อีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายโอดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: โครงสร้างของ DNA เป็นสารชีวโมเลกุลนะครับประเภทนิวคลิกแอซิดนะคะโดยมีหน่วยที่เล็กที่สุดนะคะเรียกว่านิวคลีโอไทด์ค่ะนิวคลีโอไทด์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบค่ะได้แก่ DNA นะคะดีออกซีไรโบนิวคลิกแอซิดค่ะและ RNA ค่ะไรโบนิวคลิกแอซิดค่ะ DNA นะครับประกอบไปด้วยฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะและไนโตรเจนัสเบสค่ะไนโตรเจนัสเบสของ DNA นะครับประกอบไปด้วย A T C และ G ค่ะ A นะคะย่อมาจากอะดีนีนค่ะ T ไทมีน C ไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะต่อไปนะคะ RNA นะคะประกอบไปด้วย3องค์ประกอบเช่นเดียวกันนะคะได้แก่ฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะไนโตรเจนัสเบสนะคะไนโตรเจนัสเบสของ RNA นะครับประกอบไปด้วย AUCGค่ะ A คืออะดีนีนนะคะ U คือยูราซิล C คือไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะของ DNA แล้วก็ RNA คือน้ำตาลนั่นเองนะคะโดยน้ำตาลของ DNA นะคะให้ observe นะคะหรือดูที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะเราจะพบว่าประกอบไปด้วยไฮโดรเจนนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยน้ำตาลของ RNA นะคะที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะประกอบไปด้วยหมู่ OH นั่นเองค่ะจึงทำให้ปริมาณของ O นะคะของ RNA แล้วก็ DNA เนี่ยแตกต่างกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วย1ค่ะชูการ์2ไนโตรเจนัสเบสนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่1ของน้ำตาลค่ะและฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะของน้ำตาลนั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาดูที่ DNA structure ค่ะ DNA structure นะคะเริ่มต้นที่นะคะนิวคลีโอไทด์นั่นเองค่ะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วยน้ำตาลเบสและ3นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปจึงจะจัดว่าเป็น1นิวคลีโอไทด์นะคะอันนี้ก็จัดเป็น1นิวคลีโอไทด์ค่ะการนะคะที่นิวคลีโอไทด์เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกันนะคะหรือลิงก์กันได้นะคะมันจะสร้างพันธะที่ชื่อว่าฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์ค่ะซึ่งพันธะนี้นะคะจะเรียกเป็นภาษาไทยนะคะว่าพันธะราวบันไดค่ะพันธะนี้นะคะเกิดขึ้นนะคะระหว่างฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์นะคะตัวที่2และ OH กรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์ตัวที่1นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาเช็คลิสต์คำศัพท์กันค่ะ complementary base pair นะคะเราจะพบว่าการเข้าคู่กันของเบสนะคะหรือเบสคู่สมเนี่ยจะพบว่าเบส A นะคะหรืออะดีนีนเนี่ยจะเข้าคู่กับเบส T และเบส A กับเบส T เนี่ยยังสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะระหว่างเบสได้นะคะได้2พันธะไฮโดรเจนค่ะ complementary base pair อีกชนิดนึงนะคะก็คือเป็นการเข้าคู่กันนะคะของ C และ G ค่ะซึ่ง C กับ G นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้ถึง3พันธะค่ะอันนี้ก็เช็คลิสต์ได้เลยนะคะไฮโดรเจนบอนด์ก็คือเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair หรือเบสคู่สมนั่นเองค่ะต่อไปนะครับพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพี่ขอเพิ่มเติมให้นะครับพิวรีนเนี่ยมันจะมีโครงสร้างนิดหนึ่งนะคะโครงสร้างของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยวงนะคะ6เหลี่ยมนะคะ1วงและวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงนะคะส่วนไพริมิดีนเนี่ยประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะเพียง1วงเท่านั้นค่ะวิธีการจำนะคะเราสามารถจำได้ว่าชื่อสั้นนะคะตัวจะยาวนะคะแต่ถ้าชื่อยาวเนี่ยตัวจะสั้น

0: ด้วย A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพรีมิดีนนะคะประกอบไปด้วยเบส C แล้วก็เบส P ค่ะโอเคนะคะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนนะคะสามารถเช็คได้เลยนะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวเคลียไทด์2ตัวนะคะโดยเป็นการนำหมู่ฟอสเฟตนะคะมาทำปฏิกิริยาหรือสร้างพันธะนะคะกับOH กลุ่มอีกปลายด้าน3นั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะพบว่าอีกด้านหนึ่งหรืออีกสายหนึ่งเนี่ยจะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามยังไงคะเราพบว่าจุดต่ำสุดนะคะของสายนี้นะคะคือฟอสเฟตกลุ่มนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้คำว่า5ค่ะถ้าน้องๆเข้าใจนะคะมาลองทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะและสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรนะคะตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมเนี่ยคืออะไรไม่รู้นะคะแต่เราสามารถเดาได้นะคะเพราะว่ามันมีเบสมาเกาะนะคะแบบต้องเกาะที่นำเป็ดกลุ่มนั่นเองเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเป็นการสร้างพันธะระหว่างไนโตรจีนัสเบสกับหมู่ฟอสเฟตข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะมาดูที่ข้อ4นะคะพบว่าเบสพิวรีนนะคะเป็นวงแหวนนะคะประกอบด้วยนะคะคาร์บอนและไนโตรเจนเนี่ย2วงนะคะและไพริมิดีนเนี่ยมีวงแหวนอยู่1วงจำได้ไหมคะชื่อสั้นตัวจะยาวพิวรีนใช่ไหมคะมีวง6เหลี่ยม1วงนะคะและมีวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงประแค่1วงเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกนะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อ3เนี่ยไม่ถูกต้องแบบฝึกหัดข้อถัดไปค่ะโครงสร้างโมเลกุลของวัสดุแอนคริกนะคะเป็น DNA เกลียวคู่นะคะหรือดับเบิลฮีลิกซ์นะคะถ้า DNA สายหนึ่งนะคะมีลำดับเบสดังนี้ข้อใดคือลำดับเบสของ DNA ที่เป็นเบสได้2พันธะนะคะและ C เข้าคู่กับ G นะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะค่ะพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพิวรีนชื่อสั้นตัวจะยาวไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะสั้นนะคะกรุ๊ปของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยเบส A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วย T นะคะแล้วก็ C ค่ะต่อไปนะคะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์ค่ะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวเคลียไทด์2ตัวนะคะโดยการสร้างนั้นนะคะจะใช้ OH กรุ๊ปนะคะและฟอสเฟสกรุ๊ปค่ะต่อไปนะคะดับเบิลสแตนเดดนะคะแล้วก็แอนตี้พาราเรลหรือแอนตี้พาราเรลนะคะเราจะพบนะคะว่า DNA นะคะจะอยู่เป็นเกลียวคู่นะคะและเวียนขวานะคะทิศทางนะคะจะตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามในที่นี้นะคะก็คือตรงกันข้ามระหว่าง5พรามเอ็นแล้วก็ T พรามเอ็น
1: ถ้าไม่ผลคูณไขว้ต้องเท่ากันแล้ววงจรที่มีคาปาซิเตอร์เนี่ยทำไมต้องมีเงื่อนไขเขียนว่าเปิดไว้สักพักนึงก่อนแล้วค่อยพิจารณาวันนี้เราจะมาพูดถึงวงจรไฟฟ้ากันครับน้องเนี่ยคงรู้จักปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวงจรไฟฟ้ามาบ้างแล้วไม่ว่าจะเป็นความต่างศักย์ความต้านดูจากภาพนี้กระแสไฟที่ไหลเข้ามาเนี่ยมีค่าเป็น I และแยกออกมาเป็น I1 กับ I2 เพราะฉะนั้นถ้ามันไม่มีไฟไหลในเส้นกลางเนี่ยมันก็จะทำให้ I1 ไหลไปสู่ R2 แล้วก็ I2 เนี่ยก็จะไหลมาสู่ R4 ก็ไหลต่อกันมาแบบนี้การที่ไม่มีกระแสไฟไหลตรงกลางแบตเตอรี่ของเราเนี่ยเราใส่ไป V0เพราะฉะนั้นตอนที่มันไหลผ่านตัวด้านทานต่างๆอย่างถ้าเราลองดูตามสมการนี้เนาะ2สมการแรกเนี่ยพี่มี VA กับ VB ซึ่ง VA กับ VB ก็คือสักไฟฟ้าที่จุดด้านบนกับสักไฟฟ้าที่จุดด้านล่างซึ่งถ้า2ค่านี้มันเท่ากันเนี่ยกระแสไฟฟ้าตรงกลางก็จะไม่ไหลซึ่งพี่ใส่เป็นเงื่อนไขบิดสมดุลไปเรียบร้อยแล้วส่วน2สมการหลังเนี่ยมาจากการที่หลังจาก VA แล้วเนี่ยมันไหลผ่าน R2 ไปอีกพอมันไหลผ่าน R2 ไปมันทำให้สมการล่างก็ให้ผลเดียวกันทีนี้เนี่ยเรามีอยู่4สมการสมการ 1, 2เนี่ยเราจับเท่ากันได้เพราะว่าเราใช้เงื่อนไขบิดสมดุลส่วนสมการที่3สมการที่4เนี่ยเราสามารถย้ายข้างตัว i กับ r เนี่ยไปอีกฝั่งหนึ่งได้เพราะฉะนั้นเราก็จะได้สมการที่3กับสมการที่4อยู่ในรูปแบบนี้ซึ่งในตอนจบแล้วก็คือเราก็แค่จับ2สมการนี้เท่ากันตัวเก็บประจุเนื่องจากว่าเรามักจะเจอปัญหาอย่างเช่นวงจรแบบนี้มีการต่อตัวเก็บประจุเข้ามาแล้วมันมีคำที่มักจะพ่วงมาด้วยว่าเราต้องเปิดวงจรทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วค่อยพิจารณาซึ่งการเปิดวงจรทิ้งไว้เนี่ยอย่างที่พี่เขียนไว้เลยมันคือการชาร์จประจุนั่นเองซึ่งการที่ตัวเก็บประจุเนี่ยมันถูกชาร์จจนเต็มมันก็จะทำให้มันไม่มีกระแสไฟไหลเข้าไปในตัวเก็บประจุอีกแล้วถ้าสมมติว่ามันมีเส้นทางการไหลของกระแสไฟอยู่ในแนวนี้เมื่อ ตัวเก็บประจุชาร์จเต็มเนี่ยกระแสไฟในวงจรเนี่ยก็แทบจะเข้าใกล้ศูนย์เลยสำหรับการทดลองในเรื่องของวงจรเนี่ยเราเริ่มจากชุดแรกก่อนก็คือวงจร Wheatstone Bit ซึ่งสิ่งที่เราจะทดลองเนี่ยเราจะพยายามทดลองเงื่อนไขบิตสมดุลหรือว่าความต้านทานที่อยู่ตรงข้ามกันเนี่ยมันมีผลคูณมีค่าเท่ากันมันจะทำให้กระแสไฟในเส้นกลางเนี่ยไม่ไหลซึ่งการที่ไม่มีกระแสไฟไหลเนี่ยมันเกิดจากการที่โวลต์ทั้ง2ฝั่งเนี่ยมีค่าเท่ากันเนี่ยตัวโวลต์มิเตอร์เนี่ยมันไม่ได้มีค่าเป็น0นะครับซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าจุด2จุดของเส้นกลางเนี่ยมันยังมีศักไฟฟ้าไม่เท่ากันเพื่อทำเงื่อนไขบิตสมดุล นะครับ

พี่จึงปรับตัวความต้านทานตัวนี้ซึ่งเมื่อพี่ปรับถึงค่าหนึ่งปุ๊บมันก็จะกลายเป็นศูนย์เราก็ค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าเฮ้ยตัวเนี้ยมันน่าจะเข้าเงื่อนไขบิดสมดุลแหละแต่ว่าเพื่อดูค่ากระแสที่ผ่านเข้ามาในเส้นทางของตัวเก็บประจุนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นตัวต้านทานนั่นเองในที่นี้นะครับเราจะพูดถึงแค่ส่วนของการชาร์จประจุเท่านั้นก็อันนี้เนี่ยเดี๋ยวน้องๆต้องจับตาดูดีๆนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นไวมากนะครับโดยทฤษฎีแล้วเนี่ยค่ามันควรจะเพิ่มขึ้นเมื่อเราอัดประจุเข้าไปเต็มนะครับถึงค่าหนึ่งแต่ค่าของมันขึ้นไปถึงค่าหนึ่งซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยก็มักจะเกิดขึ้นเวลาน้องๆทำโจทย์หรือเจอโจทย์ที่มีตัวเก็บประจุแล้วมีคำพูดที่ตอบมาด้วยว่าจะต้องเปิดไว้สักพักหนึ่งเหตุผลมันก็คืออย่างนี้นั่นเองเนื่องจากว่าเมื่อเราเปิดให้มันอัดประจุเข้าไปเนี่ยตัวกระแสเนี่ยจะพุ่งขึ้นไปถึงค่าหนึ่งแต่เมื่อทิ้งไว้สักพักหนึ่งเนี่ยกระแสไฟฟ้าเนี่ยจะลด

0: คะมาค่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนี่คือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรังกระบี่ของเด็กๆทุกๆคนขณะที่กลับมาที่โต๊ะทำงานเปิดภาพหรือคลิปทั้งหมดเพื่อเลือกบางวินาทีกลับได้เห็นภาพเบื้องหลังที่เต็มไปด้วยความทุ่มเทความเสียสละไม่มีคำพูดใดบรรยายได้หมดพอรู้ว่าสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นเพราะมี
1: โรงเรียนวัดดอนตะลุงรัศดรทานดำเนินงานการจัดการศึกษาทางเลือก1โรงเรียน3รูปแบบภายใต้นวัตกรรมอเทลเพิ่มโมเดล 3G จนเกิดห้องเรียน3สร้างที่ดำเนินงานตามหลักสูตรห้องเรียนสร้างโอกาสสร้างคนดีสร้างอาชีพ
2: หลายเหมาะกับศักยภาพช่วยให้เด็กทุกคนนะคะเรียนรู้อย่างมีความสุขและเต็มศักยภาพค่ะและในลำดับต่อไปนะคะขอเชิญทุกท่านรับชมวิทยาการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลของโรงเรียนศรีสังวาลขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นสังกัดสำนักบริหารการศึกษาพิเศษนะคะและต่อด้วยการส่งเสริมและ
3: การปรับตัวทางสังคมและทักษะอาชีพเรามีความพร้อมด้านสิ่งอำนวยความสะดวกแบบ Universal Design และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อให้โรงเรียนแห่งนี้คือบ้านที่ปลอดภัยและพื้นที่แห่งการเรียนรู้ตลอด24ชั่วโมงหลังที่นำทางเราเสมอมาวันนี้โรงเรียนศรีสังวาลขอนแก่นก้าวสู่ทศวรรษที่4อย่างภาคภูมิใจเราพร้อมยกระดับคุณภาพการศึกษานำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เสริมสร้างคุณธรรมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
4: ล้อมทั้งในและนอกห้องเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะทางคณิตศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์จัดทำหลักสูตรที่ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ได้แก่ห้องเรียนเสริมศักยภาพทางวิทยาศาสตร์และหลักสูตรวิทยาศาสตร์พลังสิทธิ์จัดกิจกรรมค่ายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งระดับโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายระดับภาคและระดับชาติด้านสังคมโรงเรียนมีการดำเนินกิจกรรมด้านจิตอาสาโดยมีนักเรียนเป็นแกนนำในการดำเนินงานเช่นชมรมต้นกล้าเมืองเถินจากผลการ
2: ได้ค้นพบความสามารถและศักยภาพของตนเองเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้านค่ะและสำหรับช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้นะคะในช่วงเรื่องเล่าข่าวนักเรียนจะพาทุกท่านไปพบกับบ้านทองหลางน่าดูน่าอยู่น่าเรียนของโรงเรียนบ้านทองหลางจังหวัดพังงาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
5: บรรยากาศที่ร่มรื่นปลอดภัยสะอาดตาน่าดูและน่ามองจะเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ให้กับพวกเราพวกเรามีห้องคอมพิวเตอร์ที่เปิดโลกแห่งการค้นคว้าและพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
6: โรงเรียนของเรามีสนามวิ่งเล่นใหญ่มากๆ
5: พวกเราจะเป็นคนเก่งควบคู่กับคนดีและมีความรับผิดชอบต่อสังคมค่ะ

0: เรียนนะคะให้สะอาดอบอุ่นและเอื้อต่อการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนนะคะมีความสุขกับการมาโรงเรียนค่ะคุณผู้ชมคะเรายังคงมีเรื่องราวดีๆจากนักเรียนโรงเรียนและคุณครูนำมาฝากทุกท่านอีกมากมายและก่อนจากกันในวันนี้นะคะขอเชิญชวนให้โรงเรียนที่มีกิจกรรมเด่นคุณครูดีนักเรียนเก่ง
1: และที่สำคัญนะคะก็อย่าลืมที่จะมาพูดคุยกับเราในทุกช่องทางการรับชมที่สามารถคอมเมนต์ได้นะคะมาเป็นกำลังใจให้แล้วก็ในช่วงท้ายรายการนะจ๊ะในทุกๆสัปดาห์นะคะเราก็จะเฝ้ามองเฝ้าติดตามนะคะท่านผู้ชมอยู่ในห้องซูมเดี๋ยวเรามาให้กำลังใจกันในทุกๆสัปดาห์ด้วยนะคะมาถึงช่วงแรกของรายการของเราในวันนี้ค่ะขอเชิญ

0: ากจริงๆที่ทำให้โรงเรียนต้องลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างและพอต้องเจอกับโจทย์ยากๆแบบนี้ทางโรงเรียนก็ได้ไปเจอแรงบันดาลใจที่สำคัญมากๆเลยครับซึ่งก็คือแนวทางจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษานั่นเอง
1: จุดเปลี่ยนสำคัญเลยก็คือการที่โรงเรียนได้น้อมนำเอาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10
0: มาทำพวกเนี้ยพอเอามาทำจริงผ่านกิจกรรมของเด็กๆแล้วเนี่ยหน้าตามันจะออกมาเป็นยังไงบ้างเริ่มกันที่ตัวแรกตัว K เลยครับนั่นก็คือการสร้างความภาคภูมิใจในชาติแล้วก็เข้าใจในประวัติศาสตร์ของตัวเอง
2: โรงเรียนเขาก็จัดกิจกรรมเยอะแยะเลยครับเพื่อจะปลูกฝังเรื่องนี้

0: ิตสาธารณะค่ะสามารถนำหลักคุณธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างยั่งยืนค่ะ
1: ค่ะท่านผู้ชมคะเรายังมีอีกหนึ่งช่วงสำคัญนะคะเป็นช่วงใหม่ของรายการด้วยแหละนะคะวันนี้ค่ะกับเรื่องราวดีๆที่เราจะได้มาพูดคุยกันกับกสศนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณจิรศักดิ์กาสอนสิริค่ะรักษาการ
2: ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนนะฮะก็เป็นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการอยู่แล้วนะคะเรื่องของการเยี่ยมบ้านแต่คราวนี้การเยี่ยมบ้านเนี่ยมันมีจุดบุกใหม่สำคัญของเยี่ยมบ้านเนี่ยเขาก็ไปเช็คลิสต์ความฝันแล้วก็เช็คลิสต์ปัญหาของครอบครัวเพื่อที่เขาจะได้มาเติมเต็มในห้องเรียนพอมาในฝั่งของลาตินอเมริกาเนี่ยเขาไปมองเรื่องปัญหาปากท้องเป็นหลักเขาก็อ่านบ้านของน้องนักเรียนเนี่ยมีใครเป็นผู้ดูแลนะครับแล้วก็มีพื้นที่เรียนรู้อะไรบ้างแล้วก็สภาพแวดล้อมที่น้องๆอยู่เนี่ยเป็นอย่างไรนะฮะคราวนี้ถ้ามาฝั่งยุโรปเอ้ยไปฝั่งสิงคโปร์ที่อยู่ใกล้บ้านเราเพื่อนบ้านเราตรงนี้ครับเขาก็จะมีระบบการเยี่ยมบ้านคล้ายๆบ้านเราเลยครับที่เจาะลึกปัญหาแล้วก็แก้ปัญหาเป็นเคส by เคสเหมือนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนถามว่าคุณครูครับที่โรงเรียนมีนโยบายเยี่ยมบ้าน 100% ไหมนะฮะคุณครูทุกคนก็จะบอกว่ามีการเยี่ยมบ้าน 100% มีบางท่านที่บอกว่าปีนึงบางทีอาจจะต้องเยี่ยม2ครั้งบางท่านก็บอกว่าปีนึงอาจจะเยี่ยมครั้งเดียวนะฮะหรือบางท่านอาจจะบอกว่าเราเป็นคุณครูที่ตามติดนักเรียนตั้งแต่ม .1 ม .2 ม .3 เราอาจจะเยี่ยมต้นเยี่ยมบ้าน 100% ครั้งเดียวก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการทำตัวระบบคัดกรองนักเรียนยากจนซึ่งเรามองว่าข้อมูลจากการเยี่ยมบ้านเนี่ยมีพลังมากนะครับที่สามารถที่จะสร้างโอกาสให้กับน้องๆนักเรียนกลุ่มนี้นะครับโอกาสตรงนี้กสศเห็นจุดเด่นแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นศักยภาพของคุณครูทั่วประเทศที่ดำเนินการเยี่ยมบ้าน3ล้านคนนะฮะแล้วก็ในปีผ่านๆมาเนี่ยก็มีนักเรียนที่กสศได้รับข้อมูลจากคุณครูทั่วประเทศกว่า 400,000 คนเนี่ยที่เราจะต้องจัดลำดับความสำคัญในการที่จะต้องช่วยเหลือเด็กกลุ่มเหล่านี้ก่อนซึ่งเราคิดว่าเด็กกลุ่มเหล่านี้มีประมาณสัก 15% ของประเทศไทยซึ่งเป็นกลุ่มเด็กยากจนนะครับครอบคลุมประมาณ 1.39 ล้านคนโอกาสต่างๆเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่คุณครูได้ส่งต่อข้อมูลมาที่กสศและสปท.โอกาสต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่ทำให้เราสะท้อนภาพความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยของเราจริงๆประชากรวัยเรียนนะฮะในสังกัดมองเห็นเป็นเหมือนยอดเขาน้ำแข็งแต่ภายใต้ของรายได้บางทีเราเห็นในใบสมัครเรียนหรือในใบมอบตัวต่างๆเนี่ยคุณครูจะเห็นจากรายได้ที่ผู้ปกครองกรอกเข้ามาในหน้าใบสมัครแต่ว่าคราวนี้ภายใต้รายได้เนี่ยมันมีสิ่งที่แอบแฝงอยู่เบื้องหลังของความยากจนหรือปัญหาอุปสรรคของน้องๆนักเรียนทั่วประเทศครับที่ผมดูข้อมูลที่คุณครูกรอกเข้ามาเนี่ยเด็กในกลุ่มยากจนเกือบ 1.3 ล้านคนตรงนี้ยังไม่มีห้องน้ำนะครับกว่า 5% นะฮะเพราะถ้าคิดง่ายๆคือ100คนเนี่ยเราเจอสัก5คนเพราะฉะนั้นเด็กต่างๆเหล่านี้ที่อยู่ในห้องเรียนของเราต่างแบกความหวังว่าเขาอาจจะเป็นหนึ่งคนที่สามารถสอทำงานเก่งหรือว่าสปท.เป็นหน่วยงานพาร์ทเนอร์ที่ช่วยผลักดันแต่ว่ามันเกิดจากที่คุณครูนะครับลงพื้นที่เยี่ยมบ้านแล้วก็มีข้อมูลสำคัญข้อมูลน้องๆเมื่อสักครู่ครับที่แบกภาระต่างๆที่เราสามารถที่จะไปดีเฟนต์งบประมาณแล้วก็สามารถที่จะไปบอกว่าน้องๆกลุ่มเหล่านี้ยังมีต้นทุนมีภาระซึ่งกยศเนี่ยก็มีทุนกู้ยืมให้กับน้องๆนักเรียนตั้งแต่ระดับม.4จนถึงระดับปริญญาตรีหรือปวช.ปวส.เนี่ยในกลุ่มเหล่านี้จะได้ priority ในการจัดสรรเงินกู้ยืมตรงนี้นะครับแล้วก็ข้อมูลชุดนี้จะถูกส่งต่อไปยังกยศ.เมื่อน้องเนี่ยก้าวเข้าไปสู่รั้วมหาวิทยาลัยหรือก่อนเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยทางอว.แล้วก็การเยี่ยมบ้านเพื่อส่งต่อโอกาสนักเรียนผ่านแบบฟอร์มคัดกรองนร.01นะฮะซึ่งในช่วงของการเปิดระบบคัดกรองนักเรียนยากจนของกสศเองเนี่ยจะมีอยู่ในช่วงวันที่7ถึง24กรกฎาคมครับมีเวลา18วันแต่ในวันนี้ผมเชื่อว่าคุณครูหลายท่านก็ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านซึ่งเป็นกลุ่มต่อเนื่องที่จะได้เงินเนี่ยจะได้ช่วงของปลายเดือนกรกฎาคมและกลุ่มใหม่ก็จะมีการประกาศผลแล้วก็จะได้ในช่วงของเดือนกันยายนช่วงต้นเดือนนะครับเพราะการเยี่ยมบ้านของคุณครูทุกคนนะฮะผมเชื่อว่ามันไม่ได้หยุดอยู่แค่เรื่องของการที่คุณครูไปเยี่ยมบ้านแล้วรู้จักนักเรียนแต่ว่าผมมองว่าการเยี่ยมบ้านของครูทุกคนมันคือโอกาสมันคือสิ่งที่ทำให้พลิกอนาคตของเด็กได้คนหนึ่งเมื่อกสศและสปท.เป็นตัวกลางในการส่งต่อโอกาสตัวนี้คุณครูทุกท่านมากครับขอบคุณครับ
1: ค่ะขอบคุณคุณจิรศักดิ์นะคะที่วันนี้ได้มาแชร์ข้อมูลนะคะเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการเยี่ยมบ้านของคุณครูที่จะต้องลงถึงบ้านของนักเรียนอย่างแท้จริงนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมที่เราจะต้องทำกัน

0: อยู่เป็นประจำในทุกๆปีด้วยเช่นเดียวกันแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้เราสะท้อนได้เห็นเลยนะคะว่าการเยี่ยมบ้านของคุณครูนั่นคือการที่เราสามารถที่จะเก็บข้อมูลเชิงประจักษ์ที่เห็นภาพได้อย่างชัดเจนและที่สำคัญยังเป็นการค้นหาโอกาสของเด็กๆเหล่านั้นแล้วก็สปท.ด้วยนะคะที่เราทำงานกันแบบเคียงข้างกันมาโดยตลอดนั่นเองค่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะเพิ่งจะมีอีกหนึ่งงานประชาสัมพันธ์นะคะที่จะฝากนะคะไปยังท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะกับงานแนะแนวนะคะ TP Plusสู่เขาเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งงานกิจกรรมดีๆนะคะสู่อาชีพแล้วก็การมีงานทำค่ะโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะขอเชิญชวนนักเรียนผู้ปกครองคุณครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาค่ะได้รับชมรายการแนะแนว 3P Plus Set Readiness นะคะที่แนะแนวการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาทักษะของนักเรียนด้วยนะคะรวมไปถึงเวทีเสวนาค่ะแนะแนวการศึกษาและอาชีพที่เขาเรียกว่าตอบทุกโจทย์ไม่ใช่แค่ตอบโจทย์ธรรมดานะจ๊ะตอบทุกโจทย์เลยนะคะกับการแนะแนว 3P Plus Passion Practice แล้วก็ Pathway นะคะค้นหาความถนัดพัฒนาทักษะสู่เส้นทางทางการศึกษานะคะติดตามรับชมได้ในทุกช่องทางของ OBEC Channel เลยนะคะ YouTube Facebook หรือ
1: ที่ควรจะปลอดภัยที่สุดแต่อันตรายร้ายแรงอาจเกิดขึ้นได้โดยไม่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้าเมื่อเสียงปืนนัดแรกดังขึ้นวินาทีแห่งความสูญเสียได้เริ่มต้นขึ้นแล้วบ่อยครั้งที่ผู้ก่อเหตุไม่มีสัญญาณบ่งบอกจากภายนอกละทิ้งสัญชาตญาณความดีงามและพร้อมที่จะก่อเหตุรุนแรงได้ทุกเมื่อนี่คือภัยคุก
2: ด่วนเลยนะคะตอนนี้มีคนเจ็บ3คนแล้วค่ะ
1: และหากเผชิญหน้ากับคนร้ายในระยะประชิดโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้จงสู้รวบรวมความกล้าหยิบสิ่งของใกล้ตัวมาเป็นอาวุธและร่วมมือเข้าจู่โจมจุดอ่อนของคนร้ายอย่างเด็ดขาดเพื่อรักษาชีวิต

0: วนเข้าตรวจสอบและรวบรวมหลักฐานในที่เกิดเหตุเพื่อดำเนินกระบวนการตามกฎหมายต่อไป
1: ตอนนี้ประสิทธิ์อยู่ห้อง15ที่เกิดเหตุเนี่ย
0: วิกฤตการณ์อาจเกิดขึ้นได้แต่ความสูญเสียจะลดลงได้ด้วยความรู้และการฝึกฝนการ

นักเรียนวันนี้ครูยุ่งมากนะครับเพราะว่าครูมีงานเอกสารต้องเคลียร์เยอะแยะเลยดังนั้นวันนี้ครูขอไม่สอนนะแล้วก็ครูจะแจกใบงานให้พวกเธอทุกคนนะตั้งใจทำใบนะวันนี้ครูจะสอนต่อจากคาบที่แล้วนะครับ

ขอให้เป็นบทเรียนสำหรับทุกคนแต่สำหรับวันนี้เราต้องมารีสตาร์ทเริ่มต้นใหม่ที่หัวใจเดิมขอให้มีความสุขกันเถอะโอเคเรามาเริ่มเรียนกัน

0: ค่ะถือว่าเป็นการสร้างกำลังใจนะคะที่ถ่ายทอดพลังแห่งความหวังความเสียสละและความมุ่งมั่นของครูและนักเรียนในศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาเสมาสลินดงค่ะมีการสะท้อนการก้าวเดินต่อไปด้วยหัวใจที่แข็งแกร่งนะคะพร้อมร่วมกันพัฒนาและการสร้างอนาคตที่ดีให้กับผู้เรียนอย่างไม่ย่อท้อค่ะในช่วงต่อไปนะคะพบกับช่วงเวทีนักเรียนค่ะกับตอนนุ่งโจมห่มสบายเล่าเรื่องไทยในบ้านเกิดค่ะโรงเรียนวัดไพศาลสพป.ตรังเขต1ขอเชิญรับชมค่ะ
1: โรงเรียนวัดไพศาลขอพาทุกท่านย้อนรอยอดีตนุ่งโจมห่มสบายเล่าเรื่องไทยในบ้านเกิดไปรับชมแหล่งเรียนรู้ถ้ำเขาสามบาทกันค่ะ
2: สำหรับงานในวันนี้นะคะให้พวกเราเนี่ยแบ่งกลุ่มแล้วก็ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในชุมชนของตนเองแล้วนำมาเสนอคุณครูในสัปดาห์หน้าง
3: านวันนี้กลุ่มของพวกเราจะทำอะไรกันดีล่ะ
4: แล้วในชุมชนของเรามีอะไรน่าสนใจบ้างล่ะ
5: อ๋อคิดออกแล้วถ้ำเขาสามบาทไงล่ะ
6: ใช่ๆแม่เราเคย

0: ถนำออกไปได้แล้วจึงกลายเป็นเรื่องเล่าที่สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันไงล่ะ
1: แล้วภายในถ้ำมีอะไรน่าสนใจบ้างเหรอ
0: มีสิเดี๋ยวเราพาไปดูนะ
2: ภายในถ้ำแบ่งออกเป็นถ้ำสวนหน้าถ้ำเสาภูมิถ้ำพระและถ้ำน้ำ
3: 2569
4: และเตรียมตัวให้พร้อมเพราะจะมีการสอบข้อเขียนในวันที่2สิงหาคม
3: 2569
4: เป็นวิชาภาษาอังกฤษและวัดความสามารถด้านสเต็มและหลังจากที่เราเรียนจบต้องกลับมาทำงานในประเทศไทยโดยเน้นการทำงานในส่วนภูมิภาคเป็นอันดับแรกงานนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการฝากบอกน้องๆด้วยว่าทุนโอดอสเป็นโอกาส
5: เยี่ยมอย่างใกล้ชิดท่านได้พบปะพูดคุยให้โอวาทแก่นักเรียนและมอบขวัญกำลังใจให้คณะครูที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ภาพความสามัคคีในระดับบริหารนี้เป็นพลังสำคัญที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติจริงการเปิดภาคเรียนภายใต้เป้าภูเขาโมเดลนับเป็นก้าวแรกที่งดงามและบรรลุเป้าหมายทุกความปลอดภัยรอยยิ้มและความกระตือรือร้นคือผลลัพธ์ของความร่วมมืออย่างแท้จริงจากนี้ไปคณะทำงานและผู้บริหารจะยัง
6: พวกเรารับชมกันนะคะและฝากไปถึงผู้อำนวยการโรงเรียนทุกท่านนะคะในการที่จะไปหาสัมพันธ์ทุนโอดอสนะคะเพื่อให้กระจายให้กับน้องๆที่สนใจที่จะสมัครในครั้งนี้ด้วยนะคะซึ่งเปิดรับสมัครถึงวันที่15มิถุนายนนี้ค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะต้องขอบคุณทุกท่านนะคะที่อยู่กับ
7: เราเลี้ยงเสี่ยงทายผลการเกษตรในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญใช่ไหมเนี่ย
8: ใช่ครับถ้าแก่นแก้วกินปลาทูแสดงว่าฝนไม่ตกถ้ากินอาหารเม็ดลมจะแรงแต่ถ้ากินชานมไข่มุกฝนตกหนักเลยครับ
9: บ้าแล้วแมวที่ไหนมันจะกินชานมไข่มุก
10: หัวพองทั้งนั้นเลย
11: พออยู่แค่นั้นเลยอย่าเข้ามาใกล
10: ้นี่ใช่สมบัติที่ลงหนังสือพิมพ์ว่าพวกโจรมันมาขโมยวันก่อนหรือเปล่าพี่ผมเห็นลงข่าวมีดาบมีทองเพียบเลย
11: ใช่ดีนะที่ตำรวจจับไว
7: ้และท่านก็ได้รับการถวายพระราชสมัญญาพระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทยด้วยนะ
9: หนูอยากให้มรดกของแผ่นดินไทยอยู่คู่เมืองไทยไปนานๆเลยค่ะ
12: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงรื้อฟื้นประเพณี

0: มีของเหมือนกัน2ชิ้นอีกร้านเนี่ยเป็นของธรรมดาทั่วไปที่ทุกคนเห็นแล้วแบบเฉยๆแต่พอมาอีกร้านนึงเป็นของที่ใส่
1: ที่รายการกล้าคิดกล้าทำมาอยู่ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามครั้งนี้เราจะมาท้าไอเดียสร้างสรรค์และทำการทดลองกับนักเรียนสายอาชีพซึ่งกำลังศึกษาอยู่คณะศิลปศาสตร์การโรงแรมและการท่องเที่ยวโดยทั่วไปน้องๆที่นี่จะได้เรียนเรื่องการทำอาหารด้วยค่ะสำหรับไอเดียที่ทางรายการจะพาไปชมในวันนี้เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารที่ทุกคนต้องซื้อหาในชีวิตประจำวันแต่มีความกล้าคิดกล้าทำที่ว่า
2: ก็คือเรื่องของข้าวไทยที่ถูกนำไปดัดแปลงพันธุกรรมมีการเปลี่ยนแปลงยีนโครโมโซมต่างๆทำให้ข้าวไทยเสียลดไปแล้วก็มาขายแข่งกับบ้านเราใช่ไหม

0: Yan.
1: พี่อยากได้คำแนะนำเป็นทริคเล็กน้อยในการวางแผนการตลาดของหนูอะค่ะ
2: ถึงก็ต้องดูกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนนะอาจจะเป็นพวกกลุ่มออฟฟิศนะพวกกลุ่มนักศึกษาแต่ว่ามันต้องมีขนาดใหญ่พอสมควรนะ
3: ยากันไหมเพราะว่าดูดิเดี๋ยวนี้อะไรขายก็เป็นคำเล็กๆชิ้นเล็กๆน่ารักอะถ้าเราทำเป็นปอเปี๊ยะแล้วเป็นคำแล้วข้างในมีเป็นแบบเป็นข้าวเป็นแกงอย่างเงี้ยน่ากินกว่าไหม
4: ถ้าเกิดว่าเราอยากจะรู้ว่าข้าวชนิดไหนดีข
0: ้
4: าวบางอย่างมันเหมาะกับข้าวบางชนิดเราก็ไปทำเรา
1: พี่แกงคือเราเน้นไปที่พี่แกงเลยเหรอไปพี่แกง
5: เราก็ต้องหา
1: จุดเดียวเลยใช่ป่ะ
5: ใช่
1: เราก็ไม่ต้องไปที่อื่นแล้วหรือจะมีเนื้อสัตว์ด้วย
5: ปลาไก่อ
1: ีกโอเค
6: เขาใช้พี่แกง2 คืน

0: ที่เรื่องของแพ็กเกจนะครับเมื่อกี้ใส่กล่อง3ชิ้น7ชิ้นอะไรก็ช่วยดูก็คำนวณต้นทุนให้ครอบคลุมนิดนึงนะครับว่าจะแถมจะลดอะไรต่างๆบางทีก็ต้องดูเรื่องของ
1: อย่างที่ท่านอาจารย์ทั้ง2คอมเมนต์ไปเนี่ยเราก็น้อมรับไปแล้วก็ไปปรับปรุงครับก็ให้กำลังใจครับขอบคุณครับ
2: ไข่กุ้งอย่างเงี้ยแต่เราจะเป็นปลาทูชะอมไข่แล้วก็จะเป็นกะหล่ำปีห่อข้าวค่ะกล่องนึงค่ะก็คือจะมี6ชิ้น30บาทต่อกล่องค่ะส่วนโปรโมชั่นของเราก็คือ
0: ช่วยกลับไปคิดครีเอทเรื่องของการที่ทำให้ทั้ง3ส่วนไม่แยกออกจากกันด้วยทำยังไงให้มันกินคำเดียวแล้วมันกินทั้งข้าวทั้งผักแล้วก็ทั้งห่อหมกไปในคราวเดียวกันด้วยครับฝากไว้ด้วยครับ
1: ต้องขอชมนะกลุ่มนี้นะก็มีกระบวนการในการพรีเซนต์ค่อนข้างที่จะละเอียดใช้เวลา5นาทีเนี่ยได้อย่างคุ้มค่านะครับ
3: พริกแห้งโขลกหอมกะปิตะไคร้ในการพรีเซนต์แล้วมันดูเป็นลักษณะของความเป็นดีไซน์ของคนรุ่นใหม่จริงแต่พอกลับมาถึงตัวโปรดักต์จริงๆน่ากลัวมากแน่ใจเหรอแกเอาไปทอด2ทีอ่ะมันเป็นการควบคุมคุณภาพโปรดักต
4: ์ตรงนั้นคงเปลี่ยนไม่ได้เพราะว่าต้นทุนมันสูงมากจะขายกับกลุ่มเป้าหมายของเราไม่ได้ค่ะ
0: ที่กับคณะกรรมการอาจารย์ทุกท่านคอมเมนต์ไปนะครับไม่ว่าจะติหรือชมนะครับอะไรที่ดีแล้วก็พัฒนาต่อขึ้นไปอีก
3: สำหรับตัวจุนิสาคิดว่าทั้ง5กลุ่มถ้าให้โอกาส
5: ถ้าที่มีไอเดียและสร้างมูลค่าเพิ่มประยุกต์ต่อไปเป็นอาชีพเสริมในอนาคตของนักเรียนได้อีกด้วย

0: ออเห็นว่าก็ได้คราวนี้ลองกับเครื่องลองกับเครื่องหายใจเข้าลึกๆหายใจเข้าลึกเข้าท้องค่อยๆปล่อยลงมาอย่าปล่อยออกมาหมดค่อยๆปล่อยออกมา
1: พี่ก็ชื่อนายพงศักดิ์พีระศิริกุลนะครับพี่เรียนอยู่ชั้นม.2สายวิทย์คณิตแก๊สคุณสมบัติเรื่องแก๊สจะมีตัวย่อตัว P อ่ะตัว P ตัวนี้จะคือ pressure ที่ย่อมาจากความดันส่วน V ย่อมาจากปริมาตรซึ่ง P อ่ะจะมีหน่วยเป็น AT
2: แห้งครับสบัดแล้วก็งอกลับที่เดิมแล้วก็วางลงท่านี้ใช้จมูกเท้าเตะนะครับ5 1นี่ครับมุดเขากอดแน่นมากก็ได้
3: เขาพูดภาษาเดียวกันแบบว่ารุ่นเดียวกันแต่ถ้าเกิดแบบว่าทางที่ข้อเสียก็คือเหมือนกับเพื่อนก็แบบจะไม่ค่อยกล้าแสดงออก
4: เวลาเขาพูดนะคะเขาใช้คำที่แบบเหมือนกับว่าสนิทสนมกันแล้วก็คือเขาอธิบายด้วยความเข้าใจของเขาคือบางทีเวลาอาจารย์อธิบายคือเขาอาจจะใช้หลักเกณฑ์มากเกินไปอะค่ะ
5: สามารถให้ความรู้คนอื่นได้เช่นกันค่ะเพราะเราเชื่อว่าคุณก็เป็นครูได้

0: ในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
0: เอ้ย
2: พร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องโหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
3: อุ๊ยนั่นมันกระต่ายนี่นะตัวใหญ่มากเลย
4: คิดออกแล้วสำนวนไทยคือคำว่ากระต่ายกับเต่าใช่ไหมครับคุณครู
5: ไม่ใช่จ่ายอยู่ดีนั่นเป็นนิทานไม่ใช่สำนวนไทยนะคะ
6: ขออนุญาตตอบครับครูกระต่ายตื่นตูมครับ
5: ใช่จ้ะมีใครคิดออกไหมสำนวนไทยที่เกี่ยวกับช้าง
7: เห็นช้างขี้ตามช้างค่ะคุณครู
3: อ้าวเห็นช้างขี้แล้วทำไมเราต้องไปขี้ตามช้างด้วยล่ะบัวแดง
5: ไม่อยู่นิ่ง
7: เหมือนมีขีดเลยค่ะคุณครู
6: ผมมีอีกสำนวนนะครับคุณครูวันนี้ผมขอเสนอคำว่าลิงหลอกเจ้า
7: ก็เหมือนที่อยู่ดีกำลังทำตอนนี้ใช่ไหมคะ
5: ใช่จ้ะไหนอยู่ดีลองอธิบายดูไหมว่าลิงหลอกเจ้าหมายความว่าอย่างไร
4: หมายความว่า
3: อากาศวันนี้มันก็เย็นเดี๋ยวจะไม่สบายเอา
7: คุณครูคะเคยได้ยินสำนวนไทยที่ว่าน้ำมาน้ำมาแล้วอะไรต่อนะคะคิดไม่ออกค่ะ
3: น้ำมาก็ต้องขนของหนีสิบัวแดง
4: น้ำมาขน
8: Welcome to Royal Navy Air Station Culdrose, based here in Cornwall.
9: This is the home of 771 Squadron. Every day, air...
10: Warning.
11: Good effort, mate. We're alive.
9: Vashti's crash landing has left her feeling a bit sick, and it looks like Richard is also in for a bumpy ride. Have any of the team got what it takes to be a pilot?
12: They're going to need good hand-eye coordination, as you've seen from the guys in there. There's quite a lot of... going back to the fitness test there, excellent. Really good result in that, no problem with the fitness there at all. And good in the pool drills as well, in there, particularly with the multi-seat life raft, getting that over, lots of determination. It's a flight simulator, didn't go quite so well. Unfortunately, crashed onto the deck at the end. So you need to work a little bit on that element of it.Finally,
9: the paramedics demonstrate a rapid extract from a car.
13: From your right hand side, stay perfectly still.
9: The helicopter crews of 771 Squadron are called to many serious road traffic accidents because they can get there much faster than an ambulance. They often have to perform this challenging life-saving procedure.
14: I'm really impressed.
15: Everyone's working really well together.
16: That's very good.

0: take out Mr. Gibbons and Mrs. Bowman and I, but we had to rally around together at that car scene, the crash, and we had to work together, we had to be cool, we had to be calm, and I thought that was fantastic to be part of a team today. Really enjoyed it.
1: Personally speaking, I'm glad that it was us.
2: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์อัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
3: สวัสดีครับวันนี
2: ้ช่วยด้วยตะขาบ
3: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยาย
4: ครับแล้วที่สำคัญมากกว่านั้นนะครับก็คือระยะทางจะเป็นปริมาณสเกลาร์ส่วนการกระจัดจะเป็นปริมาณเวกเตอร์การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงก็จะพบปริมาณอยู่3ปริมาณคืออัตราเร็วความเร็วและความเร่งนะครับซึ่งอัตราเร็วคืออะไรคือระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลาใช้ระยะทางเป็นตัวตั้งส่วนความเร็วเฉลี่ยจะใช้การกระจัดเป็นตัวตั้งและหารด้วยเวลานอกจากความเร็วเฉลี่ยแล้วเราก็ยังมีความเร็วขณะใดขณะหนึ่งคือการหาค่าความเร็วช่วงเวลาสั้นๆหรือช่วงใดช่วงหนึ่งที่เราต้องการหาโดยมีสมการหรือสูตรก็คือ v เท่ากับ dx ต่อวินาทีกำลัง2ตัวอย่างที่1รถเริ่มต้นเคลื่อนที่จากจุด A ซึ่งอยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดไปทางขวามือเป็นระยะทาง30เมตรจากนั้นวิ่งไปยังจุด B ที่อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีด52เมตรแล้วถอยหลังกลับไปที่ตำแหน่ง CD คำนวณเกี่ยวกับความเร่งนะครับเพราะงั้นก็อยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูนะครับว่าเราจะคิดตรงกับอาจารย์คิดไว้หรือไม่ครับการเคลื่อนที่นะครับนอกจากการเคลื่อนที่ในแนวระดับแล้วเราก็จะมีการเคลื่อนที่ทั้งในแนวระดับและแนวดิ่งนะครับซึ่งการนะครับก็ดังสมการที่โชว์ไปนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือเราจะเปลี่ยนจาก A ก็คือความเร่งนะครับในแนวระดับมาเป็น G ก็คือค่าแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับการหาการกระจัดณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่ของแบบแล้วก็การหาความเร็วณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตายนะครับเราจะใช้สูตรก็คือ v เท่ากับ square root vx กำลัง2บวก vy กำลัง2ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการหาคือ sy เท่ากับ80เมตร sx เท่ากับ20เมตร uy เท่ากับ0 ay เท่ากับ10เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะครับดังนั้นจากโจทย์จะให้หาอัตราเร็วของวัตถุนะครับก็จะได้ sy เท่ากับ uyt บวกเศษ1ส่วน2 a sx เท่ากับ uxt ก็จะได้เท่ากับ ux เท่ากับ5เมตรต่อวินาทีนี่คือคำตอบคือของอัตราเร็วของวัตถุที่เปล่าไปครับตัวอย่างที่3ก็เป็นการคำนวณเกี่ยวกับเรื่องโปรเจกต์ไทยเหมือนกันนะครับแต่พิเศษขึ้นมาก็คือมีมุมเข้ามานะครับเพราะงั้นก็เลยอยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูอีกครั้งหนึ่งครับมาแทนค่าเข้าไปในข้อขอไข่เพื่อหาระยะสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้จากสูตร sy เท่ากับ v 0 t บวกเศษ1 2 g t กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไประยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้ก็จะมีค่าเท่ากับ 20.4 เมตรนะครับส่วนคอควายนะครับคือเวลาที่ลูกบอลจะต

ลงมาที่ตำแหน่งเดิมนะครับเพราะงั้นเราจะใช้สูตร sy เท่ากับ b 0 t บวกเศษหนึ่งสอง g t กำลังสองนะครับซึ่งพิเศษกว่านั้นก็คือตำแหน่งเดิมก็คือมีค่ามี sy เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ0เพราะงั้นแทนค่าเข้าไป t ก็เลยมีค่าเท่ากับ0หรือ 4.08 วินาทีครับแต่ว่าคำตอบที่เราต้องเลือกก็คือ t เท่ากับ 4.08 วินาทีงูนะครับความเร็วขนาดที่ลูกบอลตกลงมาอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก g t ก็แทนค่าเข้าไป v 0เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวก g เอาความเร็วที่วินาที5ก็จะเท่ากับลบ29เมตรต่อวินาทีนะครับครับตัวอย่างสุดท้ายนะครับตัวอย่างที่6ก็อยากให้ผู้เรียนลองกลับไปทำดูเพื่อให้ทราบว่าตัวเองมีความรู้และความเข้าใจมากน้อยขนาดไหน

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผม
3: มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
0: ลำน้ำก็จะตื้นเขินทำให้เกิดอุทกภัยสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนและทรัพย์สินเป็นอย่างมาก
1: ไฟไหม้อันตรายจริง
4: ๆวันนี้ปู่เลยชวนทุกคนมาทำกิจกรรมที่ชื่อว่าป่าเปียกซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งป้องกันไฟป่าได้เป็นอย่างดีเพราะว่าไฟป่านั้นมักจะเกิดขึ้นง่ายหากป่าขาดความชุ่มชื้นอีกวิธีคือการสร้างฝายโดยการปิดกั้นร่องน้ำหรือลำธารเป็นระยะระยะจะช่วยให้ดินเกิดความชุ่มชื้นแผ่ขยายก็ไปทั้งสองด้านกลายเป็น
5: คุณตา
4: ก็พวกดินอินทรีย์ที่มีการทับถมของอินทรีย์วัตถุเป็นชั้นหนาใบไม้กิ่งไม้แห้งหญ้าท่อนไม้ตอไม้วัชพืชไม้พุ่มใบไม้สดต้นไม้ประมาณนี้แหละจ้ะหลานงั้นเรามาทบทวนสาเหตุที่ทำให้เกิดประทําผิดในเรื่องป่าไม้กับหน่วยงานของรัฐในพื้นที่ก็มักจะหาทางแก้แค้นเจ้าหน้าที่ด้วยการเผาป่านะ
5: ทำไมทำแบบนั้นได้นะแบบนี้ไม่ดีเลย
6: ไม่น่าจะทำแบบนั้นเลย
5: แย่จังเลยนะ
6: มันน่าเกลียดจริ งๆ
5: แย่จัง
4: หรือสมเด็จย่าของพวกเราเสด็จมาเยือนดอยตุงเป็นครั้งแรกจึงมีพระราชปฏิฐานที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งพื้นที่และชีวิตชาวไทยภูเขาและทรงจัดตั้งโครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของป่าและต้นน้ำที่เคยเสื่อมโทรมให้กลับมีสภาพ
0: อาสาสมัครกู้ภัยทุกคนคงจะเหนื่อยและต้องเสียสละมากๆเลยครับปรบมือสิครับรออะไรถ้างั้น DLTV ขอเสริมเรื่องการเตรียมรับมือก่อนเกิดไฟป่าหน่อยได้ไหมครับ
4: ดีเลยปู่กำลังจะบอกให้ DLTV ช่วยให้คุณเสริมบอกทุกคนอยู่พอดีเลย
0: ซึ่งง่ายต่อการจัดการปัญหาไฟลุกลามและไม่ทำตัวเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ส่วนอย่างอื่นที่เราต้องใส่ใจก็คือเราต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะช่วงฤดูแล้งเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟ
4: วันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะ
5: ขอบคุณเหมือนกันค่ะ
0: ไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดจากมนุษย์
7: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ
8: การเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติ

รับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DL 1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19 วิธีที่มนุษย์ใช้ป้องกันความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสนี้คือการรักษาระยะห่างหรือ Social Distancingไม่ว่าจะไปที่ไหนเราจะเห็นทุกคนสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆหรือใช้เจลแอลกอฮอล์ธุรกิจได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจนต้องได้ลดพนักงานเลิกจ้างหรือปิดตัวเองลงท่ามกลางวิกฤตโลกเช่นนี
1: ้การแสดงออกทั้งในด้านความคิดและการกระทำของเด็กถือเป็นการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กซึ่งเป็นสิทธิ์ที่จะให้ความสำคัญกับการปกป้องเรียกร้องผลกระทบที่เกิดกับชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กการอนุญาตให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตน
0: แต่จะนั่งเงียบๆรับฟังอย่างเดียวเพราะอะไรคะเพราะอะไรกันคะเด็ก
1: ๆการปลูกฝังให้เด็กกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นบอกความต้องการหรือความรู้สึกของตัวเองได้ต้องฝึกตั้งแต่ยังเล็กผู้ปกครองบางครอบครัวเริ่มต้นด้วยการสอนภาษามือให้ลูกฉุนเฉียวอยากทำลายสีฟ้าอารมณ์เศร้าเสียใจท้อแท้และหมดหวังเช่นวันนี้เด็กได้รับของขวัญวันเกิดหนูมีความสุขและเทียบสีอารมณ์ของหนูจะเป็นสีเขียว
2: ตอบที 1. เมื่อครูมอบหมายงานให้ทำมากๆเธอจะรู้สึก2. ถ้ามีคนบอกว่าทำไมแต่งตัวเชยจังเธอจะ 3. เมื่อถูกเลือกให้เป็นหัวหน้าห้องเธอรู้สึก 4. ถ้าหากเธอมีความสามารถหลายอย่างเธอรู้สึก 5. เคยไหมที่เธอรู้สึกว่าทำไมพยายามแล้วก็ทำไม่ได้สักทีทั้งหมดนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของแนวทดสอบซึ่งไม่ว่าจะตอบอย่างไรไม่มีถูกหรือผิดนะคะสำคัญตรงที่ว่าเด็กๆสามารถบอกความรู้สึกจริง
1: ๆเรียนรู้แบบเฉพาะตัวเพื่อพัฒนาศักยภาพนั้นอัจฉริยภาพทั้ง8ด้านนี้ได้แก่ 1. อัจฉริยภาพด้านดนตรีชอบเล่นดนตรีชอบฟังเพลงเก่งเรื่องจังหวะแกะโน้ตเก่งเรียนดนตรีได้มีมนุษยสัมพันธ์เป็นเลิศเพื่อนเยอะเข้าสังคมได้ดีมีแต่คนอยากอยู่ใกล้รู้ใจคนรอบข้างคนชมว่าให้คำปรึกษาเก่ง 4. อัจฉริยภาพด้านภาษาชอบอ่านหนังสือชอบเขียนหนังสือ
0: ส่วนร่วมในระดับครอบครัวชุมชนและสังคมซึ่งนอกจากเด็กๆจะรู้สึกดีที่ได้รับการยอมรับแล้วยังช่วยให้เด็กเติบโตขึ้นมีจิตสาธารณะและพวกเขาจะรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของชุมชนหรือประเทศที่อยู่ต่อไปด้วยค่ะ
3: โซชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
4: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัด
5: ac.th
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความ
7: I would quite like people to be quite honest at this point.
8: I did some of it.
7: Thank you.You haven't done any of it.
8: Some of it.
9: Yeah.
7: No, thank you, Luke, for being
9: Someone
7: honest.
9: Someone was chucking at me as well.
7: Right, this is what we need to get to the bottom of. Anybody else want to own up?
10: Jay is based on asking pupils a number of key questions. What happened? Who was affected? And how can things be put right?
7: So, how, do you have any idea how you've just affected that class?
11: We gupped all over it.
7: Okay. So who's been affected now?
12: Shupi, did you think that was a successful way of resolving the issue?
13: I am not convinced that some of the pupils at that level

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปที่สำคัญของฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆทางนิวเคลียร์นะคะซึ่งจะเกิดขึ้นที่นิวเคลียสของอะตอมค่ะเราอาจจะเรียกอะตอมว่านิวคลายได้นะคะเมื่อต้องการพูดถึงนิวเคลียสของอะตอมนะคะในเนื้อหาฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญ5หัวข้อนะคะก็คืออนุภาคมูลฐานของอะตอมเสถียรภาพของนิวเคลียส

กัมมันตภาพรังสีการสลายตัวของกัมมันตรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์นะคะโดยจะเริ่มทบทวนเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆกันก่อนนะคะสัญลักษณ์ของอะตอมหรือนิวคลายจะเหมือนกันค่ะโดยที่ x เนี่ยจะแทนชนิดของอะตอมหรือว่านิวคลายนะคะ a จะแทนเลขมวลซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนและนิวตรอนนะคะส่วน z เนี่ยจะแทนเลขอะตอมซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนนะคะแล้วก็ n แทนจำนวนนิวตรอนค่ะซึ่งสามารถคำนวณได้จากการนำค่า a ลบกับค่า z นะคะมาดูกันที่หัวข้อแรกค่ะอนุภาคมูลฐานของอะตอมนะคะจะประกอบไปด้วยโปรตอนค่ะสัญลักษณ์ก็คือ p นะคะมีประจุเป็นบวกค่ะแล้วก็นิวตรอนสัญลักษณ์ก็คือ n เป็นกลางทางไฟฟ้านะคะแล้วก็อิเล็กตรอนสัญลักษณ์ก็คือตัว e นะคะมีประจุเป็นลบค่ะจากข้างต้นนะคะจะเห็นได้ว่าอะตอมเนี่ยไม่ใช่ส่วนที่เล็กที่สุดของสสารแล้วนะคะเพราะว่าภายในอะตอมเนี่ยจะประกอบไปด้วยอนุภาคมูลฐานเหล่านี้ค่ะและเนื่องจากอนุภาคเหล่านี้นะคะมีขนาดเล็กมากนะคะจึงกำหนดหน่วยมวลฐานขึ้นมาใหม่คือ AMU นะคะโดย1 AMU เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 1.66 คูณ 10 ยกกำลังลบ 24 กรัมนะคะซึ่งจะสังเกตได้ว่ามวลของโปรตอนแล้วก็นิวตรอนเนี่ยจะมีขนาดใกล้เคียงกันนะคะซึ่งจะมีค่ามากกว่ามวลของอิเล็กตรอนค่ะดังนั้นนะคะอาจจะกล่าวได้ว่ามวลส่วนใหญ่ของอะตอมเนี่ยจะอยู่ที่นิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่2นะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาทำความเข้าใจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับนิวเคลียสกันก่อนนะคะโดยเราจะเรียกอนุภาคภายในนิวเคลียสเนี่ยค่ะว่านิวคลีออนนะคะซึ่งประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนนะคะโดยการรวมกันของอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนภายในนิวเคลียสนะคะจะส่งผลให้มีมวลบางส่วนหายไปค่ะเรียกว่ามวลพร่องนะคะและเมื่อเปลี่ยนมวลให้เป็นพลังงานนะคะโดยอาศัยทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์นะคะเราเรียกพลังงานนี้ว่าพลังงานยึดเหนี่ยวค่ะซึ่งทำหน้าที่ยึดนิวคลีออนในนิวเคลียสเข้าด้วยกันนะคะโดยเราสามารถคำนวณค่าพลังงานยึดเหนี่ยวได้จากผลคูณระหว่างมวลพร่องในหน่วย AMU นะคะกับ 931.5 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะดังสมการนะคะโดยพลังงานยึดเหนี่ยวที่คำนวณได้นะคะจะมีหน่วยเป็นเมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะในนิวคลีออนนะคะจะยึดกันด้วยแรงนิวเคลียร์ค่ะซึ่งเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นนะคะเกิดระหว่างนิวคลีออนที่อยู่ติดกันเป็นแรงที่ไม่ขึ้นอยู่กับประจุนะคะและมีขนาดมากกว่าแรงทางไฟฟ้าค่ะมาต่อกันที่ขนาดของนิวเคลียสนะคะเนื่องจากว่ามวลของอะตอมส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่นิวเคลียสภายในนิวเคลียสนะคะจึงมีความหนาแน่นสูงมากนะคะโดยทั่วไปเนี่ยมักจะอนุโลมให้เสมือนว่านิวเคลียสมีลักษณะเป็นทรงกลมนะคะที่มีความหนาแน่นคงที่จึงทำให้สามารถคำนวณขนาดของนิวเคลียสได้จากสมการนะคะ r เท่ากับ r 0คูณด้วย a ยกกำลัง1ส่วน3นะคะเมื่อ r 0เนี่ยคือค่าคงตัวรัศมีของนิวเคลียสค่ะมีค่าอยู่ระหว่าง 1.2 ถึง 1.4 เฟอร์มีนะคะจากนั้นนะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสจะบอกได้ด้วยอัตราส่วนระหว่างพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนนะคะหรือว่า be ต่อ a นั่นเองค่ะโดยนิวคลายที่มีเสถียรภาพสูงสุดนะคะจะมีค่า BE ต่อ A เนี่ยเท่ากับ 8.8 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์นะคะซึ่งมีเลขเชิงมวลเท่ากับ56ค่ะซึ่งก็คือนิวคลายของเหล็กนั่นเองนะคะโดยเราจะเรียกนิวคลายที่มีเลขเชิงมวลอยู่ระหว่าง2ถึง209เนี่ยว่านิวคลายเสถียรนะคะซึ่งหมายถึงนิวคลายที่มีจำนวนนิวคลีออนส่งแรงกระทำซึ่งกันและกันพอดีนะคะทำให้เกิดความสมดุลภายในนิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่3นะคะกัมมันตภาพรังสีเกิดจากนิวคลายที่ไม่เสถียรค่ะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับนิวคลายที่ไม่เสถียรก่อนนะคะซึ่งก็คือนิวคลายที่แรงกระทำระหว่างนิวคลีออนไม่สมดุลค่ะโดยแรงกระทำระหว่างนิวคลีออนเนี่ยจะมีด้วยกัน2ชนิดนะคะคือแรงทางไฟฟ้าแล้วก็แรงทางนิวเคลียร์แรงทางไฟฟ้าเนี่ยเป็นแรงกระทำระหว่างประจุภายในนิวเคลียสค่ะซึ่งประกอบไปด้วยประจุบวกเนื่องจากอนุภาคโปรตอนนะคะก็จะเกิดแรงผลักขึ้นภายในนิวเคลียสดังแสดงในภาพค่ะและแรงนิวเคลียร์นะคะเป็นแรงดึงดูดที่

คำนึงถึงชนิดของประจุหรือเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นที่มีขนาดสูงนั่นเองนะคะตามภาพเลยเมื่อแรงทั้งสองกระทำต่อกันไม่สมดุล นะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายนั้นน่ะไม่เสถียร นะคะนอกจากนี้นะคะนิวคลายที่มีขนาดใหญ่หรือจำนวนโปรตอนต่อนิวตรอนมากหรือน้อยเกินไปนะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายไม่เสถียรด้วยเช่นกันนะคะโดยนิวคลายที่ไม่เสถียรเนี่ยจะปรับตัวเพื่อให้เข้าสู่สภาวะสมดุลค่ะโดยการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีนิวเคลียร์นะคะเราเรียกนิวคลายที่ไม่เสถียรนี้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีค่ะซึ่งปรากฏการที่นิวคลายกัมมันตรังสีแผ่รังสีออกมานะคะเราจะเรียกมันว่ากัมมันตภาพรังสีค่ะเป็นปรากฏการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ขึ้นอยู่กับสมบัติทางเคมีหรือทางกายภาพนะคะซึ่งรังสีนิวเคลียร์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะคือรังสีอนุภาคและรังสีแม่เหล็กไฟฟ้านะคะโดยรังสีอนุภาคเนี่ยเป็นรังสีที่ประกอบไปด้วยกลุ่มอนุภาคซึ่งสามารถวัดมวลของอนุภาคได้เช่นอนุภาคอัลฟาอนุภาคเบต้าเป็นต้นนะคะโดยอนุภาคอัลฟาเนี่ยคือนิวเคลียสของฮีเลียมค่ะประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอน2อนุภาคนิวตรอน2อนุภาคแล้วก็อิเล็กตรอน2อนุภาคนะคะส่วนอนุภาคเบต้าค่ะคืออนุภาคของอิเล็กตรอนดังแสดงในภาพนะคะจะเห็นได้ว่านะคะอนุภาคอัลฟาเนี่ยจะมีมวลมากกว่าอนุภาคเบต้านะคะจึงส่งผลต่ออำนาจทะลุทะลวงของรังสีทั้ง2ชนิดค่ะคืออนุภาคอัลฟาจะมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำกว่าอนุภาคเบต้านะคะเนื่องจากว่ามันมีขนาดของมวลที่มากกว่านั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะรังสีนิวเคลียร์ยังแบ่งได้เป็นรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นรังสีที่มีสมบัติของคลื่นนะคะแล้วก็ไม่มีมวลได้แก่รังสีแกมมานะคะซึ่งรังสีแกมมาเนี่ยค่ะเป็นการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินของนิวคลายนะคะโดยไม่มีผลต่อเลขมวลและเลขอะตอมของนิวคลายก่อนและหลังการสลายตัวนะคะจากภาพค่ะเมื่อนิวคลายไม่เสถียรนะคะและเกิดการปลดปล่อยอนุภาคเบต้าออกมาแต่นิวคลายนั้นยังคงไม่เสถียรอยู่นะคะเนื่องจากว่ามีพลังงานส่วนเกินนะคะนิวคลายนี้ก็จะปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรังสีแกมมาค่ะเพื่อปรับตัวให้เข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะการปลดปล่อยรังสีในรูปอนุภาคหรือว่าพลังงานส่วนเกินเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะและจะหยุดหรือจบลงเมื่อนิวคลายเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุลหรือกลายเป็นนิวคลายเสถียรนั่นเองค่ะและหากเปรียบเทียบอำนาจทะลุทะลวงของรังสีอัลฟาเบต้าแล้วก็แกมมานะคะเราจะพบว่ารังสีอัลฟาเนี่ยมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำที่สุดและรังสีแกมมาเนี่ยจะมีอำนาจทะลุทะลวงสูงที่สุดเนื่องจากว่าเป็นพลังงานที่ไม่มีมวล นะคะต่อมาหัวข้อที่4นะคะการสลายตัวของกัมมันตรังสีค่ะเป็นปรากฏการณ์การสลายตัวที่เกิดขึ้นแบบสุ่มนะคะซึ่งไม่สามารถทำนายได้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีใดจะสลายตัวเมื่อไหร่นะคะแต่สามารถคำนวณได้ว่ามีกี่อะตอมที่สลายตัวต่อ1หน่วยเวลานะคะโดยอัตราการสลายตัวของนิวคลายกัมมันตรังสีเนี่ยจะเรียกว่ากัมมันตภาพนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ A ดังสมการค่ะ A มีค่าเท่ากับแลมดา N นะคะเมื่อแลมดาคือค่าคงตัวหรือค่าคงที่การสลายตัวนะคะและ n คือจำนวนอะตอมที่เวลา t ใดๆค่ะโดยสามารถคำนวณอะตอมของนิวคลายกัมมันตรังสีในช่วงเวลานั้นๆได้จากสมการ n เท่ากับ n 0 e ยกกำลังลบแลมดา t นะคะหรือ n เท่ากับ n 0ส่วนด้วย2ยกกำลัง n นะคะเมื่อ n 0คือจำนวนอะตอมที่เวลาเริ่มต้นค่ะและn คือเวลา n เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะเมื่อเวลา t ใดๆมีค่าเท่ากับจำนวนเท่าของค่าครึ่งชีวิตคูณด้วย t ซึ่งคือค่าครึ่งชีวิตดังสมการนะคะค่าคงที่การสลายตัวเป็นค่าที่บ่งบอกถึงโอกาสการสลายตัวของนิวคลายกัมมันตรังสีใน1หน่วยเวลาสามารถคำนวณได้ดังสมการนะคะแลมดาจะมีค่าเท่ากับ 0.693 หารด้วย t ซึ่งค่าคงที่การสลายตัวเนี่ยค่ะจะมีหน่วยเป็น1ต่อวินาทีนะคะและ t นะคะคือค่าครึ่งชีวิตค่ะจะมีหน่วยเป็นวินาทีนะคะซึ่งค่าครึ่งชีวิตเนี่ยหมายถึงระยะเวลาที่นิวคลายกัมมันตรังสีสลายตัวแล้ว

เหลือปริมาณครึ่งหนึ่งจากปริมาณเดิมดังภาพนะคะแกน y คือปริมาณความเข้มของรังสีเริ่มต้นในที่นี้มีค่าสูงสุดเท่ากับ1นะคะส่วนแกน x ก็คือระยะเวลาจากภาพนะคะเมื่อเวลาผ่านไปเท่ากับค่าครึ่งชีวิตปริมาณความเข้มของรังสีจะลดลงเหลือ1ส่วน2หรือครึ่งหนึ่งของปริมาณเริ่มต้นนั่นเองค่ะและเมื่อเวลาผ่านไป2เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะปริมาณความเข้มของรังสีเนี่ยก็จะลดลงเหลือ1ส่วน4ของปริมาณเริ่มต้นหรือครึ่งหนึ่งของปริมาณ1ส่วน2นะคะความสัมพันธ์จะเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนนิวคลีย์กัมมันตรังสีนี้เนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะสุดท้ายหัวข้อที่5นะคะปฏิกิริยานิวเคลียร์ค่ะคือกระบวนการที่นิวเคลียสเกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบหรือว่าพลังงานนะคะซึ่งจะเป็นไปตามกฎ2ข้อนะคะก็คือผลรวมของเลขมวลก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมค่ะและผลรวมของเลขอะตอมก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมด้วยนะคะซึ่งสามารถเขียนเป็นปฏิกิริยาได้ดังสมการค่ะเมื่อ x เนี่ยคือนิวเคลียสก่อนเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ a เนี่ยคืออนุภาคที่เข้าทำปฏิกิริยาส่วน y ก็คือนิวเคลียสหลังเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ b เนี่ยก็คืออนุภาคที่ปล่อยออกมาหลังการเกิดปฏิกิริยานั่นเองค่ะปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่สำคัญนะคะจะมีด้วยกัน2ชนิดค่ะคือปฏิกิริยาฟิชชันกับปฏิกิริยาฟิวชันนะคะโดยปฏิกิริยาฟิชชันจะแบ่งประเภทด้วยกันค่ะคือเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็เป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากการกระตุ้นนะคะตัวอย่างเช่นเมื่ออนุภาคนิวตรอนเข้าทำปฏิกิริยากับนิวคลีย์ขนาดใหญ่จะส่งผลให้นิวคลีย์ไม่เสถียรนะคะจึงแตกออกเป็นนิวคลีย์ใหม่ค่ะที่มีมวลใกล้เคียงกันนะคะพร้อมกับให้พลังงานประมาณ200เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะต่อ1การเกิดปฏิกิริยานะคะดังภาพเลยนะคะแล้วก็ปฏิกิริยาที่2นะคะคือปฏิกิริยาฟิวชันค่ะเป็นปฏิกิริยาที่ทำให้นิวคลีย์ขนาดเล็กนะคะหลอมรวมเป็นนิวคลีย์ใหม่ค่ะที่มีขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งการเกิดปฏิกิริยาอันนี้นะคะต้องใช้พลังงานสูงมากในการเกิดปฏิกิริยานะคะก็จะสังเกตได้ตามภาพเลยนะคะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะก็หมดลงแล้วขอให้นักเรียนทุกคนฝึกทำโจทย์เยอะๆนะคะ

0: ชู
1: วันนี้ฝนไม่ตกเราออกไปเล่นนอกบ้านได
2: ้นี่เล่นเลียนแบบพระโคตกินเลี้ยงเสี่ยงทายผลการเกษตรในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญใช่ไหมเนี่ย
1: ใช่ครับถ้าแก่นแก้วกินปลาทูแสดงว่าฝนไม่ตกถ้ากินอาหารเม็ดลมจะแรงแต่ถ้ากินชานมไข่มุกฝนตกหนักเลยครับ
3: บ้าแล้วแมวที่ไหนมันจะกินชานมไข่มุกและพิธีเสี่ยงทายนี่ได้ผลจริงๆเหรอคะปู่
2: นี่เป็นพิธีโบราณที่เอาไว้สร้างขวัญและกำลังใจให้เกษตรกรนะจริงๆพระราชพิธีนี้หายไปนานแล้วนะแต่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านเห็นว่าเป็นพิธีสำคัญเพราะเมืองไทยเป็นเมืองเกษตรกรรมก็เลยลื้อฟื้นขึ้นมาในวันนั้นก็จะมีการทำขวัญเมล็ดพันธุ์ต่างๆและมีพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นการเริ่มต้นไถนาหว่านเมล็ดข้าวเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้เกษตรกรและไม่ใช่แค่พระราชพิธีโบราณเท่านั้นนะที่พระองค์ทรงอนุรักษ์ไว้พระองค์ยังทรงสนับสนุนการอนุรักษ์มรดกของแผ่นดินด้วยล่ะ
3: มรดกของแผ่นดินอะไรบ้างเหรอคะ
1: ตะวันแก่นแก้วเป็นอะไรไม่รู้ไปดูกันเร็ว
4: วัดราชบูรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช2500
1: โ
5: หโหท้องทั้งนั้นเลย
6: พออยู่แค่นั้นเลยอย่าเข้ามาใกล
5: ้นี่ใช่สมบัติที่ลงหนังสือพิมพ์ว่าพวกโจรมันมาขโมยวันก่อนหรือเปล่าพี่ผมเห็นลงข่าวมีดาบมีท้องเพียบเลย
7: ใช่ดีนะที่ตำรวจจับไว้ได้ก่อนไม่งั้นสมบัติชาติหายหมด
6: แล้วหลังจากวันนั้นเจ้าหน้าที่กรมศิลป์เขาก็มาขุดเพิ่มนะนี่เป็นอาทิตย์แล้วนะพรุ่งนี้ก็น่าจะเป็นชุดสุดท้ายแล้วล่ะ
3: ฮะแล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนล่ะคะ
6: ก็ไปสถานีตำรวจก่อนแล้วค่อยส่งต่อให้กรมศิลป์ไปเก็บรักษาอนุรักษ์ไว้น่ะ
5: เฮ้ยเก็บทำไมเล่าผมว่าเอาไปขายแล้วเอาเงินไปทำอย่างอื่นไม่เป็นประโยชน์กว่าเหรอ
7: นี่แหละประโยชน์ที่วัดค่าไม่ได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ในหลวงท่านก็จะเสด็จมาทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองด้วยท่านน่ะทรงอนุรักษ์มรดกนี้ไว้ให้คนรุ่นหลัง
5: ทำไมเราต้องไปอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังด้วยล่ะพี
7: ่ก็เพราะนี่คือมรดกที่สำคัญของชาติเราน่ะสิของพวกนี้จะช่วยให้เราเข้าใจรากเหง้าของตัวเองว่าเราเป็นใครมีที่มายังไงจะได้พัฒนาและเติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคง
6: เอาไปได้แล้วเดี๋ยวรถมารับแล้ว
2: อ้าวไปไหนกันมาล่ะเนี่ย
1: นี่ตะวันเราเห็นเขาซ่อมแซมพระปรางเมื่อหลายปีก่อนวันนี้เพิ่งรู้ว่าเขาซ่อมทำไม
3: ก็ซ่อมเพื่อให้มันแข็งแรงอยู่ไปนานๆคนรุ่นหลังจะได้ชมความสวยเหมือนที่พวกเรานั่งมองตอนนี้ไง
2: อืมใช่แล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่9ท่านเคยมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับเรื่องนี้นะท่านว่าเรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติอิฐเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าควรจะช่วยกันรักษาไว้ถ้าเราขาดสุโขทัยอยุธยาและกรุงเทพแล้วประเทศไทยก็ไม่มีความหมายและท่านก็ได้รับการถวายพระราชสมัญญาพระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทยด้วยนะ
3: หนูอยากให้มรดกของแผ่นดินไทยอยู่คู่เมืองไทยไปนานๆเลยค่ะ
1: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงรื้อฟื้นประเพณีโบราณและอนุรักษ์มรดกของชาติไทยมากมายเพื่อให้คนไทยทุกคนได้เติบโตขึ้นอย่างไม่ลืมรากเหง้าทางวัฒนธรรมของตนเองจะได้ช่วยกันอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังต่อไป

0: มีครูเยอะก็ให้งานเยอะมีครูเยอะๆนี่ไม่ดีเลยนะครับ
1: โอ้ว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่มีครูรู้ไหมว่าโรงเรียนที่อยู่ไกลๆอย่างบนดอยหรือแนวชายแดนเนี่ยบางโรงเรียนมีครูแค่คนเดียวเองนะ
0: โอ้ย
2: ครูใหญ่คือไปทำอะไรบนนั้นครับเดี๋ยวตกนะครับ
3: โรงเรียนเราน่ะที่จะมีครูน้อยก็ไม่เป็นไรแล้วว่
2: าครูใหญ่จำดีๆจำดีๆครับ

0: นพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือ
2: ไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ที่เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ในหลายๆสังคมเด็กถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเป็นเสมือนสมบัติของพ่อและแม่เรื่องของเด็กจึงเป็นเรื่องในครอบครัวแล้วแต่ว่าพ่อกับแม่จะจัดการอย่างไรเด็กจึงเป็นเพียงผู้ซึ่งกำลังจะกลายเป็นผู้ใหญ่และเพราะความเป็นเด็กจึงมักไม่ค่อยได้รับการยอมรับในขณะที่ผู้ใหญ่มักจะกล่าวกันว่าเด็กคืออนาคตของชาติซึ่งในความเป็นจริงแล้วเด็กทุกคนควรได้รับความรักและความเอาใจใส่จากพ่อแม่ผู้ปกครองและผู้ใหญ่ในสังคมนะคะจากความคิดที่ว่าการพัฒนาเด็กอย่างเหมาะสมมีความสำคัญต่ออนาคตของสังคมผู้ที่เล็งเห็นความสำคัญของเด็กจึงได้ให้สัตยาบันลงนามในสนธิสัญญาที่รู้จักกันในนามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเพื่อเป็นรากฐานที่สำคัญในการรับรองว่าจะปกป้องและคุ้มครองเด็ก
1: สิทธิเด็กเป็นสิทธิของเด็กทุกคนที่มีติดตัวมาตั้งแต่เกิดหากจะทำอะไรเกี่ยวกับเด็กจะต้องคำนึงถึงสิทธิเด็กและยึดหลักประโยชน์สูงสุดของเด็กนะคะ
0: สิทธิเด็กเป็นสิทธิสากลและสิทธิเด็ดขาดจะคุ้มครองเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีจุดประสงค์สำคัญคือมีไว้เพื่อให้เด็กรักษาผลประโยชน์ของตนเองและนำไปสู่การพัฒนาเด็กทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาให้เจริญเติบโตรอบด้านและไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นคนจนคนรวยเด็กกำพร้าคนพิการเพื่อให้เด็กทุกคนเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ
1: ดังนั้นเด็กๆจึงควรรู้จักสิทธิของตัวเองและควรรักษาปกป้องไว้สิทธิเด็กมีกี่ข้อมีอะไรบ้างจึงควรทราบไว้นะคะ
2: อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กมีสาระสำคัญมุ่งคุ้มครองสิทธิ4ประการของเด็กได้แก่สิทธิในการอยู่รอดสิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิในการพัฒนาและสิทธิในการมีส่วนร่วมและการแสดงออก 1. สิทธิในการอยู่รอดเช่นเด็กทุกคนมีสิทธิได้รับปัจจัยพื้นฐานต่อการดำรงชีวิตเช่นอาหารที่มีคุณค่าและเพียงพอมีบ้านอยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรครวมถึงสิทธิในการมีชื่อและสัญชาติ 2.สิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครองได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการถูกทารุณกรรมเอาเปรียบทางเพศการใช้แรงงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือการพัฒนาของร่างกายสมองและจิตใจของเด็ก
3: น้องมิ้นหนูทำการบ้านเสร็จแล้วเหรอลูก
4: ยังไม
3: ่
4: ได
3: ้ทำทำไมหนูไม่ทำลูกมันเป็นหน้าที่ที่หนูต้องทำนะอ่ะเอาไอแพดมาคืนพ่อก่อนมาทำการบ้านให้เสร็จเลยแล้ว
2: ลงกันไว้แต่การลงโทษนั้นต้องไม่ใช่การทุบตีกักขังหรือการทารุณทางจิตใจเช่นการดุด่าตะคอกประจานการล่วงละเมิดทางเพศและการใช้แรงงานเด็กจนเกินความจำเป็น
0: การล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์หรือ Sexual Cyber เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่พบบ่อยในปัจจุบันเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยและถ้าเป็นเด็กแล้วยิ่งเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะคะการล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์อาจมาในลักษณะการชวนเด็กพูดคุยเรื่องทางเพศการวิพากษ์วิจารณ์รูปร่างหน้าตาการดูภาพส่วนตัวที่เกี่ยวกับเพศการเสนอเงินให้หรืออาจล่อลวงเพื่อนำไปสู่การทำอนาจาร

0: ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยและปกป้องสิทธิของเด็กเกรดการเชิญชวนทุกอย่างปิดการสนทนาทันทีหรือบอกผู้ปกครองและคนใกล้ชิดด้วยนะคะ
1: 3. สิทธิในการพัฒนาสิทธิที่จะได้เล่นและพักผ่อนได้รับการกล่อมเกลาจิตใจเด็กทุกคนมีสิทธิได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน12ปีคือตั้งแต่ชั้นในการมีส่วนร่วมและการแสดงออกในฐานะของการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเด็กมีสิทธิที่จะแสดงออกทางความคิดและการกระทำรวมทั้งโอกาสที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆของสังคมเช่นการร่วมกิจกรรมกีฬาสีในโรงเรียนสิทธิในการเลือกหัวหน้าห้องสิทธิในการเข้าร่วมงานประเพณีและมีส่วนร่วมตัดสินใจในครอบครัวโรงเรียนและชุมชน
0: จะเห็นได้ว่าเด็กทุกคนเมื่อสิทธิของใครและอย่าให้ใครมาละเมิดสิทธิของเราด้วยนะคะ
1: ตัวอย่างการละเมิดสิทธิมนุษยชนรวมไปถึงอาจมีความผิดตามกฎหมายคุ้มครองเด็กด้วยเช่นกรณีที่ผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองถ่ายภาพลูกหลานถูกกลั่นแกล้งการกระทำความรุนแรงหรือการประจานความผิดของเด็กแล้วเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์หรือส่งต่อจนคนอื่นสามารถเข้าถึงความเสี่ยงในการใช้ชีวิตของเด็กจากกลุ่มมิจฉาชีพดังนั้นผู้ปกครองจึงควรมีขอบเขตและระมัดระวังแต่ถ้าเป็นพฤติกรรมในเชิงบวกหรือเรื่องที่สร้างสรรค์ของเด็กก็สามารถเผยแพร่เพื่อเป็นกำลังใจให้เด็กได้หรือในกรณีที่มีพฤติกรรมความรุนแรงการบูลลี่กันระหว่างกลุ่มเพื่อนเช่นการนำภาพตลกของเพื่อนไปเผยแพร่และแชร์ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตทำให้เพื่อนเกิดความอับอาย
2: เฮ้ยแกดูรูปนี้ดิฉันว่าฉันจะโพสต์รูปนี้ลงเฟซบุ๊กนะดูดิดูหน้าคิตตี้ดิ
3: ดีโพสเลย
2: โอ้น่าจะได้ยอดไลค์เยอะด้วยดูดิ
3: ตลกมาก
4: นี่พวกเธอทำอะไรกันเหรออ
3: ๋อก็ดีว่าฉันอาจจะโพสรูปคิตตี้ดูสิตลกมากเลย
4: นี่เธอโพสไม่ได้นะเธอต้องถามคิตตี้ก่อนไม่งั้นน่ะจะเป็นการละเมิดสิทธิของเพื่อนนะ
3: เออจริงด้วยอ่ะ
2: อ๋อจริงด้วย
0: การรับรู้และเข้าใจเรื่องสิทธิเด็กเป็นเรื่องที่ไม่ควรนิ่งเฉยแต่ผู้ใหญ่ทุกคนควรหันมาตระหนักและให้ความสำคัญอย่างจริงจังเด็กยังจำเป็นต้องมีคนปกป้องดูแลและเป็นผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้เขาที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่หันมาช่วยกันปกป้องดูแลรักษาสิทธิ์ของเด็กกันด้วยนะคะ
5: ทั่วโลกได้ร่วมลงนามให้วันที่20พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันสิทธิเด็กสา

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่ทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ิมพ์ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เริ่มจ่ายหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลไม่ไหวทำยังไงดีสินเชื่อส่วนบุคคลคือสินเชื่ออเนกประสงค์ที่สถาบันทางการเงินหรือธนาคารจะปล่อยกู้ให้คุณได้ยืมเอาไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการเกิดเหตุฉุกเฉินเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลหรือต้องการเงินก้อนจำนวนหนึ่งมาหมุนเวียนในธุรกิจโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันแต่จะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงแต่ไม่เกิน 25% ต่อปีตามที่กฎหมายกำหนดแล้วถ้าเกิดสัญญาณการขาดสภาพคล่องจนรู้สึกว่าตัวเองไม่สามารถจ่ายหนี้สินที่ยืมมาได้ต้องทำอย่างไร 1. ตรวจสอบสภาพคล่องทางการเงินเริ่มจากการตรวจรายรับรายจ่ายของตัวเองในปัจจุบันเพื่อดูศักยภาพในการชำระหนี้สินที่ยืมมาจากสถาบันการเงินว่าเมื่อหักจากรายจ่ายจำเป็นแล้วเรามีศักยภาพพอที่จะชำระหนี้เท่าไหร่ไหวไหมหากต้องชำระให้ได้ตามกำหนดแล้วถ้าจ่ายไม่ไหวต้องทำอย่างไรเข้าสู่ข้อ2ครับการเจรจาเท่านั้นคือทางออกอย่าหนีปัญหาด้วยการหยุดจ่ายหรือไม่รับโทรศัพท์การทวงหนี้ในทางตรงข้ามให้เราติดต่อเจรจาเจ้าหนี้หรือสถาบันการเงินเพื่อเจรจาหาทางออกร่วมกันอย่าพยายามขัดการติดต่อจนเจ้าหนี้ดำเนินการฟ้องร้องต่อศาลหากกลัวที่จะติดต่อกับเจ้าหนี้โดยตรงลูกหนี้สามารถประสานมาได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพให้เป็นตัวกลางแก้หนี้เชื่อมระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ให้มาไกลเกลี่ยและหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันตั้งแต่ก่อนถูกฟ้องร้องเพื่อลดปริ

0: ริมาณคดีขึ้นสู่ศาลรวมถึงแบ่งเบาภาระหนี้สินของประชาชนเมื่อเจรจาเสร็จแล้วต้องทำอย่างไรสิ่งที่ต้องทำก็คือการวางแผนทางการเงินและการชำระเพื่อปิดจบหนี้หลังจากได้พูดคุยและได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทสินเชื่อหรือสถาบันการเงินแล้วขั้นตอนต่อไปก็ต้องวางแผนการเงินของตัวเองให้ดีเพื่อให้สามารถปิดจบหนี้ได้เมื่อกำหนดชำระค่างวดมาถึงก็ชำระตามเงื่อนไขที่ได้เจรจากับบริษัทสินเชื่อหรือสถาบันการเงินอย่างเคร่งครัดหากทำได้เช่นนี้แล้วก็จะสามารถปิดจบหนี้ได้ตามระยะเวลาที่ได้วางแผนไว้และมีโอกาสที่จะสร้างประวัติทางการเงินที่ดีอีกครั้งในอนาคตอย่าคิดที่จะไม่จ่ายหนี้ผลเสียจะตามมามากกว่าที่คิดอย่างแรกเลยคือการเสียเครดิตหรือที่เรียกกันว่าติดเครดิตบูโรเสียประวัติทางการเงินทั้งยังต้องกังวลกับการโดนติดตามทวงหนี้หรือคดีความที่ถูกนำขึ้นสู่ชั้นศาลดังนั้นก่อนจะเกิดปัญหาเหล่านั้นเราสามารถวางแผนทางการเงินได้ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนให้เรียบร้อยรู้ในสิทธิ์ของตนเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์กันนะคะการวัดและระบบหน่วยระหว่างชาติระบบหน่วยระหว่างชาตินะคะเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทางวิทยาศาสตร์นั้นเราใช้ระบบหน่วย SI ซึ่งจะประกอบด้วยหน่วยฐานหน่วยอนุพันธ์และคำอุปสรรคขอเริ่มจากหน่วยฐานก่อนนะคะหน่วยฐานมีทั้งหมด7หน่วยได้แก่ความยาวมีหน่วยเป็นเมตรมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเวลามีหน่วยเป็นวินาทีกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์อุณหภูมิมีหน่วยเป็นเคลวินปริมาณสารมีหน่วยเป็นโมลและความเข้มของการส่องสว่างมีหน่วยเป็นแคนเดลาโดยสัญลักษณ์ของหน่วยที่ใช้จะแสดงตามตารางนะคะหน่วยอนุพันธ์หน่วยอนุพันธ์นะคะก็คือหน่วยที่เกิดจากหน่วยฐานนำมาคูณหรือหารกันทำให้เกิดหน่วยใหม่เราเรียกว่าหน่วยอนุพันธ์ตัวอย่างเช่นความถี่มีหน่วยเป็นต่อวินาทีหรือเฮิร์ตแรงนะคะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทียกกำลังสองหรือเรียกว่านิวตันยังมีหน่วยอื่นๆอีกตามที่แสดงในตารางและยังไม่ได้แสดงในตารางอีกมากมายแต่ทั้งหมดนะคะล้วนเกิดจากการนำหน่วยฐานมาคูณหรือหารกันจำนวนมากน้อยแล้วแต่กรณีค่ะคำอุปสรรคเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเลขฐาน10ยกกำลังเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านเขียนและใช้งานตัวอย่างสัญลักษณ์ของคำอุปสรรคแสดงตามตารางเช่นนาโนสัญลักษณ์ n ตัวเล็กแทน10ยกกำลังลบ9เซนติสัญลักษณ์ c เล็กแทน10ยกกำลังลบ2กิโลสัญลักษณ์k เล็กแทน10ยกกำลัง3หรือจิกะสัญลักษณ์ g ใหญ่แทน10ยกกำลัง9ตัวอย่างการนำมาใช้แปลงหน่วยเช่นจงแปลงระยะทาง50กิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรและไมโครเมตรก่อนอื่นเราจะแปลงกิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรก่อนเนื่องจากกิโลคือ10ยกกำลัง3ดังนั้น50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเราจะแปลงหน่วยมิลลิเมตรแต่เนื่องจากมิลลิคือ10ยกกำลังลบ3เราจะเอา10ยกกำลังลบ3มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หารด้วย10ยกกำลังลบ3มิลลิเมตรเมื่อย้าย10ยกกำลังลบ3ขึ้นไปเราจะได้ค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรดังนั้น50กิโลเมตรจะมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรในทำนองเดียวกันเราจะแปลง50กิโลเมตรเป็นหน่วยไมโครเมตรจาก50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณกำลัง3เมตรเนื่องจากไมโครมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ6เราจึงนำ10ยกกำลังลบ6มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หาร10ยกกำลังลบ6ไมโครเมตรย้าย10ยกกำลังลบ6ขึ้นไปคูณจะได้50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรดังนั้นนะคะ50กิโลเมตรจึงมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรเลขในยะสำคัญเลขในยะสำคัญนั้นหมายถึงจำนวนหลักของตัวเลขที่แสดงความเที่ยงตรงของปริมาณที่วัดหรือคำนวณได้ดังนั้นตัวเลขในยะสำคัญจึงประกอบด้วยตัวเลขทุกตัวที่แสดงความแน่นอนรวมกับตัวเลขอีกตัวนึงที่แสดงความไม่แน่นอนตัวอย่างจากภาพนะคะเป็นการวัดความยาวของวัตถุจะเห็นว่าวัตถุมีความยาวอยู่ที่ 9.3 กว่าๆซึ่ง 9.3 นี้

นี่นะคะเป็นตัวเลขที่บอกถึงความแน่นอนเนื่องจากตำแหน่งสุดท้ายไม่มีการแบ่งสเกลเราคาดว่ามีค่าประมาณ3ใน10ส่วนดังนั้นเราจึงอ่านค่าได้ 9.33 หน่วยหลักการนับเลขนัยสำคัญมีดังนี้นะคะตัวเลขทุกตัวที่ไม่ใช่เลข0เป็นเลขนัยสำคัญเช่น123มีจำนวนเลขนัยสำคัญทั้งหมด3ตัวกรณีเลข0เราจะพิจารณาตามนี้นะคะเลข0ที่อยู่ระหว่างตัวเลขถือเป็นเลขนัยสำคัญเช่น102มีจำนวนเลขนัยสำคัญ3ตัวเลข0ที่อยู่ทางซ้ายของตัวเลขที่ไม่ใช่0ไม่ถือเป็นเลขนัยสำคัญเช่น012มีจำนวนเลขนัยสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2เลข0ที่เขียนทางขวามือของจำนวนเต็มจะเป็นเลขนัยสำคัญหรือไม่ก็ได้เช่น120มีจำนวนเลขนัยสำคัญ2หรือ3ตัวเลข0ที่อยู่ท้ายตัวเลขและอยู่ระหว่างตัวเลขที่มีจุดทศนิยมถือเป็นเลขนัยสำคัญเช่น 1.020 มีจำนวนเลขนัยสำคัญ4ตัวสำหรับเลขฐาน10เราจะไม่ถือว่าเป็นเลขนัยสำคัญเช่น1.2 คูณ 10 ยกกำลัง 3 มีจำนวนเลขนัยสำคัญ 2 ตัว นั่นคือเรานับเลข 1 กับเลข 2 หลักการคำนวณของเลขนัยสำคัญนะคะ เราจะแบ่งออกเป็นการบวกและลบ แล้วก็การคูณและหาร สำหรับการบวกและลบนะคะ ผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนจุดทศนิยมเท่ากับจำนวนจุดทศนิยมน้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาบวกหรือลบ ตัวอย่างเช่น 2.12 บวก 3.891 บวก 5.4236 ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นะคะเราจะบวกแล้วได้ 11.4346 เมื่อพิจารณาหลักการบวกลบเลขนัยสำคัญจะเห็นว่า 2.12 มีจำนวนทศนิยมน้อยที่สุดคือ2ตำแหน่งดังนั้นคำตอบที่ได้จึงมีทศนิยม2ตำแหน่งคือ 11.43 กรณีการคูณและการหารผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนเท่ากับจำนวนเลขนัยสำคัญที่น้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาคูณหรือหารเช่น 21.10 คูณ 1.025 คูณ 4.32 ผลลัพธ์ที่ได้มีค่าเท่ากับ 93.4308 จะเห็นว่าจำนวนเลขนัยสำคัญน้อยที่สุดคือ 4.32 ซึ่งมี3ตัวดังนั้นคำตอบที่ได้จะต้องมีจำนวนเลขนัยสำคัญเท่ากับ3ตัวคำตอบของเราจึงได้เป็น 93.4 สำหรับปริมาณในทางฟิสิกส์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ปริมาณสเกลาร์เป็นปริมาณที่กำหนดเพียงขนาดอย่างเดียวก็ได้ใจความที่สมบูรณ์และเข้าใจได้เช่นมวลความยาวอัตราเร็วอัตราเร่งความหนาแน่นเวลาอุณหภูมิปริมาตรเป็นต้นปริมาณเวกเตอร์เป็นปริมาณที่ต้องระบุทั้งขนาดและทิศทางจึงจะมีความหมายที่สมบูรณ์และถูกต้องเข้าใจได้เช่นแรงความเร็วความเร่งสนามแม่เหล็กน้ำหนักโมเมนตัมเป็นต้นการเขียนลักเวกเตอร์ปริมาณเวกเตอร์แทนด้วยสัญลักษณ์ลูกศรโดยที่ความยาวของลูกศรแทนขนาดของเวกเตอร์และทิศทางของลูกศรแทนทิศของเวกเตอร์ให้เวกเตอร์ A เป็นปริมาณเวกเตอร์ใดๆขนาดของเวกเตอร์ A แทนด้วยสัญลักษณ์ A หรือขนาดของเวกเตอร์ A การเท่ากันของเวกเตอร์เวกเตอร์นั้นจะเท่ากันเมื่อมีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันเช่นจากภาพจะเห็นว่าเวกเตอร์ A เท่ากับเวกเตอร์ B เพราะเวกเตอร์ทั้ง2มีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันกรณีเวกเตอร์ลบคือเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเช่นจากรูปจะเห็นว่าเวกเตอร์ลบ A มีขนาดเท่ากับเวกเตอร์ A แต่มีทิศทางตรงกันข้ามการคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์จะมีขนาดเท่ากับจำนวนเท่าของตัวเลขที่นำมาคูณเช่น2คูณเวกเตอร์ A จะมีขนาดเป็น2เท่าของเวกเตอร์ A และมีทิศเดียวกันกับเวกเตอร์ A ภาพที่2นะคะจากรูปคูณด้วยลบ2ดังนั้นเวกเตอร์จะเมื่อ A และเวกเตอร์ B มาต่อกันจากนั้นสร้างเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานเวกเตอร์ลับที่ได้จะลากจากเส้นทแยงมุมระหว่างเวกเตอร์ทั้ง2ดังภาพจะเห็นว่าทั้ง2กรณีไม่ว่าจะรวมเวกเตอร์แบบหางต่อหัวหรือหางต่อหางเวกเตอร์ลับที่ได้จะมีขนาดและทิศทางเดียวกันการลบเวกเตอร์ใช้หลักการทำนองเดียวกันกับการบวกแต่เวกเตอร์ลบมีทิศตรงกันตัวอย่างเช่นจากรูปต้องการหาค่าเวกเตอร์ A ลบเวกเตอร์ B ดังนั้นเวกเตอร์ลบ B จะมีขนาดเท่าเดิมแต่มีทิศตรงข้ามกับเวกเตอร์ B หาค่าเวกเตอร์ A ลบ B ได้โดยสร้างเวกเตอร์ A นำหางเวกเตอร์ลบ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลับที่ได้จะลากจากหางของเวกเตอร์ A ชี้ไปที่หัวของเวกเตอร์ลบ B

0: คือเวกเตอร์ r ดังรูปการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการคำนวณจากรูปเป็นการหาเวกเตอร์ a บวกเวกเตอร์ b โดยเราสามารถคำนวณหาขนาดของ r จากสูตร r เท่ากับ square root a กำลัง2บวก b กำลัง2บวก2 ab cos theta เมื่อมุม theta คือมุมระหว่างเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b แบบหางต่อหางและในการคำนวณหาทิศทางของเวกเตอร์ลับ r ซึ่งเป็นมุม alpha สามารถคำนวณได้จากอัลฟาเท่ากับ arc tan b sin เซต้าส่วน a บวก b cos เซต้าค่ะสำหรับความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการอบรมครูวิทยาศาสตร์ซึ่งจัดโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมร่วมกับมหาวิทยาลัยโอเรกอนประเทศสหรัฐอเมริกาโดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยวันนี้เป็นการอบรมเรื่อง Green Chemistry ครั้งที่5ในหัวข้อเรื่องจุลนพลศาสตร์ทั้งหมดจะมี6ตอนด้วยกันดิฉันชื่อรองศาสตราจารย์ดร.สุภวรรณตันตยานนท์จากภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์เป็นผู้ร่วมบรรยายค่ะอาจารย์ผู้รับเชิญก็คือ Professor Kenneth Doxey จากมหาวิทยาลัยโอเรกอน Welcome to the distance video conference teaching training for science teachers organized by the Distance Learning Foundation and the University of Oregon, United States, with the support of TOT Public Company Limited, Faculty of Science, Chulalongkorn University, and Chemical Society of Thailand. This is the fifth session of a six-session series on green chemistry, and today we will focus on kinetics. May I now invite Professor Kenneth Doxey, the Associate Vice Provost for Academic Affairs and Professor of Chemistry, University of Oregon, to lead the session. Please, Ken, welcome. Hi, Jack.
1: Hi. Good morning to you. Jack says hello. Wade says hello over on the side here, and Kelly, who is going to take over for him in a few minutes. Welcome to the fifth session. It's hard to believe after all the planning that we put into this that we're already almost through. But I hope we'll enjoy today, and I know we'll enjoy the session in 2 weeks. At least I hope we will, because I will be out there to be with you in person. Last week we explored analytical chemistry for the second time in our set of workshops. We explored titrations, which aren't always the most interesting piece of chemistry to look at. But we looked at ways to make titration. We explored two ways to do that. We looked at using smaller quantities of reagents, so we did micro titration. And then we also explored ways to use experiments with safer materials to allow us to predict the properties of materials that would be too dangerous

0: for us to work with in the laboratory without being extraordinarily careful and maybe a little bit lucky. I wanted to talk for just a minute about that last idea because I think it's a really important part of green chemistry, that we're learning to talk about what chemicals are dangerous and which ones are not. Instead of assuming that everything is dangerous, instead of saying we always have to wear safety glasses, we recognize that sometimes we don't. So instead of being afraid of chemistry, well, we are afraid if we're working with dangerous things. We're cautious if we work with things that are not too dangerous, but maybe require caution. And we're careful, but not afraid, and not maybe even all that cautious if we're working with things that cannot cause us any harm. So today we're going to look at three experiments. One of them I'll just show a video of because it makes a little bit of a smell that we didn't want here in our studio, at least, and maybe you don't want there in yours. They do relate to the concept of chemical kinetics. If you're a physical chemist and you really like numbers and quantitative information, these experiments are not the right ones for you, maybe. They're really qualitative, but they introduce the concepts of reaction mechanisms and of chemical kinetics in ways that are very easy to see and to appreciate, and I think will, in that way, gather student interest in learning to be more quantitative later. As usual, the packet has a number of questions for you to consider. We probably won't have time to discuss those questions in the course of the workshop today, but I do ask you to look at the packet and consider those questions and others that your own students may ask as you
1: สร้างความกังวลจนกลัวจนเกินไปอาจารย์เคนกำลังกลัวว่าเดี๋ยวใครๆก็จะเกลียดเคมีไปหมดนะคะดังนั้นเราก็ต้องเข้าเราต้องรู้จักก่อนว่าสารเคมีตัวไหนมีความอันตรายสูงเราก็ต้องมีความระมัดระวังมากเราจำได้ว่าเราจะพูดกันเสมอนะคะว่าการทำการทดลองจะต้องมีสวมแว่นตามีใส่เสื้อคลุมอะไรเป็นต้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามเวลาพูดถึงเรื่องของการทดลองในกรีนเคมิสตรีเนี่ยเราก็จะเลือกสารเคมีที่มีความเป็นอันตรายต่ำๆนะคะซึ่งอย่างครั้งที่แล้วที่เราทำกันเนี่ยเราก็ใช้กรดเราใช้เบสแต่ว่าด้วยความเข้มข้นที่มันต่ำมากเราก็บอกว่าความอันตรายเนี่ยไม่มากเท่าไหร่นะคะไม่ถือว่าไม่น่ากลัวนะคะเราก็ไม่ต้องใส่แว่นตาก็ได้แต่ถ้าเราไม่ใส่แว่นตาเราก็ต้องเพิ่มความระวังของเราเองมากขึ้นไปอีกนะคะสำหรับการทดลองในวันนี้นะคะเราก็จะมี3การทดลองด้วยกันนะคะแต่มีการทดลองหนึ่งซึ่งมันจะก่อให้เกิดความรำคาญนะคะอาจจะมีกลิ่นนะคะมีกลิ่นเหม็นหรือมีควันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นในกรณีนี้อาจารย์เคนก็กรุณาทำเป็นวิดีโอมาให้ดูแทนนะคะจะได้ไม่มีปัญหาในห้องที่เราเป็นห้องส่งอยู่อย่างนี้นะคะวันนี้เป็นการทดลองที่เกี่ยวกับเรื่องจลนพลศาสตร์นะคะเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของตัวเลขหรือในเรื่องของปริมาณหรือลักษณะแบบนั้นนะคะแต่จะใช้เพื่อมาอธิบายในเรื่องของกลไกการเกิดปฏิกิริยามากกว่านะคะให้เราเข้าใจหลักการของปฏิกิริยาต่างๆซึ่งก็น่าสนใจน่าจะทำให้นักเรียนเนี่ยมีความสนใจที่จะศึกษาต่อไปได้นะคะรายละเอียดต่างๆนั้นก็จะอยู่ในเล่มที่เคยแจกให้ไปนะคะเราจะไม่ไปลงรายละเอียดในตัวเล่มมันก็ให้ประกอบให้อาจารย์อ่านอาจารย์ก็จะได้ฝึกอ่านเป็นภาษาอังกฤษไปด้วยนะคะ
0: And as usual we'll begin by remembering the 12 principles of green chemistry. We've seen these many times now and they're in the packet and I will refer back to these as we carry out each experiment just today. The first experimentrelates to a demonstration that many teachers around the world have used. And I would be surprised if this was a new idea for all the teachers participating today. It's the green or the blue bottle demonstration is based on a series of oxidation and reduction reactions. And the blue color comes from a dye, an organic dye called methylene blue.I will show its structure on the next slide. It can be reduced by vitamin C or ascorbic acid, and when it's reduced, the blue color goes away. Oxygen in air will oxidize the reduced methylene blue back to the methylene blue state, so the blue color returns. And so with a very clear and very visible set of color changes, we can introduce the ideas of kinetics and of the underlying reaction mechanism.

0: mechanisms. We won't actually use we won't measure the kinetics of this reaction, although at the end of this part of the workshop, I will introduce some scholarship that does relate to using this more quantitatively. The chemical concepts, again, we've already said, are reaction rates and kinetics and mechanism.
1: หลักการ 12 ข้อนะของ Green Chemistry นะคะหวังว่าคุณครูแล้วก็นักเรียนนะคะคงจะได้รู้จัก 12 ข้อนี้จำได้แล้วนะคะมีภาคภาษาไทยนะคะเดี๋ยวครั้งหน้านะคะจะเอาภาคภาษาไทยขึ้นจอด้วยสักนิดหนึ่งก็ดีนะคะสำหรับวันนี้นะคะวันนี้ก็จะเป็นการทดลองเรื่องแรกเนี่ยนะคะก็เรื่องของการเปลี่ยนสีนะคะสีกลับไปกลับมานะคะทางด้านเป็นสีน้ำเงินนะคะสิ่งที่เราจะใช้วันนี้เราก็จะเลือกใช้สารหรือวัสดุที่กรีนนะคะปฏิกิริยาก็จะเป็นปฏิกิริยาออกซิเดชันรีดักชันนั่นเองนะคะโดยที่เราจะใช้สารนะคะที่เป็นสีนะคะเป็นสารออร์แกนิกนะคะสารอินทรีย์สีอินทรีย์นะคะ ชื่อว่าเมทิลีนบลูนะคะเดี๋ยวจะเห็นโครงสร้างของสารตัวนี้นะคะในสไลด์ถัดไปหลักการก็คือสีเมทิลีนบลูเนี้ยจะถูก reduce นะคะโดยใช้วิตามิน C นะคะปกติมันเป็นสีน้ำเงินพอถูก reduce ไปสีก็หายไปนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะ oxidize มันกลับมาใหม่ซึ่ง oxidize ได้ง่ายๆก็คือออกซิเจนที่อยู่ในอากาศนี่เองก็จะทำให้สีน้ำเงินเนี่ยกลับคืนมาได้การเปลี่ยนกลับไปกลับมานี้ก็ทำให้เราสามารถมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องจารณพลศาสตร์ได้นะคะหลักการเคมีในเรื่องของการทดลองเรื่องนี้ที่เราจะได้ก็คือจะดูเรทดูอัตรา
0: The background, I decided just to talk about this as a demonstration instead of to worry too much about the chemical background. It's a well-known demonstration, it's very popular, and because it's a popular demonstration, people have worked to try to make it a better and safer and greener demonstration that would produce less waste or less hazardous waste.
1: ค่ะตรงนี้ก็ไม่ต้องพูดถึง background มากนะคะเราก็ไปอ่านในเล่มได้ที่อาจารย์เคนเลือกการทดลองนี้ขึ้นมาก็เพราะว่าการทดลองนี้เป็นที่นิยมกันมากเพราะว่าเราเห็นการเปลี่ยนแปลงสีในระยะเวลาอันสั้นนะคะเป็นที่สนใจทีนี้เนื่องจาก มีคนสนใจมากก็เลยมองว่าถ้าใช้สารเคมีอันตรายก็คงจะไม่ดีก็หลายๆคนนะคะไม่ใช่อาจารย์เคนคนเดียวก็ทุกๆคนนักเคมีทุกคนนะคะก็พยายามไปคิดในเรื่องของความปลอดภัยก็พยายามจะหาสารเคมีอื่นๆที่ปลอดภัยกว่านะคะแล้วก็ที่ก่อให้เกิดของเสียน้อยกว่านะคะก็มีการปรับปรุงการทดลองเหล่านี้มาเรื่อยๆค่ะ
0: The chemistry that's involved, you can decide for yourselves how much of this you want to know or how much you want to tell your students. The structure of methylene blue is shown here. When it is reduced, we add an H plus and an H minus, and it decreases the conjugation of the molecule, so the blue color disappears. And here, as we've said in words, the reducing agent is ascorbic acid or vitamin C, the structure you see at the top right-hand part of the slide. And when it reduces methylene blue, it is itself oxidized to the compound we show at the bottom right called dehydroascorbic acid.
1: ดูสไลด์นี้อาจจะดูแล้วยุ่งยากนิดนึงนะคะนี่เป็นแค่เป็นโครงสร้างของสารนะคะดูรูปที่สไลด์นี่นะคะดังทางด้านซ้ายบนก่อนนะคะซ้ายบนนั่นก็คือโครงสร้างของสารที่เราจะทำการทดลองวันนี้นะคะคือเมทิลีนบลูนะคะชื่อของสารนี่ชื่อเมทิลีนบลูโดยตัวสารก็คือจะมีสีน้ำเงินสีที่เกิดขึ้นนี่นะคะก็เนื่องจากมันมีระบบคอนจูเกตนะคะ คำว่า conjugation ตรงนี้เข้าใจว่าพอจะทราบกันบ้างนะคะถ้าไม่ทราบเนี่ยเราจะเห็นคือมีพันธะคู่ใช่ไหมคะแล้วเราก็จะเห็นว่าพันธะคู่เนี่ยจะสลับกับพันธะเดียวไปตลอดโครงสร้างเลยอย่างนี้เราเรียกว่ามี conjugation

conjugation นะคะเวลามี conjugation แล้วเนี่ยก็จะทำให้สีที่เราเห็นเนี่ยมันจะเป็นอยู่ในช่วงของvisible light นะคะส่วนรูปทางโครงสร้างอีกตัวหนึ่งทางด้านบนขวามือนะคะก็จะเป็นสารที่เรียกว่า ascorbic acid ซึ่งสารตัวนี้ก็คืออยู่ในวิตามินซีนะคะส่วน2รูปข้างล่างนะคะคือโครงสร้างของสารอีกประเภทหนึ่งนะคะทางด้านซ้ายล่างนะคะก็คือรูปของเรียกว่าเป็นโครงสร้างที่ถูก reduce แล้วจากตัวข้างบนนะคะจากเมทิล

0: แล้วเราก็จะเห็นเป็นพันธะเดี่ยวต่อกับไนโตรเจนแล้วก็พันธะเดี่ยวของไนโตรเจนต่อไปอีกวงหนึ่งของโครงสร้างทางรูปวงทางซ้ายมือเนี่ยเราจะเห็นว่าโครงสร้างเนี่ยมันขาดคอนจูเกชันไปนะคะสีมันก็เลยไม่มีสีกลายเป็นคัลเลอร์เลสไม่มีสีนะคะในขณะที่เมทิลีนบลูนะคะโอนะคะก็ถูกออกซิไดซ์ไปนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าตัวหนึ่งจะถูกออกซิไดซ์ตัวหนึ่งก็จะถูกรีดิวซ์นะคะเริ่มต้นจาก2โครงสร้างด้านบนเปลี่ยนมาเป็น2โครงสร้างด้านล่างซึ่งโครงสร้างเปลี่ยนไปและนี่คือการเปลี่ยนแปลงของสีนั่นเองจากสีน้ำเงินของแอสคอร์บิกของเมทิลีนบลูนะคะเปลี่ยนมาเป็นลิวโคเมทิลีนบลูซึ่งเป็นไม่มีสีนะคะโอเคเคน
1: a few more details about the reaction chemistry. We've already said ascorbic acid reduces methylene blue. I did mention that air oxidizes methylene, the leucomethylene blue back to methylene blue, but it turns out that that reaction is slow. And so what we're going to do is add copper in the plus two oxidation state, and that copper will catalyze the oxidation of leucomethylene blue back to methylene blue by oxygen. Again, that reaction is slow without the catalyst, and so to have a more interesting demonstration, we will add a catalyst. And it's important to note, in terms of the details of the reaction, that the copper also catalyzes the reduction of methylene blue by ascorbic acid. So this is a reason that we will not use this particular set of reactions to do quantitative kinetics, because the reaction pathways, the mechanisms, are so complicated here.
0: ค่ะก็อธิบายเมื่อกี้ปฏิกิริยาที่เราเห็นโครงสร้างอะนะคะในที่นี้นะคะอาจารย์เคนเขียนมาเป็น MB บวกเห็นไหมคะในสไลด์อันนี้เป็น MB บวกนะคะอันนี้คือแทนเมทิลีนบลูนะคะแต่เป็นเมทิลีนบลูที่อยู่ในรูปของเรียกว่าเป็นอยู่ในรูปของออกซิไดซ์ก็เขียนเป็น MB บวกนะคะเมื่อเมทิลีนบลูถูกรีดิวซ์นะคะกลับมาเป็นไม่มีสีเปลี่ยนเป็นไปเปลี่ยนไปเป็นไม่มีสีนะคะเราใช้แทนโครงสร้างว่า MBH นะคะ MBH ก็ถูก reduce ไป MBH นี่คือ reduce form ในรูปแบบของ reduce ของเมทิลีนบลูนั่นเองเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะต้องเจอในเล่มแล้วก็เจอในสไลด์ต่อไปนะคะยัน MB บวกนี่เป็นสีน้ำเงิน MBH เนี่ยเป็นไม่มีสีนะคะเมื่อให้ทำปฏิกิริยากับออกซิเจนออกซิเจนในอากาศเนี่ยสามารถออกซิไดซ์ MBH เนี่ยกลับไปให้เป็น MB บวกก็จะใช้ตัวที่มาเร่งในการทำปฏิกิริยาให้เกิดเร็วขึ้นเราก็อาจจะใช้คอปเปอร์นะคะทองแดงนะคะสารประกอบทองแดงนะคะมาช่วยเร่งปฏิกิริยาการออกซิเดชันของ reduce form ของเมทิลีนบลูคือ MBH ให้กลับไปเป็น MB บวกได้นะคะการที่เกิดออกซิเดชันนี่เกิดโดยออกซิเจนแต่ว่าเร่งปฏิกิริยาโดยใช้สารประกอบคอปเปอร์นะคะท่านจะเห็นว่าคอปเปอร์นี่สามารถเร่งปฏิกิริยาการเกิดรีดักชันของ MB บวกนะคะโดยแอสคอร์บิกแอซิดโดยสารแอสคอร์บิกแอซิดเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าปฏิกิริยากลับไปกลับมาเนี่ยนะคะสามารถcatalyze โดยสารประกอบคอปเปอร์ได้จากเรียกว่าจากอะไรนะคะจากออกซิเดชันฟอร์มนะคะไปเป็นรีดิวฟอร์มเสร็จแล้วก็จากรีดิวฟอร์มกลับไปเป็นออกซิไดฟอร์มโดยออกซิเจนซึ่งช้าก็เลยถูกเร่งปฏิกิริยาด้วยคอปเปอร์จะทำให้ได้ให้เร็วขึ้นแต่ในการทำรีดักชันกลับไปเนี่ยนะคะไม่สามารถcatalyze ได้โดยคอปเปอร์นะคะเดี๋ยวเราอธิบายต่อไปในดูต่อไปอีกทีนะคะ
1: So I will put this up so that it's in the records for the workshop and then Jack will begin working on this pretty quickly. This is the procedure in abbreviated form from what's presented in the package. We tried this, I think I suggested last week that we would try it using half these quantities and that's what we'll do today and it worked just fine for us.So we weighed out that quantity of ascorbic acid, sodium bicarbonate, sodium chloride, methylene blue, it's a very small quantity.

0: quantity, and it was difficult for us to weigh, although we did okay. But using the methylene blue solution that we discussed could be obtained from a pet fish store is probably an easier way to handle the methylene blue. We'll add all those reagents. We'll dissolve them in water. We'll add the copper last. Experimentally, we find that if we have the copper in too soon, it doesn't work as well. So we'll hold off on the copper until everything else is mixed, and then we'll see what happens.
1: ตรงนี้เป็นวิธีทําการทดลองแล้วนะคะในขั้นตอนของปฏิกิริยารีด็อกซ์ทั้งออกซิเดชันแล้วก็รีดักชันขั้นแรกนะคะเราจะต้องเตรียมอุปกรณ์หรือว่าสารเคมีที่เราต้องเตรียมมาที่ต้องใช้เนี่ยนะคะตรงนี้คือปริมาณค่อนข้างเยอะเวลาทําการทดลองอาจารย์ลดลงมาครึ่งนึงหรือว่า4เท่า10เท่าก็ได้นะคะขึ้นกับปริมาณการทดลองที่เราต้องการจะศึกษานะคะสารตัวแรกก็คือสารที่อยู่ในวิตามินซีนั่นเองคือแอสคอบิกแอซิดปริมาณ 4.8 กรัมนะคะโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตนะคะนี่เป็นของแข็งทั้งนั้นเลยโซเดียมคลอไรด์นะคะเกลือแกง3สารเคมีแรกเนี่ยเป็นของแข็งนะคะส่วนเมทิลีนบลูเนี่ยเขาบอกว่าใช้ในปริมาณน้อยมากอาจารย์จะเห็นว่าในปริมาตรของโซลูชันทั้งหมด 3.600 มิลลิลิตรเนี่ยเราใช้เมทิลีนบลูแค่ 3.6 มิลลิกรัมเท่านั้นดังนั้นเขาก็เลยแนะนำให้ใช้เป็นค่ะเป็นคล้ายๆกับนะเป็นสารเป็นโซลูชันนะคะเป็นเมทิลีนบลูโซลูชันอันนี้สามารถซื้อได้ในร้านขายอุปกรณ์ปลานะคะเลี้ยงปลาเพื่อที่จะใส่ไปในน้ำในตู้ปลาแล้วทำให้น้ำใสแล้วก็ปลาไม่ติดเชื้อนะคะลำดับที่5ก็เป็นน้ำกลั่นหรือว่าน้ำ deionized water นะคะ600มิลลิลิตรทันที่6ก็คือ copper sulfate ที่ใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยานั่นเองนะคะอันนี้คือ6สารเคมีที่เรานำมาใช้นะคะเขาบอกค่ะถัดลงมาก็คือSolid ที่ช่างได้นะคะอันนี้เขาบอกว่าจริงๆเขาเขียนว่า 1-4 แต่จริงของแข็งเนี่ยมันคือ 1-3 เท่านั้นนะคะเพราะว่าตรงนี้เมทิลีนบลูเราใช้อยู่ในรูปสารละลายแล้วนะคะก็เดี๋ยวรอเขาคงจะพูดต่อไปนะคะโอเคเคน please
0: all right so I think maybe we'll show you Jack setting it up here so if Kelly canZoom us in a little bit on this. We cheated. We didn't want to bring a balance and we didn't want to take the time, so we weighed everything out ahead of time and just have it packaged up here in little weighing papers. So this won't take long unless we get nervous and drop something. So Jack's got his 300 milliliters of water. We're going to add ascorbic acid.
2: ที่เขาทำนี่เขาทำใช้เป็นมันครึ่งหนึ่งนะคะตามครึ่งหนึ่งจากที่สไลด์เขียนไว้ตอนนี้ก็เติมแอสคอบิกแอซิดลงไปแล้วนะคะในน้ำปริมาณ300มิลลิลิตร
0: โอเคบิคาร์บอเนตซอฟต
2: ์นะคะจะต้องรอจนกระทั่งหมดนะคะคนๆแล้วก็เขย่าเนี่ยนะคะเวลาเขย่าก็ระวังกระฉอกหกนะคะหมดอายุอาร์ตัวนี้มีเตรียมพร้อมหรือเปล่าค่ะคราวนี้ก็เติมโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต
0: then sodium chloride
2: ค่ะแล้วก็โซเดียมคลอไรด
0: ์ the reason for these different reagents may be a little surprising the ascorbic acid is pretty acidic we add a little sodium bicarbonate to bring the pH to a better range for having the redox chemistry work wellAll right, now we're going to mix that up as well as we can. You can see the color clearly.
3: Wow, everything's so fast.
2: คุณครูจำได้ใช่ไหมว่าโครงสร้างที่เป็นสีน้ำเงินเนี่ยเป็น conjugation. ทีนี้พอเขย่าออกซิเจนก็จะเข้าไปทำปฏิกิริยาเดี๋ยวเราดูว่ามีการเปลี่ยนสีไหมจำได้ไหมคะถ้าถูก reduce มันสีต้องเป็นยังไงคะจะกลายเป็นไม่มีสีนะทีนี้เราก็บอกว่าการปฏิกิริยาออกซิเดชันกลับไปมันเป็นไงคะมันช้านะคะนี่ก็จะเร่งปฏิกิริยา Is that you adding in something copper sulfate or what?
0: Now we just put the copper in now and now we capped it tightly there's air present in here, and that's important because air is going

0: do the oxidation. That looks good.
1: Yeah.
0: And now we're going to mix it up real well. That copper 2 is blue and methylene blue is blue, so this is going to look blue, right?
2: Copper sulfate ที่ใส่เข้าไปก็เป็นสีน้ำเงินเหมือนกันงั้นแต่แรกเนี่ยเราจะเห็นเป็นสีน้ำเงินทีนี้จะเห็นว่าเขาปิดจุกนะคะเขาปิดจุกเขาบอกว่าตรงไปตรงเพราะเราต้องเช็ดต้องเขย่าแรงๆปิดจุกแต่ว่าออกซิเจนยังอยู่ในฟลาสก์ยังมีออกซิเจนที่อยู่เหนือสารละลายอยู่
0: So now, well, I think we'll break for the laboratory session because this is going to take a while, but what we have is Jack just shook it up, and so the copper was there, oxygen from the air was there, and so although the ascorbic acid is with the methylene blue, because the oxygen was mixed in, we have oxidized the methylene blue, and it became blue. And now as it's sitting, we're using up, it's changing already, actually, you can see, we're using up the oxygen that was in the solution, and we're not shaking, so although there's still oxygen in the air above here, it's not reacting. And so the ascorbic acid is reducing the methylene blue to the leuco compound, which is colorless. And I hope you're seeing already that the color is changing.
1: Should I take the top off? Can I mix it green?
0: No, I think it's okay. But we can keep an eye on that. We'll keep the camera going. But maybe if people are going to be doing this preparation there in Thailand, this would be a good time for us to break for the first laboratory work. Or if this is just a demonstration, we can simply watch. It's almost finished here now.
2: Copper sulfate ไปแล้วด้วยอาจารย์ก็จะเห็นว่าตอนแรกเนี่ยสารละลายมันจะเป็นสีของเมทิลีนบลูที่เป็นสีน้ำเงินอย่างชัดเจนนะพอใส่ ascorbic เข้าไปแล้วเขาก็ทำการแค่คนๆเบาๆอ่ะนะคะก็พบว่าสีมันก็ยังไม่จางลงอย่างชัดเจนมากนักหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เติม copper sulfate เข้าไปแล้วก็เริ่มจับเวลาก็จะพบว่าพอเติม copper sulfate เข้าไปแล้วก็เริ่มจับเวลาเนี่ยจะเห็นว่าสีเนี่ยเริ่มจางลงเรื่อยๆนะคะนั่นก็คือสีของเมทิลีนบลูเนี่ย ก็ถูกรีดิวซ์ไปตัวเมทิลีนบลูโครงสร้างก็ถูกรีดิวซ์ไปเป็นลูโคเมทิลีนบลูซึ่งไม่มีสีนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเวลาที่จับเวลาตรงนั้นก็คือค่าทางไคเนติกหรือจุลภาษาศาสตร์ของภาษาไทยนั่นเองนะคะตรงนี้เวลาที่เขาให้จับไว้เนี่ยเราก็จะนำไปคำนวณกลับได้นะคะตรงนี้ขั้นตอนตรงนี้เนี่ยก็ตามที่ อธิบายไปในสไลด์แผนที่แล้วตามวิธีทำก็คือตามนั้นเลยนะคะก็คือเติมสารเติมอะไรทีนี้ตรงที่เขาใส่เมื่อตะกี้นี้เมทิลีนบลูปรากฏว่าของเขาเนี่ยเป็นของแข็งเป็นตัวที่เป็นพาวเดอร์เมทิลีนบลูเพียวๆแต่ในกรณีของเราเนี่ยเราอาจจะใช้เป็นเมทิลีนบลูที่เป็นสารที่ใช้ในตู้ปลาตรงนั้นก็ได้นะคะส่วน อินดิเคเตอร์ตรงนี้ก็ใช้บางแลบมีในที่ใช้ในบทการไตเตชันก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะทีนี้ไม่ทราบว่าทางหัวหินมีเมทิลีนบลูหรือว่ามีอินดิเคเตอร์อ๋อโอเคทางหัวหินไม่ได้ทำนะคะทีนี้ที่ดวงกมลเตรียมมาเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับสารที่ใส่ในตู้ปลาพอดินิสิตหามาให้ที่แลบทาง จุฬาก็ไม่มีเมทิลีนบลูที่เป็นพาวเดอร์เหมือนกันนะคะก็ใช้แทนกันได้แต่ปรากฏว่าในclean waterโซลูชันของไทยเนี่ยมันมีส่วนผสมอื่นที่นอกเหนือจากเมทิลีนบลูอีกอะนะคะมันมีเมลาสเตกรีนซึ่งเป็นมิกเจอร์กันอยู่ทีนี้พอเป็นมิกเจอร์กันอยู่เนี่ยสีมันก็อาจจะเห็นไม่ชัดเท่าเมทิลีนบลูเฉยๆนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวไปหยิบสารเคมีนิดนึงค่ะ
3: ค่ะตอนนี้เราเห็นแล้วว่าทางที่อาจารย์เคนกับแจ็คเขาทำไว้เนี่ยสีมันจางหายไปเห็นไหมคะนะคะสีจางหายไปอย่างรวดเร็วอาจารย์สุภวรรณครับอาจารย์ครับเราใช้ตัวเป็นสารละลายได้ไหมครับสารละลายเมทิลีนบลูได้ไหม
2: ก็จะเห็นว่าปฏิกิริยานี้นะคะเขาเขย่าเรียบร้อยปิดจุกแล้วก็เริ่มจับเวลานะคะ I wonder that when you timing, once you add in a copper sulfate, and then you jack that chuck for a while before you timing it, is that a good idea? I mean, to time it once you add copper sulfate in, or it has to be later?
0: The timing really was once it was fully shaken up, then we had the completely oxidized methylene blue. And then when we let it stand, the timing is really pretty qualitative and the mechanisms are complicated, but we're measuring the rate at which the ascorbic acid can re-reduce the oxidized methylene blue once we stop introducing oxygen to the mixture. So I'll give a reference in a few slides where you can be more quantitative about this, but it's a reasonable thing to measure, and you can, we can think about what other sorts of experiments or kinetics we might try to derive. But basically, you shake until it's fully oxidized and then start timing to see how long it takes for it to be reduced.
2: โอเค ก็ สุภวรรณถามอาจารย์เคนนะว่าการจับเวลาเนี่ยจริงๆเนี่ยจับตั้งแต่ตอนไหนกันแน่จะเติมตั้งแต่ตอนเติมคอปเปอร์ซัลเฟตไปเลยหรือเปล่านะคะเพราะไปเริ่มเกิดขึ้นทันทีหลังจากเติมคอปเปอร์ซัลเฟตไปแล้วอาจารย์เคนก็รู้สึกลังเลเหมือนกันนะคะให้ไปอ่านเรฟเฟอเรนซ์เพิ่มเติมนะคะแต่ว่าอาจารย์เคนก็บอกว่าจริงๆแล้วมันน่าจะแบบเขย่าให้ดีแล้วนะคะปิดจุกแล้วก็จับเวลาคือตอนที่ออกซิเจนที่อยู่ในขวดเนี่ยแล้วทำปฏิกิริยากับสารของเราข้างในเมทิลีนบลูนะคะภายในขวดซึ่งถ้าเราดูเดี๋ยวเราคงต้องกลับไปอ่านดูอีกทีนึงว่าไอ้การจับเวลาเนี่ยเราควรจะจับตั้งแต่ตอนไหนนะคะเพราะว่าเรีแอคชั่นอาจจะเริ่มเกิดไปแล้วด้วยเหมือนกันก็ได้ตั้งแต่ตอนเติมคอปเปอร์ซัลเฟตนะคะแต่ในการทดลองวันนี้นะคะที่เราจับเวลาคือเขย่าแล้วนะคะเขย่าเราคิดว่าเขย่าอย่างดีแล้วซึ่งแต่ละคนอาจจะเขย่าไม่เท่ากันนานไม่เท่ากันนะคะเอาเป็นว่าเราเอาตัวเราเป็นหลักก่อนแล้วกันว่าเขย่าดีแล้วเราปิดจุกแล้วก็จับเวลานะคะโอเค can อาจารย์ดวงกมล already prepare the solution here but we use the methylene blue that available. In fact, it is not pure methylene blue, it's something else, another green things in the indicator. So I don't know what's going to happen. Let's see.
0: Well, let's try and see.
2: Try.
3: Yeah, yesterday I just take a clear water solution for use as indicator, but unfortunately our clear water solution containing of both methylene blue and also melachite green. Then we got two indicator inside for the starting material that we got mixture between green and blue. And after redox reaction occur, for the blue color disappear and it will take the green one. Yes, I think methylene blue is already changed and just only melachite green just appear. ค่ะอันนี้คืออธิบายให้เคนเขาทราบนิดนึงว่าMethylene Blue Solution ของเราที่ใส่ให้น้ำใสของเราอะนะคะที่เมืองไทยเนี่ยปรากฏว่ามันเป็นของผสมของ Methylene Blue กับ Malachite Green นะคะซึ่งมี2 Indicator อยู่ในสารที่นิสิตเตรียมมาให้ก็เลยแต่ก็ลองทำการทดลองดูเพราะว่าไม่สามารถหาMethylene Blue ที่บริสุทธิ์อย่างเดียวได้นะคะสารตั้งต้นตอนแรกพอใส่เข้าไปทั้ง5 solution ก็จะได้เป็นของผสมระหว่างสีฟ้ากับสีเขียวนะคะตอนแรกนะคะแต่พอหลังจากเติม copper sulfate ไปแล้วอาจารย์จะเห็นว่าแล้วก็เขย่านะคะแรงๆอย่างที่เขาทำก็พบว่าสารสีฟ้านั่นน่ะหายไปเหลือแต่สารที่เป็นสีของ Malachite Green ที่เป็นสีเขียวนะคะพบว่า Malachite Green เนี่ยมันอยู่ในช่วง pH range ที่ค่อนข้างต่ำในช่วงที่เป็นกรดสารโซลูชันของเราอยู่ในภาวะเบสใช่ไหมคะเมื่อกี้ตามที่อาจารย์สุภวรรณแปลให้ทราบไปเพราะว่าเรามีการใส่โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตดังนั้นสีของเมลาชิเต้กรีนเนี่ยมันจึงไม่เปลี่ยนเป็นไม่มีสีเพราะว่ามันอยู่ในช่วงการเปลี่ยนสีที่เป็นกรดนั่นเองนะคะก็ศึกษาได้หลายแบบนะคะก็อาจารย์ลองให้เด็กเติมแอสคอร์บิกแอซิดไปเรื่อยๆซิหรือเติมกรดไปจนสีเมลาชิเต้กรีนมันเปลี่ยนเป็นไม่มีสีได้ไหมอันนี้คือเป็นการมิกซ์ของอินดิเคเตอร์สองชนิดอยู่ด้วยกันนะคะก็จะเป็นอีกแอปพลิเคชันหนึ่งที่สามารถนำไปสอนได้อีกแบบหนึ่งด้วยนะคะค่ะ
2: โอเค Ken
0: Yeah, don't.

0: On, I like what you did because we're talk about making this demonstration greener. And so by using your mixture of indicators, when you shake yours, it turns green. It's even better than this. Ours just turned colorless.
1: Yeah, thank you very much. And I also suggest them to, because Metashite green is quite, pH range is quite low, about 1.8 something, that your solution is still best, then it's still have a green solution. And I suggest a teacher to ask student to add some more ascorbic acid to make it more acidic, and also if it's still not acidic enough, you can add more hydrochloric solution to make them colorless. Yeah, it has a two indicator mixture in our clear solution. Yeah, that you can buy in Thai.
0: Yeah, good.
1: Thanks.
0: Yeah. Now there was one thing we didn't show about this demonstration, and it's the best part really. And since Jack did all the hard work, I get to do the good part. So you see now our solution is completely colorless. Let me hold the paper up behind it. But there's still air in the flask. So what would happen if I shake this up again now? Now I'm reintroducing the air. The copper is present to carry out the oxidation, to catalyze the oxidation of the leucomethylene blue back to methylene blue. And now it's back blue again.
1: Now when I stop mixing, glucomethylene blue, นะคะซึ่งเป็นสารไม่มีสีตรงนั้นนะคะทําการเขย่าเพื่อให้ออกซิเจนที่อยู่ในด้านบนของฟลาสก์นั่นน่ะนะคะเข้าไปทําปฏิกิริยากับสารละลายลูโคเมทิลีนบลูซึ่งเป็นสีใสตรงนั้นนะคะถ้าไม่เขย่าอาจารย์จะเห็นว่ามันไม่เกิดปฏิกิริยาเนื่องจากว่าออกซิเจนในอากาศเนี่ยมันจะแพร่ซึมผ่านเข้าไปในโซลูชันเนี่ยได้น้อยมากแต่ถ้าอาจารย์เขย่าเนี่ยอากาศก็จะเข้าไปตัวที่ทําปฏิกิริยาในอากาศซึ่งมีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบอยู่เนี่ยก็จะเข้าไปทําปฏิกิริยากับลูโคเมทิลีนบลูเปลี่ยนเป็นเมทิลีนบลูซึ่งเป็นสีน้ําเงินอีกครั้งหนึ่งนะคะตรงนี้ก็จะมีคอปเปอร์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาตรงนี้ถ้าไม่มีคอปเปอร์ก็จะทําให้ปฏิกิริยาตรงนี้เกิดช้าแต่ถ้าอาจารย์ใส่คอปเปอร์ก็จะช่วยให้ปฏิกิริยาเนี่ยเกิดได้เร็วขึ้นในการที่จะเปลี่ยนลูโคเมทิลีนบลูเป็นเมทิลีนบลูนะคะตรงนี้อาจารย์อาจจะให้นักเรียนเนี่ย กลุ่มหนึ่งเติมคอปเปอร์ซัลเฟตอีกกลุ่มหนึ่งไม่เติมหรือว่าเติมในปริมาณต่างกันอาจารย์ก็จะเห็นว่าระยะเวลาในการเปลี่ยนสีเนี่ยก็จะต่างกันด้วยแต่ถ้าอาจารย์มองอยู่ตอนนี้ในทางที่โปรเฟสเซอร์เคนเขาทำอยู่ก็จะเห็นว่าเมทิลีนบลูเนี่ยก็จะเปลี่ยนกลับไปเป็นลูโคเมทิลีนบลูอีกละเพราะว่ามันก็เริ่มจางลงอีกแล้วนะคะเพราะว่าขั้นตอนตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้ใช้ออกซิเจนมันใช้ตัวที่เป็นแอสคอร์บิกแอซิดนั่นเองซึ่งแอสคอร์บิกแอซิ าเกิดในฟลาชเดียวกันนะคะค่ะอ๋อแต่ถ้าเขย่าอีกทีมันก็จะกลับไปนะคะแต่ของเราเนี่ยเขย่ามันอาจจะยากนิดนึงค่ะเพราะว่ามันมีสีผสมกันระหว่างสีเขียวกับสีฟ้านะคะแล้วก็พอดีเมื่อวานดวงมนต์จะพยายามปรับให้มันเป็นสามใส่แอสโคบิกไปเยอะนิดนึงก็ยังไม่สายนะคะแสดงว่ายังคงเป็นกรดไม่พอค่ะค่ะ
0: People are not going to do this is that correct we just use it as a demonstration so we should continue
2: Yeah, I think you should continue because we don't have a methylene blue.
0: Okay. So let me go ahead a couple slides and we'll come back to the results discussion. Okay. And I wanted to talk about whether this could be a more quantitative experiment. We did this very qualitatively. We saw the redox chemistry occurring by watching the color change. Here in the Journal of Chemical Education, there is an article.Where they've used it's a different recipe to make the blue bottle, but similar, and they've used a spectrophotometer to measure the kinetics of decolorization.

0: information more quantitatively, it occurred to me that we could do this even visually. Remember, a few weeks ago, we looked at the cementation of copper sulfate on zinc metal, and that's why I put the picture of the test tubes up. That's still copper sulfate solutions. But we could do the same thing with methylene blue, perhaps, and make solutions of known concentration, and then explore the kinetics of decolorization as a function of time by comparing the colors. But we're not going to do that. We're going to look at kinetics a little more quantitatively with a different reaction of ascorbic acid, and that'll be the next demonstration that we set up.
1: สไลด์แผ่นนี้นะคะแสดงให้เห็นว่าการคำนวณเปลี่ยนจากวิธีที่เราดูจะง่ายๆแค่เปลี่ยนสีมาดูซิว่าถ้าจะมามองในลักษณะที่เป็นการคำนวณค่าอัตราเร็วการเกิดปฏิกิริยาเนี่ยอาจารย์จะสามารถนำบทเรียนนี้ไปเชื่อมโยงกับการคำนวณทางคณิติกอย่างไรนะคะส่วนกราฟด้านซ้ายมือนะคะแกน y จะเป็นเวลาที่เปลี่ยนไปนะคะหน่วยเป็นวินาทีส่วนแกน y จะเป็นค่าการดูดกลืนแสงอันนี้ใช้ค่าทางต้องวัดทางสเปกโทรสโคปีนะคะเป็นมีเครื่องสเปกโทรมิเตอร์วัดนะคะส่วนสารละลายที่เขาเตรียมมานั่นก็คือสารละลายที่ความเข้มข้นต่างๆกันของสารเมทิลีนบลูที่มีส่วนผสมของความเข้มข้นต่างๆกันนะคะก็จะเห็นว่าเมื่อค่า pH แตกต่างไปนะคะอันนี้จะต้องใช้ pH มิเตอร์ที่ค่อนข้างวัดให้แน่นอนนะคะก็จะเห็นว่าถ้าเป็นความเข้มข้นสูงๆเนี่ยนะคะ pH สูงๆนิดนึงก็จะให้สีฟ้าเข้มนะคะพอ pH ต่ำลงมาหรือเกิดปฏิกิริยารีด็อกซ์ไปแล้วเนี่ยนะคะสารละลายก็จะออกเป็นสีเหลืองอ่อนๆตรงนี้นะคะก็ค่าแอบซอร์บแบนก็จะลดลงเรื่อยๆตามตั้งแต่สีฟ้าไปจนถึงสีเหลืองอ่อนนะคะตรงนี้พออาจารย์เตรียมได้ก็อาจจะตั้งเป็นสารสแตนดาร์ดอันนี้มี2วิธีเปรียบเทียบกันนะคะวิธีทางซ้ายที่เป็นทางกราฟที่ใช้สเปกโทรมิเตอร์อันนี้มีเป็นเครื่องมือนะคะส่วนวิธีทางขวาเป็นตามความเข้มข้นต่างๆนะคะอันนี้ก็ลองเปรียบเทียบกันดูนะคะแต่อันนี้อาจารย์ต้องมีสแตนดาร์ดของมันอยู่ด้วยนะคะเขาบอกว่าวิธีตรงนี้อาจารย์สามารถหาได้จาก Journal of Chemical Education ปี1999นะคะวอลลุ่มที่76หน้า970ถึง973แต่ถ้าอาจารย์มีตามคู่มือที่แจกไปอันนี้จะมีแนบอยู่แล้วในคู่มือนะคะแต่ถ้าไม่มีเดี๋ยวอาจารย์จะทางการศึกษาทางไกลน่าจะหาอัปโหลดให้อาจารย์ได้นะคะจากเว็บไซต์ค่ะอันนี้ส่วนรายละเอียดก็เป็นตามการทดลองที่เราทำการทดลองไปนะคะแต่การทดลองของเราเป็นแค่เปลี่ยนสีธรรมดาแต่อันนี้จะได้ค่าที่แม่นยำมากขึ้นนะคะค
2: ่ะก็เสริมนะคะก็ตรงที่ เราทำการทดลองที่ให้ดูมาตลอดเนี่ยมันเป็นเชิง เรียกว่าเชิง qualitative นะคะแต่ถ้าจะทำปริมาณคือจะให้คิดคำนวณออกมานะคะก็จะใช้เครื่องมือสเปกโทรทางสเปกโทรสโคปีเนี่ยนะคะหรือใช้วิธีที่เราทำเหมือนคราวที่แล้วเราทำ cementation จำได้แล้วเราก็เตรียมสารละลายเป็นสแตนดาร์ดเราเทียบสีเราก็จะบอกได้ว่าความเข้มข้นเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็ใช้หลักการแบบคล้ายๆกันกับคราวที่แล้วทีนี้การที่สำหรับการทดลองครั้งนี้ที่อาจารย์เคนเตรียมมาเนี่ยนะคะก็เพียงแต่เพื่อให้ดูว่ามันมีการเปลี่ยนสีนะคะมีการเปลี่ยนแปลงแต่เดี๋ยวเราจะมีการทดลองหนึ่งคือ clock reaction นะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะทำให้เห็น เราสามารถดูในเชิง qualitative quantitative ได้ดีขึ้นนะคะจะเห็นชัดเจนกว่านะคะโอเคเคน
0: So to conclude this experiment, we can think about other approaches, and I thought about this in two regards. One was other approaches to doing the blue bottle demonstration, and the other would be more generally other approaches to teaching students about kinetics. For the blue bottle, people very frequently will use glucose instead of ascorbic acid. And near the bottom of the slide, you can see that a typical blue bottle preparation using glucose uses a lot of glucose and a lot of potassium hydroxide, because for that reaction to work well, the solution needs to be strongly basic. So that generates a lot of hazardous waste. And also, it turns out it's a pretty poor quality blue bottle demonstration. The glucose tends to decompose to give yellow byproducts, and then the yellow interferes with the blue color. And by comparison, this procedure, using the ingredients that we've presented to you, provides a very stable blue bottle. In

0: fact, I'm going to try it here. Jack's got one that he made up 2 or 3 days ago, a glucose-based blue bottle demonstration. There's no way it would still be working. This one's got a little bit of a color to it, and I'm just going to, it's not capped very well, so I've got to be careful here. But I'm going to shake it up. And it's still turning blue, even after 3 days. So it's a very, very stable blue bottle demonstration, and there's just no way that the traditional procedures give you that. So this is a very reliable procedure, and it's very non-toxic. It's got just a little bit of sodium bicarbonate instead of all that potassium hydroxide and so on. So it's a good demonstration. And then your other kinetics demonstrations, we'll give you some examples in the next demonstration that we do here. Or you could do computer simulations for kinetics, but we've talked about computer simulation before and how it's more desirable whenever we can to have students actually work in the laboratory.
1: ตามที่เราเคยทำการทดลองมาเมื่อสัก4ครั้งที่แล้วเนี่ยนะคะเราก็จะเสมอเลยพอเสร็จการทดลองก็ให้นักเรียนลงไปค้นดูซิมีวิธีการทดลองในลักษณะแบบเดียวกันคือเรียนรู้ในเรื่องเดียวกันมีวิธีการอื่นๆไหมนะคะก็จะพบว่ามีรายงานไว้เยอะว่าเราสามารถทำเรื่องที่เขาเรียกว่า blue bottle เนี่ยนะคะคือขวดสีน้ำเงินถ้าแปลภาษาไทยนะคะใช้สารอื่นแทนคือใช้กลูโคสนะคะแต่ถ้าเราใช้กลูโคสเนี่ยนะคะแทนตัวเมทิลีนบลูเนี่ยนะคะมันจะใช้กลูโคสจำนวนมากนะคะอาจารย์คินก็คำนวณให้ดูจากข้างล่างนะคะด้านล่างของสไลด์เนี่ยนะคะก็ต้องใช้กลูโคสมากถึง20กรัมนะคะยิ่งไปกว่านั้นคือต้องใช้เบสนะคะใช้เบสที่แรงก็คือโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ก็จำนวนเยอะด้วย16กรัมนะคะแล้วก็จะเห็นว่าถ้าเราใช้เป็นกลูโคสนะคะเราก็ต้องเสี่ยงมากขึ้นอันตรายมากขึ้นแล้วนอกจากนี้แล้วผลของการทดลองที่ใช้กลูโคสเนี่ยกับโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เนี่ยก็เทียบกับการทดลองที่เรากำลังทำกันอยู่เนี่ยไม่ได้นะคะเพราะว่าสีมันออกมาจะไม่ชัดเจนนะคะแล้วก็เมื่อกี้อาจารย์เคนทำให้ดูก็คือการทดลองที่เราใช้เป็นเมทิลีนบลูกับแอสคอร์บิกแอซิดเนี่ยมันอยู่ทนนะคะเมื่อกี้ที่หยิบให้ดูเขย่าขวดเมื่อกี้นี่เป็นขวดที่ทำไปแล้ว3วันที่แล้วพอหยิบขึ้นมาเขย่าอีกนะคะก็เกิดปฏิกิริยานะคะตัวแอสคอร์บิกแอซิดที่ยังอยู่ในสารละลายเราก็ทำให้สีจากเมื่อกี้จากไม่มีสีนะคะเขย่าก็คือออกซิเจนเข้าไปทำปฏิกิริยาแล้วก็กลับมาอีกได้เป็นสีน้ำเงินทั้งนี้ทิ้งไว้ตั้ง3วันนะคะเขาใช้คำว่ามัน stable หมายความว่ามันยังอยู่คงทนนะคะเราก็เก็บการทดลองทำกับซ้ำให้นักเรียนดูได้นะคะก็โดยสรุปก็คือพยายามจะบอกว่าการทดลองที่นำมาเนี่ยมันเป็นกรีนนะคะกรีนด้วยแล้วก็คุณภาพดีนะคะโอเคเคน
0: Okay, and then finally, to talk about the green lessons from this experiment, if we put the slide back up, it's a good picture, we should. The green concepts that we're discussing, here we're looking at the blue bottle through green glasses. This is, as always, should be a discussion with your students and see which of the principles they think are relevant.But certainly we've prevented waste by working with less quantities of less hazardous materials. We're using safer chemicals, so principle number 4. And we're able to measure the color change by watching visually, so that is a good illustration, perhaps, of principle number 11 relating to watching reaction chemistry in real time.
1: ค่ะ พอมาถึงตอนนี้แล้วก็คิดว่าคุณครูชำนาญแล้วนะคะ ตามแพทเทิร์นเดิมของเราก็คือพอมาถึงตรงนี้ก็มาดูว่าเอ๊ะแล้วมันกรีนตรงไหนนะคะเข้ากับหลักการข้อไหนนะคะแน่นอนเราใช้อะไรใช้เมื่อกี้เปรียบเทียบให้ดูแล้วว่าเราใช้รีเอเจนต์หรือว่าสารที่มีความปลอดภัยมากกว่านะคะแล้วก็เวสน้อยกว่านะคะของเสียน้อยกว่าเนื่องจากเราใช้สารปริมาณน้อยได้น้อยกว่าแล้วก็ยังได้คุณภาพของการทดลองเนี่ยที่ดีนะคะถ้าเราไล่ดูจากหลักการ12ข้อเราก็จะพบว่าการทดลองอันนี้ก็เข้าข่ายนะคะก็มีข้อที่1 นะคะคือการป้องกันไม่ให้เกิดของเสียหรือเกิดของเสียน้อยนั่นเองนะคะแล้วก็ข้อที่4ก็คือใช้สารเคมีที่มีความปลอดภัยมากกว่านะคะแล้วก็ข้อที่11นะคะก็คือเราบอกว่า real time ก็คือเราสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงนะคะตลอดเวลาที่เราทำการทดลองอยู่นะคะเราก็จะเห็นว่าขณะเขย่าสีค่อยๆจางลงจางลงนะคะตั้งทิ้งไว้นะเป็นไม่มีสีแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็ทำไมคะเขย่าแล้วกลับมาก็จะเห็นสีน้ำเงินเกิดขึ้นอีกนะคะก็จะเห็นว่านี่คือ real time คือเราเห็นการเปลี่ยนแปลงในทุกขณะนั่นเองโอเคเคน
0: All right, so let's move on to the second demonstration, a chemical clock reaction. This again is going to allow us to explore concepts of reaction kinetics. Here we'll look at some more details about kinetics, including the effect of concentration. Redox chemistry is involved. We're using vitamin C again. So those are the chemical concepts. And the premise, of course, is quite simple, and I think many of you have done or seen these clock reactions.And that is if we pick a chemical reaction where there is a very dramatic color change when the reaction is completed, we can use that as to allow us to explore very simply without needing expensive equipment the factors influencing rates of chemical reactions.
1: การทดลองที่ไทยนะคะชื่อว่า chemical clock reaction ถ้าจะแปลกลับไปก็เป็นปฏิกิริยานาฬิกาทางเคมีนะคะอันนี้ก็คือเดี๋ยวเขาจะดูการจับเวลานะคะของการเปลี่ยนแปลงของปฏิกิริยาในการทดลองอันนี้นะคะก็เรียกว่าเราเป็นการติดตามศึกษาดูเรื่องของจลนพลศาสตร์เหมือนกันนะคะคีเนติกนั่นเองนะคะโดยเป็นคีเนติกทางด้านการเปลี่ยนแปลงทางด้านความเข้มข้นของสารนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องความเข้มข้นของสารนะคะในการทดลองอันนี้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงสีนี่มันจะชัดเจนมากนะคะเขาใช้คำว่า dramatic color change คือการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะไม่ใช่ค่อยๆจางลงมันเปลี่ยนก็เปลี่ยนเลยนะคะสีเปลี่ยนแปลงทันทีนะคะซึ่งการเกิดการเปลี่ยนแปลงสีตรงนี้จะเกิดขึ้นทันทีที่ปฏิกิริยาเคมีนี่เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์พอเกิดสมบูรณ์ปุ๊บมันถึงจะเปลี่ยนอย่างที่เมื่อกี้นี่การทดลองครั้งที่แล้วเนี่ยมันค่อยๆเปลี่ยนนะคะคือ concentration หรือว่าความเข้มข้นของสารที่ถูกเกิดปฏิกิริยาไปเนี่ยมันน้อยลงสีค่อยๆจางลงแต่สำหรับการทดลองต่อไปเนี้ยมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นต่อเมื่อปฏิกิริยาเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วนะคะซึ่งทำให้การวัดอัตราของการเกิดปฏิกิริยาเนี่ยจะทำได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็เรียกว่าถูกต้องมากขึ้นนะคะในการทดลองอันนี้ที่ทำต่อไปเนี่ยนะคะเราก็จะได้เรียนรู้ในเรื่องของจลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยาเรียนรู้เรื่องของผลนะผลกระทบของเกี่ยวทางด้านความเข้มข้นต่อจลนพลศาสตร์นะคะแล้วก็เรียนรู้เรื่องเคมี redox นะคะซึ่งในการทดลองต่อไปเนี้ยนะคะเราก็จะเกี่ยวข้องกับการใช้สารเฮโลเจนกับวิตามินซีค่ะโอเคเคน
0: So just a little bit of background on this reaction. Clock reactions, in other words, reactions that give this color change at a reproducible time after the reaction has begun, were discovered way back in the 1800s.And in fact, it was the iodine clock reaction related to the one that we will explore today that was originally reported back in 1886.
2: ค่ะอันนี้ปฏิกิริยานี้เป็น clock reaction นะคะเขาบอกว่าเป็นปฏิกิริยาที่ตามที่อาจารย์สุวรรณได้เรียนให้ทราบไปแล้วก็คือเป็นปฏิกิริยาที่เกิดได้ง่ายแล้วก็สังเกตได้ง่ายนะคะแล้วก็ในช่วงเวลาเนี่ยในการผสมสารเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่สามารถทำซ้ำได้นะคะอันนี้เป็นปฏิกิริยาที่ค้นพบตั้งแต่ปี1886เลยนะคะผู้ค้นพบก็คือแวนดอลฟ์เนี่ยเขาก็รายงานว่ามีปฏิกิริยานี้ขึ้นก็คือเปเปอร์ที่เขาเขียนไว้นะคะตั้งแต่ปี1886ก็เป็นปฏิกิริยาที่ค่อนข้างจะค้นพบมาระยะเวลาหนึ่งละระยะเวลานานละแต่ก็เป็นปฏิกิริยาที่มีประโยชน์ปฏิกิริยาหนึ่งนะคะค่ะอันนี้เป็นที่มาของปฏิกิริยานี้ค่ะค่ะโอเค yes
0: okay the reaction chemistry now we're using ascorbic acid again that's what we used in the last demonstration And we saw its structure there. I thought I would save us time and just abbreviate it here, but look back at those structures if you want. And the same chemistry happens here. We have ascorbic acid that acts as a reducing agent. This time, instead of reducing methylene blue, it's reducing elemental iodine to give iodide and the oxidized ascorbic acid. Now we're going to have hydrogen peroxide present, so the peroxide reoxidizes iodide back to elemental iodine. So there's a fight. The ascorbic acid is trying to reduce the iodine, and the peroxide is oxidizing it back. So as long as there's ascorbic acid there, the iodine is reduced to iodide, which is colorless, of course. And the clock happens because all the time this is happening, we are oxidizing ascorbic acid. Sooner or later, we will run out of ascorbic acid. It will all be oxidized, and then the peroxide will oxidize the iodide back to iodine. It will accumulate. We will have starch present, and starch is an indicator for the presence of iodine. So when the ascorbic acid is consumed, we will see a blue color develop, and that will indicate that the reaction has been completed.
2: ที่จะศึกษานะคะก็คือปฏิกิริยารีด็อกซ์อีกปฏิกิริยานึงแต่แทนที่จะใช้เมทิลีนบลูกับแอสคอร์บิกเราเปลี่ยนเมทิลีนบลูเป็นไอโอดีนนะคะไอโอดีนนี้ปฏิกิริยารีด็อกซ์ก็คือต้องมีทั้งออกซิเดชันแล้วก็รีดักชันเกิดขึ้นพร้อมกันนะคะเมื่อตะกี้ Professor Ken บอกว่าถ้าอาจารย์ต้องการกลับไปดูโครงสร้างของแอสคอร์บิกแอซิดอีกครั้งนึงก็ได้นะคะคือแอสคอร์บิกแอซิดเนี่ยก็จะมีส่วนที่เป็นในรูปที่เป็น reduced form นะคะก็คือมีไฮดรอกซีกรุ๊ปอยู่ด้านล่างของ5 membered ring ตรงโครงสร้างเมื่อสไลด์แผ่นที่5นะคะในกรณีนี้แอสคอร์บิกแอซิดเนี่ยค่ะก็จะถูกทำปฏิกิริยาออกซิเดชันเปลี่ยนเป็นในรูปที่เป็นเปลี่ยนจากไฮดรอกซิกรุ๊ปเป็นคีโตนนะคะตรงนี้ก็คือเกิดออกซิเดชันส่วนตัวรีดักชันก็จะเป็นตัวไอโอดีนนะคะจะรับอิเล็กตรอนจากแอสคอร์บิกแอซิดเมื่อตะกี้นี้นะคะเปลี่ยนเป็นไอโอไดน์นะคะไอโอไดน์ก็จะเป็นตัวที่ในกรณีนี้2ตัวเนี้ยไม่มีสีทั้งคู่แต่ทำไมเราถึงเห็นสีน้ำเงินนั่นก็คือว่าพอไอโอดีนที่เกิดขึ้นนะคะทำปฏิกิริยากับน้ำแป้งที่ใส่เข้าไปมันก็จะเป็นการฟอร์มคอมเพล็กซ์ให้เป็นบลูไอโอดีนสตาร์ชคอมเพล็กซ์นะคะเป็นสารประกอบที่เห็นสีได้นะคะเขาบอกว่าในกรณีนี้เนี่ยเราอาจจะมีตัวไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เป็นตัวช่วยให้เกิดรีออกซิไดซ์กลับคืนมานะคะคือปฏิกิริยารีดักชันของไอโอดีนไปเป็นไอโอไดตามปฏิกิริยาด้านบนเป็นปฏิกิริยารีดักชันไปแล้วนะคะถ้าเราจะพยายามรีออกซิไดซ์ก็คือเปลี่ยนไอโอไดกลับมาเป็นไอโอดีนอีกครั้งนึงอาจารย์ก็ต้องดูสมการที่2นั่นก็คือมีตัวช่วยคือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นั่นเองเป็นตัวช่วยให้ไอโอไดกลับมาเป็นเมทัลไอโอดีนนะคะซึ่งไอโอดีนที่เกิดขึ้นเนี่ยทำปฏิกิริยาเข้าไปในน้ำแป้งแล้วเนี่ยก็จะให้เป็นสารละลายสีน้ำเงินนะคะ

ีที่เกิดขึ้นนี่คือเกิดขึ้นจากไอโอดีนฟอร์มเปลี่ยนเป็นคอมเพล็กซ์ใช่ไหมคะกับน้ำแป้งเพราะฉะนั้นตัวจริงตัวน้ำแป้งนี่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยานะคะอันนี้ก็คือสาเหตุที่เขาบอกว่าที่เกริ่นตอนแรกนะคะว่าการทดลองอันเนี้ยจะเห็นสีเปลี่ยนอย่างชัดเจนแน่นอนก็เพราะว่าจะต้องรอจนกระทั่งปฏิกิริยาเกิดสิ้นสมบูรณ์แล้วนะคะก็คือแอสคอบิกแอซิดเนี่ยถูกเปลี่ยนแปลงไปจนหมดเลยนะคะพอเสร็จแล้วพอเปลี่ยนแปลงจนหมดแล้วไอโอดีนก็ไม่รู้จะทำปฏิกิริยากับอะไรอีกแล้วนะคะในกรณีนั้นเนี่ยไอโอดีนถูกเปลี่ยนไปเป็นไอโอไดด์แล้วก็แอสคอบิกแอซิดก็ถูกเปลี่ยนไปเป็นออกซิไดฟอร์มของแอสคอบิกแอซิดหมดนะคะแล้วพยายามก็เหมือนกับว่าไม่มีอะไรจะทำอีกแล้วนะคะคราวนี้ไอโอไดด์ก็ต้องไปทำกับเฮเลียมโปรไซด์ที่เราใส่เข้าไปแล้วเมื่อกลับมาเป็นไอโอดีนพอเกิดไอโอดีนขึ้นมาใหม่ปุ๊บไอโอดีนก็

0: ื่อคำปริยากับน้ำแป้งถึงจะให้สีนะคะโอเคค่ะโอเคเคน
1: All right. So here are things that ideally were done ahead of time. Again, I don't know if people are planning to do the experiment or just to watch today's Super One. All right, and we'll do it here too. But so these are materials, the starch solution, it takes some time to get starch to dissolve, so that needed to be done ahead of time. The ascorbic acid solution, we made up ahead of time, but it can be done very quickly. The tincture of iodine that we use, we buy at our pharmacy bottles of tincture of iodine. It's used for if we have wounds, we paint it onto there to help prevent infection. And the 2% is important. I also on the slide give the ingredients if you wanted to make your own if it was not available in the store. And then commercial grade 3% hydrogen peroxide.
0: ค่ะอันนี้เป็นสารเคมีของแลบนี้นะคะน้ำแป้งอันนี้ต้องเตรียมมาล่วงหน้านะคะเพราะว่าต้องใช้เวลาละลายนิดหนึ่งคือแป้งเมืองไทยก็มีหลายชนิดในที่นี้ที่แลบที่เตรียมมาใช้แป้งมันนะคะใช้ประมาณครึ่งช้อนชานะคะกับน้ำ100มิลลิลิตรนะคะอาจารย์ก็ต้มให้แป้งละลายนั่นเองนะคะก็จะไปเป็นสารละลายใสๆนิดนึงเพราะว่าเราไม่ได้ใช้แป้งเยอะนะคะแล้วก็ทำให้เย็นที่อุณหภูมิห้องอันนี้เตรียมไว้เพื่อที่จะฟอร์มคอมเพล็กซ์กับไอโอดีนที่เกิดปฏิกิริยาแล้วนะคะแอสคอร์บิกแอซิดอันนี้หาซื้อได้นะคะที่ศึกษาภัณฑ์ก็ได้เป็นผงๆสีขาวนะคะแอสคอร์บิกแอซิดค่ะจะออกมาในลักษณะเป็นผงๆขาวๆอย่างนี้นะคะขาวๆครีมๆนิดหนึ่งค่ะตัวที่3ทิงเจอไอโอดีนก็เป็นสารเบตาดีนอะไรเงี้ยค่ะเป็นทิงเจอไอโอดีนที่ละลายอยู่อันนี้ส่วนผสมของเราเทียบเท่ากับ 1% available iodine ก็อาจจะเจือจางกว่าของเขานิดหนึ่งนะคะของเขา 2% หรือว่าถ้าในแลบของอาจารย์มีเกรดไอโอดีนอยู่อาจารย์ก็อาจจะเตรียมตามวิธีที่เขาบอกก็ได้ค่ะคือไอโอดีนชั่งมา 1.8 ถึง 2.2 กรัมนะคะของไอโอดีนแล้วก็ใส่โซเดียมไอโอไดด์นะคะ5ในปริมาตร 2.1 ถึง 2.6 กรัมนะคะอันนี้อยู่ในเลนจ์เพราะว่ายังไงเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องสาร2ตัวนะคะไอโอดีนกับโซเดียมไอโอไดด์ละลายในเอทานอล50มิลลิลิตรแล้วอาจารย์ก็ไดลูทด้วยน้ำประมาณถึงวอลลุ่มประมาณ100มิลลิลิตรนะคะอันนี้โรงมนเตรียมมาทั้ง2อันอันนี้พอดีห่อฟลอยไว้นิดนึงเพราะว่ากลัวว่ามันจะเกิดปฏิกิริยากับแสงไปหรืออะไรอย่างนั้นนะคะตัวสุดท้ายเป็นไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์โดยปกติไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่ซื้อที่ศึกษาภัณฑ์เนี่ยมันอาจจะปริมาณที่มันมีมากที่สุดเนี่ยมันจะ 30% นะคะอันนี้อาจารย์ต้องดูดีๆว่าปริมาณที่อาจารย์ซื้อมาเป็น 30% ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์หรือ 3% นะคะถ้าปริมาณอาจารย์เยอะอาจารย์ก็จะได้อัตราเร็วในการเกิดปฏิกิริยาที่เร็วกว่านะคะ
1: So then for this demonstration or experiment whichever way we run it we have a series of solutions to make we're going to do 3 different tests that will involve 3 different concentrations of hydrogen peroxide We'll keep the volume constant, and we'll make two different solutions for each of those tests, and then mix them and record the time that's required. So Jack, to save time, has already made two of these three sets of solutions up. So solution one in each case is 3 milliliters of water, 1 milliliter of our vitamin C solution, and 1 milliliter of the tincture of iodine. And then the second solution It's very convenient to prepare these all at the same time. So when you're measuring out water, have 3 flasks, put 3 milliliters in one, 2 in the next, and 1 in the third. Then measure out the starch or the hydrogen peroxide and go through the flasks in that way. And you can see the quantities here. So we'll prepare the 3 flasks with solution 1. We'll prepare the 3 flasks with solution 2. And then one at a time, we'll mix them. We'll record, we'll swirl, and as soon as we've mixed, we'll record the starting time and then see how long it takes for something to happen. And I think maybe, well, you've got these numbers in your packet, so you could refer to them. I think let's have Jack just very quickly do one of these for us, and it will probably be more interesting for you to watch Duangamon do this in Bangkok, but we'll get ours going here for you to look. So Kelly's going to zoom in for us here.
2: So this is test one.

0: ค่ะอันนี้เป็นสารละลายที่เขาเตรียมมานะคะจากสารเคมีที่เราเตรียมไว้แล้วนะคะอันนี้อาจารย์จะเห็นว่ามันมี3การทดลองย่อยนะคะในอาจารย์รบกวนอาจารย์ดูแถวที่1ก่อนนะคะ test 1นั่นก็คือว่าในการทดลองที่1เนี่ยมี2โซลูชันเห็นมั้ยคะโซลูชันแรกเนี่ยทุกการทดลองทั้ง3การทดลองจะมีปริมาณเท่ากันคือน้ํา3มลวิตามินซี1มลแล้วก็ไอโอดีน1มลนะคะอันนี้อาจารย์เตรียมไว้เป็นสต็อกได้เลยนะคะส่วนโซลูชันที่2เนี่ยจะปริมาณแตกต่างกันนั่นก็คือปริมาณไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่เราจะทำปฏิกิริยารีออกซิเดชันกลับคืนมาเปลี่ยนไอโอไดน์เป็นไอโอดีนเนี่ยตรงเนี้ยจะต่างกันละนะคะเทสแรกไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ใช้เพียงแค่1มิลลิลิตรใช้น้ำ3นะคะน้ำแป้งเนี่ย1มิลลิลิตรเท่ากันหมดปริมาณที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือปริมาณไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นั่นเองเปลี่ยนจาก1เป็น2เป็น3ปริมาณไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในขณะที่ปริมาณน้ำก็จะลดลงเพื่อที่จะเพื่อที่จะเก็บไฟนอลวอลลุ่มปริมาตรรวมเนี่ยให้เท่ากันตลอดทั้ง3การทดลองนะคะปริมาตรวอลลุ่มเท่ากันความเข้มข้นไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เพิ่มขึ้นนั่นเองในแต่ละการทดลองอันนี้เขากำลังเตรียมความเข้มข้นของโซลูชันที่1กับโซลูชันที่2อยู่นะคะอันนี้เดี๋ยวทางเราก็เตรียมมาเหมือนกันเราจะสามารถทำไปพร้อมๆกับเขาน่าจะทำได้นะคะ
1: เดี๋ยว คุณครูมาช่วยอาจารย์ดูกมลเลยค่ะมาช่วยกันตรงนี้นะคะอันนี้หลักการก็คือว่าให้เตรียมสารละลาย2ชุดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพอเราเริ่มผสมปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดปฏิกิริยาทันทีนะคะการทดลองที่จะทำเนี่ยนะคะก็จะดูผลกระทบหรือดูผลกระทบของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นะคะดูซิว่าความเข้มข้นใส่มากใส่น้อยเนี่ยนะคะมีผลอย่างไรต่อปฏิกิริยานะคะสารละลายชุดที่1 เป็นสารละลายของวิตามินซีกับไอโอดีนอันนี้เหมือนกันหมดนะคะโดยที่ปริมาตรทั้งหมดรวมเนี่ยก็คือ5มิลลิลิตรแล้วก็สารละลายชุดที่2นะคะก็มีปริมาตรรวม5มิลลิลิตรเหมือนกันนะคะแต่ว่าเราใช้ไฮเดรเจนเปอร์ออกไซด์ปริมาณแตกต่างกันเราก็ต้องลดปริมาณน้ำลงเพื่อให้คงปริมาตรรวมเป็น5มิลลิลิตรเท่าเดิมนะคะเดี๋ยวเราเตรียม2เซตนี้ไว้ก่อนนะคะแล้วก็ถึงจะเทผสมกันนะคะก็เห็นเขาเตรียมทางด้านโอเรกอนนะคะอาจารย์นุกมลเตรียมทางนี้ใครมาช่วยทางนี้อีกไหมคะมายืนด้านหลังโต๊ะนี่เลยค่ะนะคะอย่าบังเดี๋ยวทางไกลกังวลมองเราอยู่มาเชิญเลยค่ะอาจารย์คุณครูมาเลยตรงนี้จะได้เห็นชัดๆนะคะเดี๋ยวจะเห็นการเปลี่ยนแปลงจะสนุกมากนะคะเชิญมาทางนี้เลยค่ะ
2: So Jack is making up. He had already made up our test number one and test number two solutions, and on screen here now he's preparing the samples for test number three. So there you can see maybe he put in the iodine into the ascorbic acid solution and the color discharges. The ascorbic acid really does reduce iodine to iodide. And now he's got to prepare solution number two for test number three.He's almost ready. Peroxide, and then the starch.
1: So you do test number two and test number three, right?
2: We're going to do test number three. He's making the solutions right now, and we'll do it first. And then we're all ready to do test number one and two. We just have to mix those solutions so we can do those next.
1: Okay, so you do, you're doing test number three.
2: Correct.
1: ค่ะเขากำลังทำเทสต์ทรีนี่ก็คือใช้ปริมาณของไฮเดรเจนเปอร์ออกไซด์สูงนะคะคือ3มิลลิลิตร
2: โอเค now I'm going to quick one we should have a good timer
1: สารละลายไว้ก่อน
2: so this has the highest concentration of peroxide so it's going to be pretty fast so I'm going to tell him to go in 4 3 2
1: ปฏิกิริยาจะเกิดเร็วมากสังเกตค่ะดูนะคะอันนี้คือเทสต์ number 3คือใช้ไฮเดรเจนเปอร์ออกไซด์เยอะ
2: done that was about 6 seconds
1: เดี๋ยวดูปฏิกิริยาเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะ

0: And now, because I know you would like to get started there too, we're going to go to the other extreme. We'll go to test number one, the lowest concentration of peroxide, because this should take the longest. Four, three, two, one, go.
1: Okay, so this should take a little bit.
0: It's already taken longer, that's good.
2: นะคะเมื่อกี้นี้เราผสมปุ๊บก็เห็นสีเปลี่ยนทันทีอันนี้ใช้เวลานานกว่านี่คือปริมาณไฮเดรนโปรไซด์น้อยนะคะน้อยที่สุด
0: And why is this taking longer? It's because there's more ascorbic acid there relative to how much hydrogen peroxide. So the peroxide, every time it reoxidizes iodide to iodine, it loses. Oop, there it goes. That was just 1 minute on the nose.
2: นะคะเพราะงั้นก็จับเวลาได้เลยว่าแตกต่างกันระหว่างเทสที่สามกับเทสที่หนึ่งนะคะ
0: Okay, 3, 2, 1, go. Since we have a solution.
2: เทสที่สองนะคะใช่เราจับเวลาเราก็จับเวลาตอนที่จะเท
0: We didn't just do that one.
2: นะคะพอเทปุ๊บก็จับเวลาเลยแล้วก็ดูซิว่าจะเห็นสีใช้เวลานานเท่าไหร่เราก็จนผลของไฮโดรเจนโปรไซด์ซึ่งมีปริมาณที่ใส่เข้าไปเนี่ยไม่เท่ากัน
0: Duangaman is doing it exactly the way we do it, just to measure everything using one pipette first and then do the next reagent and then the next.
1: I'm going to have a second shot at that one.
0: Okay.
3: ตอนนี้เราเตรียมสารละลายสต็อกโซลูชันคืออันนี้ใช่ไหมคะสต็อกโซลูชันของโซลูชันหนึ่งแล้วนะคะส่วนโซลูชันสองก็ตามความเข้มข้นเทสหนึ่งเทสสองเทสสามนะคะตามนี้เลยเดี๋ยวเราจะเริ่มจากเทส 3 ก่อนก็ได้ค่ะเพราะว่าเทส 3 ก่อนเนี่ย 3 ตามที่โปรเฟสเซอร์เคนทำไว้เนี่ย 3 เนี่ยจะเกิดเร็วที่สุดนะคะก็คือมีปริมาณไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ถึง 3 มิลลิลิตรนะคะเดี๋ยวพอดวงบนเทสารละลายที่ 1ไปในโซลูชันที่ 2 เนี่ยอาจารย์จะจับเวลาไว้เลยเราจะดูซิว่าระยะเวลาที่มันให้สีน้ำเงินเนี่ยมันจะต่างกันไหมนะคะโอเคนะคะเทแล้วนะคะจับค่ะจับค่ะแล้วก็เขย่าไปเลยค่ะ
4: คืออ้าวหยุดเลยค่ะเท่าไหร่คะ0.0587ก็คือ5วินาที0.587วินาทีนะคะเพราะว่าอันนี้ความเข้มข้นไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เราค่อนข้างความเข้มข้นสูงอ่ะนะคะอันนี้ใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 30% อันนี้เราไม่ได้เพียวไม่ได้ไดลูทนะคะไม่ได้เจือจางนะคะถัดไปเป็นเทสที่ 2 หยุดค่ะเท่าไหร่คะ 0.0925 โอเคค่ะเทสสุดท้ายนะคะ
2: The first one we have only 0.5 second
0: And the second one went
2: ตรงกับมัน use 30% hydrogen peroxide
0: ไม่พอ Oh 30%
5: เราไม่ได้เผื่อไว้อ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นช่วยไม่ได้
2: พอดีเทสโซลูชันวันขาดไปนิดหน่อยนะคะอาจารย์เวลาอาจารย์ให้นักเรียนเตรียมต้องเตรียมเผื่อๆไว้นิดนึงนะคะพอดีเราเตรียมเป๊ะเกินไปเอานะคะเทนะคะอาจจะเกิดข้อผิดพลาดตรงนี้ถ้าจำปฏิกิริยาได้นะคะย้อนกลับไปดูปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะเราบอกว่าแอสปิกแอซิดนะคะทำปฏิกิริยากับไอโอดีนแล้วได้เป็นไอโอไดด์ เสร็จแล้วไอโอไดด์เนี่ยจะถูกออกซิไดซ์เป็นไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์แล้วก็ได้ไอโอดีดทีนี้ที่เราเห็นแตกต่างกันเนี่ยก็คือความเข้มข้นของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ในสารละลายเนี่ยไม่เท่ากัน

0: ไอโอดีนก็คือไอโอดีนมันเกิดขึ้นแล้วแต่ว่าถ้าไอโอดีนยังปริมาณไม่เพียงพอที่จะไปฟอร์มเป็นสารประกอบเชิงซ้อนกับแป้งได้มันก็ต้องรอจนกระทั่งไอโอดีนเนี่ยเหมาะสมนะคะคือการจะฟอร์มเป็นสารประกอบเชิงเฉลื่อยจนกระทั่งไอโอดีนได้ถึงความเข้มข้นค่าหนึ่งที่เหมาะสมมันถึงจะให้เห็นสีออกมานะคะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นชัดเจนเลยว่าเราสามารถตามปฏิกิริยาได้ขึ้นอยู่กับปริมาณความเข้มข้นของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่เราใช้นะคะโอเคเคนwe finished the experiment here.
1: Good. It looked like it worked for you. And, you know, the fact that it worked even with 30% hydrogen peroxide tells me that this is another good experiment where you could allow your students to ask questions and to test them experimentally. Maybe they'd like to see what the effect of temperature is on reaction rate, and they could cool their solutions in an ice bath and see what if the time changes going to 0 degrees instead of working at room temperature.Or changing the concentration of hydrogen peroxide still further, or changing other concentrations. So it's a good, simple experiment. Everything is safe. It's fast. We can dispose of this. We'll just put it down the drain with plenty of water, and so the hazard is low, and it allows increased experimentation.
2: ค่ะ อันนี้เขาก็แสดงให้เห็นว่านะคะเมื่อเราเปลี่ยนความเข้มข้นไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ไปเนี่ยนะคะอัตราเร็วของการเกิดปฏิกิริยาเนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยนั่นก็คือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์มากเนี่ยปฏิกิริยาก็เกิดเป็นไอโอดีนก็ถูกออกซิไดซ์เป็นไอโอไดได้ง่ายขึ้นนะคะนอกจากจะเปลี่ยนความเข้มข้นของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์แล้วเอฟเฟกต์อีกอย่างนึงของการทำให้อัตราเร็วของปฏิกิริยาเปลี่ยนนั่นก็คืออุณหภูมินะคะถ้าอาจารย์ลองให้นักเรียนลองเปลี่ยนอุณหภูมิในการทดลองปกติอุณหภูมิห้องเมืองไทยอาจจะประมาณ32องศาใช่ไหมคะถ้าเราแช่ลงในไอซ์บาทอ่างน้ำแข็งนะคะลดอุณหภูมิมันลงเป็น0องศาอาจารย์ให้นักเรียนเปรียบเทียบดูนะคะว่าปฏิกิริยาเนี่ยจะเกิดเร็วขึ้นหรือช้าลงนะคะในขณะเดียวกันอาจารย์อาจจะให้เด็กอีกกลุ่มนึงเพิ่มอุณหภูมิของปฏิกิริยาเตรียมวอเตอร์บาธไว้ที่น้ำร้อนๆสัก60องศาลองดูซิว่าถ้าอุณหภูมิสูงขึ้นปฏิกิริยาจะเป็นยังไงสีเปลี่ยนไหมแต่การเปลี่ยนค่าตัวแปรอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยควรจะเปลี่ยนแต่เพียงอย่างเดียวนะคะถ้าอาจารย์ต้องการที่จะให้อุณหภูมิทดสอบเอฟเฟกต์ของอุณหภูมิเนี่ยอาจารย์ก็ให้ความเข้มข้นของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์คงที่นะคะอาจจะใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์น้อยหน่อยเพื่อที่จะให้เวลาในการเกิดปฏิกิริยาเนี่ยมันช้าเพื่อที่จะดูผลของอุณหภูมิแต่เพียงอย่างเดียวนะคะก็คือฟิกตัวแปรตัวหนึ่งให้คงที่แล้วตัวหนึ่งเป็นตัวเปลี่ยนแปลงไปนะคะค่ะหลังจากนั้นอาจารย์ก็ฝึกนิสัยนิสิตก็คือนักเรียนให้ลงบันทึกในตารางนะคะให้ออกแบบตารางเดี๋ยวสไลด์ถัดไปเขาจะมีตัวอย่างนะคะว่าตารางเนี่ยควรจะเป็นยังไงให้ออกแบบตารางเพื่อให้เป็นนิสัยที่ดีในการจดบันทึกก็คือว่าอย่าจำนะคะพอได้ผลการทดลองแล้วก็จดลงไปเลยนะคะ
1: Here's the simple little chart of results that we would get and Jack just finished for us so at our first test if I calculated correctly it was 0.3% hydrogen peroxide and the time it took ours was 60 seconds that's interesting test number two with twice the concentration of peroxide took 22 seconds so about half the time and test number three was around 6 seconds although I didn't do a very good job of timing and your numbers were much shorter but your concentrations were higher so essentially you just continued this table down to higher and higher concentrations of peroxide it was a nice experiment
2: ค่ะอันนี้เป็นในตารางนะคะตารางแถวที่2เป็นไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่ใช้นะคะเนื่องจากว่าถ้าอาจารย์ใช้3% ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์อาจารย์ก็พอนำมาไดลูทเป็นนำมาทำให้เจือจางในรีแอคชั่นมิกซ์เจอร์ของเรา10มิลลิลิตรใช่ไหมคะอาจารย์นำไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์มา1เพราะฉะนั้นความเข้มข้นของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ของอาจารย์ก็จะเหลือเพียงแค่ 0.3 เท่านั้นในขณะที่รีแอคชั่นที่2นำมา2มิลลิลิตรความเข้มข้นไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์2มิลลิลิตรใน10มิลลิลิตรก็จะเป็น 0.6 นะคะ 0.6% เทสที่3จะเป็น 0.9%

0: เพราะว่าอาจารย์นำมา3มิลลิลิตรใน10มิลลิลิตรนั่นเองนะคะอันนี้คือการที่เราเตรียมได้ก่อนทำการทดลองส่วนแถวท้ายสุดคือเวลาที่วัดได้นะคะเป็นหน่วยวินาทีอาจารย์ก็ให้นักเรียนบันทึกลงไปนะคะว่าที่ความเข้มข้นไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ต่างกันเนี่ยเวลาที่ทำปฏิกิริยาจะแตกต่างกันเท่าไหร่นะคะตรงนี้ความเข้มข้นของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่ดวงกมลใช้เนี่ยค่อนข้างจะสูงกว่าที่Professor Ken ใช้ถึง10เท่านะคะเพราะว่าเราซื้อมาแล้วเราใช้เลยเราไม่ได้ไดลูทนะคะเราก็ปฏิกิริยามันก็จะเกิดอย่างรวดเร็วกว่านะคะ
1: Well, Jan Dokamon used 30% hydrogen peroxide and uh-huh. you used 3% hydrogen peroxide and you got the test 3 about 6 seconds. I think that makes right. sense because Jan Dokamon got nearly 0.6 seconds. That is about 10 times less. Huh?
2: Yeah,
1: because
2: right.
1: we use
2: yes,
1: 10 times
2: so.
1: higher concentration.
2: Yes, I'm going to take all our numbers and graph them, and I'll show them at our next session.
1: ค่ะสังเกตนิดนึงทางอาจารย์เคนบอกว่าเทสที่3ของอาจารย์เคนเนี่ยใช้เวลา6วินาทีขณะที่ของอาจารย์ดุกมลนะคะความเข้มข้นเป็น10เท่าสูงกว่าไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เนี่ยสูงกว่า10เท่าเราก็ได้เวลาเร็วของการเกิดปฏิกิริยาเนี่ยเร็วกว่า10เท่าเหมือนกันก็คือประมาณได้ประมาณ 0.6 วินาทีนะคะจะมา 0.58 ก็ 0.6 นะคะโอเคเพราะฉะนั้นก็ประมาณ10เท่านะตรงเลยนะคะโอเคค่ะโอเค Ken you can continue
2: All right There are many clock reactions that are available to use and as we start to consider the green lessons from this demonstration let's think about some of these other clock reactions most of them call for using strong sulfuric acid or perchloric acid or ammonium persulfate all of which are hazardous and are things that I would be concerned about having my inexperienced students working with and then there are a large variety of other clock reactionsYou may have seen some of these. The picture I show here is of one that's called the old Nassau reaction that involves a timed precipitation of mercuric iodide. You can see the recipe, the idea of using mercury to make a simple demonstration or a simple example of kinetics seems like a bad idea given how hazardous it is. And then various other clock reactions, maybe bromate and bromide or phenol,sulfuric acid, all the reagents are quite harmful. And so this iodine clock reaction, simply using starch and pharmaceutical iodine and low concentration of hydrogen peroxide is much, much safer than any of these and generates much less waste. And the waste that it generates can go down the drain instead of having to be dealt with as hazardous.
1: Okay, ก็ตามธรรมเนียมปฏิบัตินะคะจบการทดลองก็ลองให้นักเรียนไปค้นซินะคะว่ามีการทดลองเกี่ยวกับ clock reaction อะไรบ้างนะคะเราก็จะพบว่ามีหลากหลายเลยนะคะคือมันมีปฏิกิริยา redox reaction ได้มากมายที่สามารถเอาไปในการทดลองนี้ได้แต่เราก็ต้องดูนะคะว่าสารเคมีที่ใช้นะคะก็ยกตัวอย่างเช่นจะต้องใช้กรดนะคะใช้ sulfuric acid ต้องใช้ perchloric acid ต้องใช้ ammonium persulfate พวกนี้ก็เป็น corrosive นะคะแล้วก็บางตัวนี่ก็เป็นสาร explosive คือสารระเบิดได้อะไรเงี้ยนะคะรุนแรงนะคะหรือแม้กระทั่งสารประกอบพวก mercuric iodide พวกนี้ก็มาใช้ในเรื่องของปฏิกิริยาทำ clock reaction ได้เหมือนกันนะแต่พอพูดถึงสารปรอทนะสารที่เกี่ยวข้องกับเป็นพวกสารประกอบปรอทเนี่ยเราก็รู้แล้วว่ามันเป็นอันตรายนะคะหรือเป็นพวกโบรเมตโบรไมด์ฟีนอลนะคะพวกนี้อันตรายทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นการเลือกการทดลองที่จะมาให้นักเรียนทำเราก็ต้องดูในเรื่องระวังในเรื่องของความการเกิดอันตรายนะคะในการทดลองที่อาจารย์เคนเลือกขึ้นมาเนี่ยนะคะเราใช้อะไรเราใช้ของที่เราหาซื้อได้ในท้องตลาดนะคะเราใช้แป้งนะคะก็ถือว่าเป็น renewable resource หมายความว่าเป็นวัสดุที่สามารถสร้างทดแทนขึ้นมาใหม่ได้รวดเร็วก็คือมาจากพืชอะไรพวกนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราถือว่าไม่ว่าจะเป็นไฮเดนปรอกไซด์นะคะหรือว่าทิงเจอร์ไอโวดีนอะไรเงี้ยนะคะก็คือของที่เราใช้อยู่ประจำวันก็คือเป็นสารที่ปลอดภัยมากกว่านะคะ ก็ตรงตามกรีน

0: mystery concept นะคะ Okay Ken
1: Okay and to complete this experiment then looking specifically at the green principles the principles that cross that I feel are relevant and your students may want to discuss this or the teachers as well come up with others but certainly by going to this clock reaction we are preventing waste principle number one number four we're working with safer chemicals number five we're working with safer solvents in this case just water and some of the other reactions may require different solvents I put in principle number seven just to, as a discussion renewable feedstocks we're working with ascorbic acid which is a natural product and so you could consider that as being a relevant principle be a good discussion and then finally principle number 11 again real-time monitoring here very graphically because we can measure the rate of the reaction simply by watching the color change when it occurs
0: perhaps we shall leave this with the teachers and then ask teachers back that what you think which green chemistry concept which one which principles that according to our experiments huh?
1: I think that would be an excellent idea
0: ค่ะก็ตอนนี้คิดว่าคุณครูค่อนข้างแม่นขึ้นแล้วนะคะเราก็สามารถดูได้เลยว่าการทดลองของเราเนี่ยนะครับมันตรงตามหลักการ Green Chemistry ข้อไหนนะคะลองกลับไปคิดดูถ้าใครคิดออกมาได้มากกว่าที่อาจารย์เคนคิดเอาไว้เนี่ยนะคะก็คือข้อ1ข้อ4ข้อ5ข้อ7ข้อ11นะคะช่วยบอกด้วยแล้วเดี๋ยวจะแจ้งให้อาจารย์เคนทราบนะคะแล้วครั้งหน้าเนี่ยอาจารย์เคนจะมาสอนที่นี่เดี๋ยวจะหารางวัลให้เลยนะคะไปลองไปหาดูซิว่ามีข้อไหนอีกมั้ยคะที่อาจารย์เคนตกหล่นไปนะคะเมื่อกี้นี้อาจารย์เคนบอกว่าwaste นะคะwaste prevention คือเราใช้ปริมาณน้อยนะคะเกิดสารเกิดของเสียน้อยนะคะแล้วก็สารเคมีที่ใช้นะคะปฏิกิริยาที่ทำก็ค่อนข้างปลอดภัยกว่าเมื่อเทียบกับเมื่อกี้นี้ที่เราเพิ่งดิสคัสไปนะคะแล้วก็ใช้วัสดุที่สร้างขึ้นทดแทนได้รวดเร็วนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าอันนี้เสนอมาคือ5ข้อของ Green Chemistry นะคะเรียนฝากอาจารย์เอาไว้นะคะWell, can just make a challenging that anyone that can be any other principle else besides your five principles, then you will give some gift to them when you come here next time.
1: It's a deal.
0: อาจารย์ก็ตกลงนะคะเพราะงั้นไปหามานะคะว่า Green Chemistry ข้อไหนที่อาจารย์เคนตกหล่นไปนะคะสำหรับการทดลอง Clock Reaction อันนี้ค่ะOkay, you can continue.
1: Thank you, Supua. That was a great idea. So we'll now go to our third demonstration for today and the last one. This again relates to chemical reaction rates and kinetics. Catalysis will also be involved here. And the premise behind this really is, again, it's a teaching premise instead of a chemical premise. And that is to say that we can do simple experiments using readily available materials to explore important chemical issues, including in this case, chemical kinetics.
0: ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาทางเคมีนะคะสำหรับการทดลองอันนี้นะคะก็คงไม่ใช่มาดูในเรื่องของการคำนวณหรือว่าดูในเรื่องของการคิดคำนวณโดยตรงนะคะก็จะเป็นการแสดงให้เห็นเพื่อที่ว่าใช้ในแง่ของแนวคิดมากกว่านะคะการทดลองที่จะทำต่อไปนี้เป็นการทดลองที่ง่ายๆแล้วก็ใช้วัสดุที่เราหาซื้อได้นะในครัวเรือนใช้ในบ้านเรือนเนี่ยได้นะคะอันนี้ก็เพื่อจะมาดูในเรื่องของจลนพลศาสตร์ทางเคมีเหมือนกันนะคะงั้นที่เราจะเรียนหลักการจากการทดลองอันนี้เนี่ยก็คงดูในเรื่องของอัตราการเกิดปฏิกิริยาแล้วก็ดูในเรื่องของการเร่งปฏิกิริยาค่ะโอเคเคน
1: โอเค so a little bit of background for this experiment there is an enzyme contained in yeast and actually almost every living organism contains an enzyme like this it's called catalase catalase decomposes hydrogen peroxide to give oxygenand water. Oh, and the second point notes this, most organisms have this. Peroxide is easier to get from oxygen than water. It's a partial reduction product. And peroxide is hazardous to

0: living organisms. And so they've developed over time a defensive mechanism against peroxide, and that is these catalase enzymes. I thought it was interesting from a practical matter, if any of you wear contact lenses instead of eyeglasses, in the contact lens cleaning solutions, you will find frequently hydrogen peroxide is used as a cleaning agent. But if you were to put a contact lens into your eye with a little hydrogen peroxide on it, you would wish you hadn't. And so the final step in a contact lens cleaning procedure is frequently treatment with a solution containing catalase, the enzyme that decomposes peroxide and brings it to simply oxygen and water.
1: การทดลองที่จะทำต่อไปนะคะก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องการใช้สารชนิดหนึ่งจริงๆแล้วคือเอนไซม์นะคะเอนไซม์นี้เขาใช้ชื่อว่า catalase นะคะอันนี้เป็นของบริษัทเบเกอร์ซึ่งเป็นบริษัทอเมริกานะคะเป็นผู้ผลิตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือเป็นยีสต์นะคะที่มีจะผลิตให้เอนไซม์ออกมาชื่อเอนไซม์ catalase เนี่ยนะคะ เอนไซม์ตัวนี้นะคะมีคุณสมบัติก็คือสามารถทำให้ไฮเดรนโปรไซด์เนี่ยแตกตัวและแตกสลายเปลี่ยนมันจากไฮเดรนโปรไซด์ให้เป็นออกซิเจนกับน้ำนะคะอันนี้เขาเอามาใช้ประโยชน์นะคะก็สำหรับโดยเฉพาะอย่างคนที่ใช้คอนแทคเลนส์อาจจะรู้ว่าขั้นตอนการทำความสะอาดคอนแทคเลนส์เนี่ยนะคะเราก็จะล้าง ในน้ำยาล้างคอนแทคเลนส์เนี่ยซึ่งในน้ำยาล้างนี่มันอาจจะมีทุกครั้งที่เราล้างเราก็ต้องล้างน้ำให้สะอาดใช่ไหมคะแต่ถ้าเราล้างไม่ดีเนี่ยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ซึ่งอยู่ในสารทำความสะอาดนะมันจึงติดอยู่ที่คอนแทคเลนส์ทีนี้เพื่อความปลอดภัยเนี่ยเขาก็จะเห็นว่าเราจะให้สารละเวลาเราซื้อมาเนี่ยก็จะให้สารน้ำยาสองชนิด ใช่ไหมคะต้องล้างอันนี้ก่อนแล้วก็ล้างอีกทีหนึ่งอันน้ำล้างอันที่สองเนี่ยนะคะก็คือจะเป็นสารละลายแคทาลิสต์นั่นเองนะคะจะมีเอนไซม์ตัวนี้อยู่เพื่อให้แน่ใจว่าไฮเดรนโปรไซด์ถูกทำลายหมดนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องล้างนี่คือจุ่มอันแรกแล้วเราก็ต้องมาจุ่มอันที่สองใช่ไหมเราต้องทำตามวิธีที่เขาบอกเนี่ยนะคะก็คือแคทาลิสต์ทำหน้าที่ก็คือสลาย ไฮเดรนโปรไซด์ให้กลายเป็นออกซิเจนกับน้ำเพราะถ้าเรามีไฮเดรนโปรไซด์ปนเปื้อนอยู่เรามาใส่กับตาเนี่ยไฮเดรนโปรไซด์เนี่ยมันก็จะทำลายตาเราได้ทำลายเนื้อเยื่อเราได้นะคะโอเคเคน
0: Alright, the reaction chemistry involved in this demonstration is pretty simple. So the top one shows hydrogen peroxide being decomposed to water and oxygen, as we just discussed. There's a picture of what catalase enzyme looks like. The active center in catalase is an iron atom that is contained within a molecule called heme. It's closely related to the oxygen-carrying protein called hemoglobin, of course, that's in our bloodstream. So that iron helps to or catalyzes the decomposition of peroxide. And then at the last minute, I remember to add to the slide the most important reaction that we're going to see. We're going to carry out a combustion reaction and of polyethylene. And so the bottom slide shows that polyethylene can react with oxygen to give CO2 and water. Not a big surprise, but it was important to include that because that's the reaction that we will observe most directly.
1: จะเห็นในรูปทางด้านขวามือเนี่ยมีสีชมพูตรงกลางนั่นนะคะอันนั้นก็คือเหล็กนะคะการที่แคทาลิสต์เนี่ยสามารถสลายตัว ของไฮเดรนโปรไซด์ได้เนี่ยทำให้ไฮเดรนโปรไซด์สลายตัวได้อย่างรวดเร็วเนี่ยก็เนื่องจากมีเหล็กที่อยู่ตรงกลางของตรงโครงสร้างแคทาลิสต์นั่นเองที่ไปช่วยเร่งปฏิกิริยานะคะอันนี้ก็โครงสร้างก็ถ้าคิดย้อนไปก็คล้ายๆกับฮีโมโกลบินนั่นเองในเลือดเราก็จะมีเหล็กอยู่ในโครงสร้างของตัวฮีโมโกลบินนั่นเองนะคะ เดี๋ยวการทดลองนี้เราจะใช้แคทาลิสต์เหมือนกันนะคะก็จะเป็นศึกษาเรื่องคอมบัสเรื่องการเผาไหม้ของโพลีเอทิลีนนะคะตัวแคทาลิสต์ก็จะไปช่วยเร่งในเรื่องของการเผาไหม้เดี๋ยวเราดูสไลด์ต่อไปนะคะ
0: I'll show this procedure slide just very quickly so that you'll have this, but it's in your package as well. And what I should do quite quickly is go to the videos. But for this very simple materials, we just need hydrogen peroxide, 3%, not

0: 30. We need yeast, a container that can be capped, and a couple plastic bags. And then I didn't want to use a cigarette, so I used just a wooden toothpick that I could ignite and lead to not the flame I didn't want, but we want the glowing part of that.
1: เดี๋ยวอาจารย์จะเห็นในวิดีโอของเขานะคะก็จะมีเขาจะเตรียมถุงพลาสติกไว้ซึ่งจะบรรจุแอร์ถุงพลาสติกต้องมีซิปเพื่อที่จะซีลไม่ให้แอร์มันออกมาได้นะคะแล้วก็ขวดไวเอลเล็กๆอันนั้นนะคะซึ่งมีจุกปิดตรงนั้นเนี่ยจะมีเดี๋ยวเราจะมีการใส่ยีสต์เข้าไปนะคะแล้วก็จะมีการใส่ไฮโดรเจนไดออกไซด์เข้าไปอันนี้ 3% นะคะในถุงอีกถุงหนึ่งเดี๋ยวเขาจะแสดงให้ดูนะคะแล้วก็มีแอร์ในปริมาณหนึ่งในถุงที่มีไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ด้วยแล้วก็ซีลก็คือปิดซิปตรงถุงพลาสติกซะนะคะหลังจากนั้นก็มีการจุดบุหรี่เพื่อที่จะให้มันเกิดการเผาไหม้นั่นเองนะคะก็มีการจุดบุหรี่แล้วเดี๋ยวจะมีการจิ้มบุหรี่ตรงนั้นนะคะเข้าไปตรงถุงนะคะเดี๋ยวลองดูต่อไปละกันนะคะ
2: ในกรณีนี้เดี๋ยวเขาจะไม่ใช้บุหรี่นะคะเดี๋ยวเขาจะใช้เป็นไม้จิ้มฟันถ้าดูไม่ผิดนะคะไม้จิ้มฟันแล้วก็จะใช้จุดจากตรงไม้จิ้มฟันตรงนั้นนะคะก็คือเพื่อช่วยให้ปฏิกิริยาไม่คิดว่าลดความรุนแรงลงเดี๋ยวดูจากการทดลองเขาละกันนะคะโอเคเคน
0: โอเค so I don't need to show you this because we're just gonna do it. This I didn't use safety glasses I'll tell you that we'll go to the laboratory session and for this one the laboratory'sGoing to be a demonstration, and I thought I'd show you where my laboratory was. This is outside my kitchen at my house here in Eugene, Oregon. It's springtime, and it didn't rain on Saturday, and so we had flowers blooming, and I thought that was a great laboratory.
2: And this is the lab. It's in his garden, in his house. And this is the time when it's not so cold. In Eugene, it's not so cold.Yen, that may be snow, okay. Okay, Ken, you can continue.
0: Okay. So I'm going to, because I know this will work better, I'm going to leave the PowerPoint and go to a movie. So this now is the first half of the demonstration. I'm simply going to take a plastic bag, fill it with air, and then touch a glowing coal to the plastic and see what happens.And so we'll start the movie here. Air is a cheap and easily available reagent.
1: ค่ะ นี่เขาก็เปิดถุงเพื่อให้เอาแอร์เข้าไปนะคะแล้วก็ปิดถุงซิปนะคะ
0: So I've sealed the bag so it has air in it. Now I have a candle burning. I'm taking a wooden stick.I will catch it on fire, but then blow out the flame before I touch the bag with it.
1: ค่ะ นี่เขาก็พยายามจุดไฟตรงนั้นเพื่อที่จะกับไม้จิ้มฟันอย่างที่จันทร์วันว่าแล้วก็จิ้มลงไปในถุงนะคะดูสิคะว่าจะเกิดการเผาไหม้ยังไงหรือเปล่านะคะนี่เขาก็จิ้มลงไปละ
0: And what you can see is not very much happened. The bag melted a little bit, maybe it burned a little bit to make a small hole.
1: ค่ะอันนี้เขาก็พบว่าพอจิ้มลงไปแล้วเนี่ยก็จะเกิดการเผาไหม้เพียงแค่นิดหน่อยเท่านั้นเองตรงจุดที่จิ้มลงไปของพลาสติกตรงนั้นนะคะอันนี้เพราะว่าข้างในถุงเนี่ยยังเป็นอากาศเปล่าๆนะคะ
0: And that's what happens with polyethylene and air which we determined in one of our earlier workshops is 20% oxygen
1: ค่ะเพราะว่าตอนนี้เกิดการเผาไหม้ของพลาสติกที่เป็นโพลีเอทิลีนกับอากาศซึ่งอากาศเนี่ยอยู่ในออกซิเจนอยู่ในอากาศเพียงแค่ประมาณ 20% เท่านั้นนะคะ
2: Can I think it's less than 20%? You think it's 20% oxygen in air?
0: I think so. Isn't that what we determined?
2: so means that your air is very clean. In Bangkok maybe 18%.
0: Oh, and 2% particulates. Okay, so that wasn't a very interesting demonstration yet, but now let's look at the effect of concentration on reaction rate. So if you have 18% air, maybe we have 18% too, whatever it is. Now let's go to a higher concentration of oxygen, and we're going to do that by taking advantage of the

0: chemistry that we just talked about. So now I can play this movie and narrate as we go.
1: ค่ะตอนนี้ก็กำลังจะเริ่มเพิ่มปริมาณแอร์ในถุงนะคะทีนี้เราก็มาดูว่าเขาจะเพิ่มปริมาณออกซิเจนได้ยังไงนะคะเขาก็ตักยีสต์มานะคะเดี๋ยวลองดูการทดลองต่อไปเลยนะคะ
0: Okay, I wanted to wait. So we're taking yeast. I'm going to put it in this container.
1: ใส่ยีสต์ในไวเอลพลาสติกนะคะแล้วก็ปิดจุกนะคะไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เห็นไหมคะเขาหยิบไฮโดรเจนเปอร์ออกไซ
0: ด
1: ์ 3% 3% นะคะ
0: And that's about 50 milliliters, 1 quarter cup.
1: ประมาณ50มิลลิลิตรนะคะใส่ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 3% ประมาณ50มิลลิลิตรลงไปในถุงพลาสติกนะคะ
0: And I put it in the bag together with the yeast container, squeeze the air out a little bit and seal it.
1: หลังจากนั้นก็ใส่ภาชนะที่มียีสต์นะคะใส่ลงไปในถุงเดียวกันนะคะ
0: Now we're going to open the yeast container and release the yeast into the peroxide.
1: หลังจากนั้นอาจารย์ก็เปิดฝายีสต์เพื่อที่จะให้ยีสต์ที่อยู่ในกระป๋องอ่ะออกมาผสมกับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นะคะจะพบว่าเริ่มมีฟองแก๊สเกิดขึ้นนะคะ
0: So now what do we have a bag full of yeast and foam but mostly it is full of oxygen
1: ค่ะจะเห็นยีสต์แล้วก็เป็นฟองอากาศนะคะเป็นฟองนะคะแล้วก็เขาบอกว่าตรงฟองนั้นน่ะแน่นอนที่สุดมันต้องมีออกซิเจนด้วยนะคะเดี๋ยวเขาก็จะทำการทดลองเหมือนคราวที่แล้วก็คือจี้ไม้จิ้มฟันที่จุดด้วยไฟไว้แล้วนะคะเดี๋ยวลองดูว่าพอจี้ไปแล้วมันจะเกิดปฏิกิริยาอะไรที่แตกต่างจากเมื่อกี้ไหมนะคะ
0: So should we see what happens?
1: Okay.
0: Yeah, I've got the dimmer.

0: ค่ะหลังจากที่จิ้มลงไปแล้วอาจารย์ก็จะเห็นว่าขนาดของพลาสติกขนาดของรูที่จิ้มลงไปเนี่ยนะคะจะเกิดการขยายวงกว้างขึ้นกว่าเดิมในขณะที่เมื่อตะกี้เนี่ยวงของถุงพลาสติกเนี่ยจะแคบอันนี้จะเห็นว่าวงของพลาสติกคือโพลีเอทิลีนนะคะจะเกิดการเผาไหม้ได้ดีขึ้นวงของการเผาไหม้เนี่ยก็จะกว้างขึ้นนะคะโอเควีซี just a big hole ofplastic bag.
1: Yes, and you saw the flame, so it really does react faster with pure oxygen. That's reassuring for those of us that believe in chemistry. You should come and visit.
2: We all would like to go visit you in Eugene.
1: Okay, well, we'll have you here again soon, I'm sure. So if we complete this experiment then,This is another one of these experiments where it's very easy to ask questions and to try things. So some of the I might think of here is as in the previous one, reaction rate is supposed to depend on temperature. So maybe if we cool the mixture in ice and then observe how quickly or how slowly the catalase reacts with the peroxide to generate oxygen, we can get some sense of that. And presumably it would be slower. We canask that question, and then we could address it in the laboratory. Or what about surface area? Surface area is supposed to impact the rate of a chemical reaction also. So maybe we could take the yeast, grind it up into a finer powder, and see if the oxygen is produced at a faster rate. Or maybe your students will have other ideas about things to try, and since these are very safe materials, they could try them.
0: ค่ะอันนี้หลังจากการทดลองแล้วนะคะเราก็มาดูว่าการทดลองเนี้ยเราสามารถจะสอนอะไรให้กับนักเรียนได้บ้างนะคะเช่นอันแรกเนี่ยเขาบอกว่าปริมาณออกซิเจนที่แตกต่างกันนั่นก็คือว่าเมื่อมียีสต์กับไม่มียีสต์มียีสต์แล้วก็ต้องมีไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ด้วยนะคะที่ช่วยทําให้เกิดออกซิเจนขึ้นมาได้นะคะซึ่งยีสต์ตรงนั้นเนี่ยก็คือเอนไซม์แคทาลิสต์นั่นเองนะคะ

0: เป็นตัวที่ทำให้เกิดแก๊สออกซิเจนขึ้นมาในถุงพลาสติกนั้นอันนั้นก็คือปริมาณสารตั้งต้นที่แตกต่างกันถ้าเปรียบเทียบกับการทดลองเมื่อตะกี้ปริมาณที่แตกต่างกันก็คือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นั่นเองแต่ในการทดลองนี้คือปริมาณออกซิเจนที่แตกต่างกันโดยมียีสต์หรือเอนไซม์แคตาลิสต์เป็นตัวเร่งให้เกิดการเจเนเรตออกซิเจนขึ้นมานะคะหรือว่าถ้าจะให้มีความแตกต่างมากขึ้นอาจารย์ก็อาจจะให้นักเรียนทดลองในกรณีที่อุณหภูมิต่างกันถุงตรงนั้นที่เราเกิดออกซิเจนขึ้นมาแล้วมียีสต์มีอะไรผสมในถุงอาจจะใส่ไปแช่ในถังน้ำแข็งก็ได้ดูซิว่าถ้าแช่ในถังน้ำแข็งแล้วเนี่ยปฏิกิริยาจะเกิดดีขึ้นไหมแต่เวลาจี้ไฟอย่าเอาไปให้โดนน้ำนะคะเดี๋ยวจะไม่เกิดการเผาไหม้นะคะอีกออปชันหนึ่งหรืออีกทางเลือกหนึ่งของการเปลี่ยนตัวแปรก็คืออาจจะนำยีสต์เนี่ยนะคะปกติยีสต์มันก็จะเป็นเม็ดๆใช่ไหมคะแต่ถ้าอาจารย์ลองให้นักเรียนบดยีสต์ให้ละเอียดขึ้นดูซิว่าจะให้ปริมาณออกซิเจนได้มากขึ้นไหมหรือว่ายีสต์จะตายไปเลยไม่สามารถให้ออกซิเจนได้แล้วเพราะว่าเกิดการบดไปแล้วอันนี้เดี๋ยวลองดิสคัสกันดูนะคะว่ามีออกซิเจนเพิ่มมากขึ้นไหมขนาดโพรงจะใหญ่ขึ้นไหมของพลาสติกนั้นหรือว่าอาจจะมีไอเดียอื่นๆที่นักเรียนอาจจะคิดขึ้นมาได้หรืออาจจะเป็นปริมาณของยีสต์ที่แตกต่างกันในถุงแล้วก็ใช้ในการทดลองนี้ได้เหมือนกันนะคะค่ะ
1: ค่ะก็เสริมอาจารย์ดวงกมลนะคะตอนที่เราบอกว่าดูว่าผลของอุณหภูมินะคะเป็นอย่างไรเราก็อาจจะทำได้ก็คือแช่น้ำอุ่นหรือแช่น้ำเย็นนะคะแล้วก็เปรียบเทียบนะแล้วก็คือแช่ไว้สักพักหนึ่งแล้วยกขึ้นมานะคะแล้วค่อยเอาไม้ที่ว่าเผาไฟแล้วจิ้มดูนะคะสำหรับเรื่องเอายีสต์บดนะคะอันนั้นก็จะเป็นอีกแง่หนึ่งก็คือจะดูในเรื่องของพื้นที่ผิวเพราะว่าเท่ากับว่ายีสต์เนี่ยจะสามารถทำปฏิกิริยากับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ได้มากขึ้นเพราะว่าพื้นที่ผิวมันเยอะมากขึ้นนะคะแต่อย่างที่อาจารย์นกมลบอกว่ามันไม่แน่มันอาจจะเป็นในทางลบก็ได้กลายเป็นว่ายีสต์ไม่ทำงานแล้วนะคะซึ่งตรงนี้ก็ดีเราก็จะให้นักเรียนได้อภิปรายกันได้ซักถามกันนะคะส่วนไอเดียอื่นได้ลองคิดดูนะคะถ้าคิดได้เดี๋ยวคราวหน้ามาบอกด้วยเดี๋ยวอาจารย์จะหาของขวัญละให้เคนแจกนะคะอาจารย์เคนเตรียมมาแจกของขวัญ นะตกลงเรามีเป็นหนึ่งข้อคือกรีนอะไรนะคะแล้วก็มีเรื่องนี้ว่ามีไอเดียอื่นไหมที่จะดูการทดลองอันนี้ว่ามีผลต่ อการเผาไหม้ของโพลีเอทิลีนนะคะ Can I add another things you to do so you need to prepare more gifts I ask them that is there any other idea to come up with this experiment so you will ask them next time
2: Okay, I might need to ask customs for an import license before I come to visit. Maybe I shouldn't show this next slide then, because I should make them guess. But here, just I think I want to show this slide. The green principles that are involved here, very much the same as in the previous demonstration, but I've added into here also catalysis, because we're using catalase.
1: Okay. I don't think we can spend time much here because they know already. They know all 12 principles already.
2: Well, that's good.
1: จนเคนก็บอกเอาดูตรงนี้นะจริงๆแล้วก็คือพวกเราคงคนคุ้นเคยแล้ว
2: Well, I'll let you decide if we have time for this or if we should move on.
3: คือในส่วนของผมก็ให้นักเรียนได้ลองทำตามในสเกลของเราอ่ะนะครับไม่เหมือนกับทางโอเรกอนแต่ก็พยายามลองทำก็ไม่ค่อยชัดเจนในส่วนที่เป็นแลบที่1 นะครับนี่อยากจะถามว่าเมทิลีนบูเนี่ยที่เราใช้ถ้าเราใช้เป็นสารละลายที่อยู่ในห้องแลบของเรานี่จะใช้ได้ไหมครับ
1: ใช้ได้ค่ะใช้ได
3: ้ที่เป็นสารละลาย
1: แต่ว่าเมื่อกี้ของอาจารย์นุกมลเนี่ยนะคะก็เป็นใช้เป็นที่ซื้อจากร้านขายเลี้ยงปลาใช่ไหมฮะเขามีเป็นของผสมก็เลยทำให้เห็นสีไม่ชัดเจนไม่เหมือนของอาจารย์เคนนะคะมันเมทิลีนบลูเฉยๆให้อาจารย์ต้องอ่านดูด้วยว่ามันเป็นเมทิลีนบลูอย่างเดียวหรือเปล่านะคะแต่ใช้ได้ค่ะอินดิเคเตอร์ใช้ได้เหมือนกันอาจารย์สุพงศ์ just asked that can he just use methylene blue indicator that they have in the lab so I said yes why not but just check first that it's not mixed with other kind of indicator then the experiment will not come out good
2: These are pretty simple demonstration experiments also, but I think people will enjoy them.

0: of them relates to packing peanuts, these plastic things that are used to protect things when we ship them. And these are the materials we need. If we can find biodegradable packing peanuts, that would be great. If you can't, I'm going to try to bring some with me and hope that the immigration people don't mistrust me for having a suitcase full of packing peanuts.
1: Well, you can pack in the gifts that you're going to bring to us. You said it's packing material.
0: What a great idea.
1: polymer packing peanut นะ peanut จริงๆถ้าเราแปลเราแปลว่าถั่วแต่ในที่นี้มันหมายถึงไอ้ชิ้นส่วนที่เราใช้ในการบรรจุหีบห่อที่เรากันกระแทกนะคะที่เป็นเม็ดๆหรือว่าเป็นแท่งๆนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยทำโดยทำจากโพลีสไตรีนแล้วมันก็จะมีอีกแบบหนึ่งที่เป็นแบบสลายตัวทางชีวภาพนะ biodegradable นะคะซึ่งทำจากพวกแป้งนะคะเขาก็บอกว่าให้เราหาพวกนี้จันก็เลยบอกว่าให้เขาเอามาด้วยแล้วกันแล้วก็แพ็คของขวัญที่จะมาให้ครูได้ด้วยวัสดุอันนี้ค่ะโอเคเคน
0: The second thing we do...
1: I think it's maybe difficult to find biodegradable peanuts here.
0: Okay, I will bring some for sure then. Okay. I should have said this whole workshop is looking at different aspects of polymer chemistry. So the second experiment will look at polysaccharides, carbohydrate chemistry. And to do this, we'll need sugar, and that's a bag of Thai sugar, so I know you have that. We'll need apple or white grape juice. We need a heat source. And the only thing I'm unsure you'll have, although I know it is available in Thailand, is pectin. And I will do my best to bring some of that also, just in case. In the packet, I did list, I provided information about a Thai chemical company that has a patent for isolating pectin from lime peels, from fruit peels. And so I will talk about that in the workshop in 2 weeks. But it's actually a nice example of using a waste material as a starting material for another process.
2: For the pectin, I think in Thai we also have one. Is a better if you can take to compare between US pectin and Thai jello and compare the composition together in the next 2 weeks.
0: That's a good idea.
2: Yeah, thanks. อันนี้เป็นสิ่งที่จะเตรียมสำหรับแล็บ2อาทิตย์ถัดไปนะคะก็มีตัวที่จะทำเป็นสารตั้งต้นก็คือตัวคาร์โบไฮเดรตตัวเนี้ยเขาใช้สารละลายเพกตินนะคะเป็นเจลที่สกัดได้จากของพืชนะคะแล้วก็น้ำผลไม้นะคะเป็นน้ำแอปเปิ้ลหรือว่าน้ำองุ่นน้ำองุ่นขาวอาจจะต้องการสีใสๆนิดนึงเพื่อที่จะให้ที่ต้องการใช้แอปเปิ้ลหรือว่าน้ำองุ่นขาวเนี่ยเพื่อที่จะให้การเปลี่ยนแปลงของสีมันเห็นชัดเจนนะคะอันนี้เทเบิลชูการ์ก็คือน้ำตาลซูโคสธรรมดานะคะแล้วก็ฮอตเพลทเป็นเครื่องให้อุ่นความร้อนนะคะโอเค
0: And then the final one, and then this one is the most fun. This might be the best experiment of the whole workshop series. To do this, we will need disposable baby diapers. We'll need little plastic cups. And I'm going to bring a whole bunch of these with me. We have them in the United States in Christian churches where we have communion at church. They oftentimes will use these small plastic cups. Maybe you find them for other uses. They're probably available, but I'll bring a whole bunch just in case. And we're going to do really neat things with diapers and communion cups.
2: Okay, I will prepare as good as possible that I can. And if possible, you can take some from US and then work together next 2 weeks. ค่ะ อันนี้คือ polymer ที่เขาทำการที่จะทำการศึกษานะคะอันนึงก็เป็นผ้าอ้อมสำเร็จรูปของเด็กอะค่ะนะคะอันนี้นะคะนำมาเพราะว่าข้างในเนี่ยมันจะมีตัวที่เป็นเจลที่ใช้ดูดน้ำนะคะส่วนพลาสติกอีกชนิดนึงก็คือเป็นแก้วพลาสติกนะคะเป็นที่โดยทั่วไปนะคะเอาที่ไม่มีสีนะคะถ้าเป็นไปได้เลือกที่เป็นใสๆนะคะแล้วก็สีของเกลืออนินทรีย์นะคะก็คือคอปเปอร์ซัลเฟตโพแทสเซียมเปอร์มังกาเนตนะคะส่วนสีย้อมพวกแคทไอออนิกแอนไอออนิกก็จะคล้ายๆกับที่ทดลอง

0: วันนี้ก็คือเมทิลีนบลูมาลาชเตกรีนนะคะคริสตัลไวโอเลตแล้วก็สีผสมอาหารพวกสีแดงสีน้ำเงินสีเขียวอะไรพวกนี้นะคะ Yeah, okay, I'm finished.
1: Yeah, Duangamon, what I'm thinking while I look at this, if you keep solution of methylene blue and malachite green that you had for today, it'll be very interesting for us to use it in this experiment. So please keep it and bring it.
0: Okay, I will take from my student. Actually, it belongs to my student. They use it at her small fish aquarium, a small box at her home, and I will bring it in the next 2 weeks with me.
1: Okay.
0: Yeah.
1: I could bring a purple glove to thank her.
0: Thank you very much to work in my lab. We appreciated your kindness.
2: Or you can bring anything as the suitcase is empty, then you can put everything. Well, I'm just kidding. Okay, anything else?
1: And, no, I think that's it. So people get to go home early, and then the last thing I will do is do my usual saying of Korkum Krab and Sewati Krab. Thank you so much for another nice workshop.
2: We already been 5 sessions in consecutive, so we really looking for the next one, which is quite special that you will be here. I wish that Jack can be coming with you.
1: I wish so too. I was going to try to work it, and he had something called final examinations.
2: Okay. Anyway, thank you, and. We see you next 2 weeks on that 17, right? 17 March.
1: Yes.
2: Okay. ค่ะก็วันนี้ก็จบรายการเพียงเท่านี้นะคะก็ขอขอบคุณอาจารย์เคนเนต ด็อกซี่นะคะแล้วก็คุณแจ็คนะคะขอขอบคุณบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนนะคะคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยนะคะเราพบกันอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งสุดท้ายของการอบรมเรื่อง Green Chemistry นะคะเป็นครั้งที่6นะคะในวันที่17มีนาคมนะคะโดยที่อาจารย์เคนนะคะจะมาอยู่กับเราที่กรุงเทพนะคะก็ขอให้เตรียมวัสดุต่างๆของการทดลองครั้งต่อไปซึ่งการทดลองครั้งต่อไปเนี่ยจะเป็นการทดลองทางด้านเคมีอินทรีย์นะคะโดยที่จะเน้นเรื่องของพอลิเมอร์แล้วเราพบกันวันที่17นะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิด

ท่านสามารถขอเข้ารับการไกล่เกลี่ยได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: ทุกคนที่เป็นหนี้นะร้องไห้เสียใจกันทุกคืน
1: ปัญหาหนี้สินเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบกับประชาชนโดยตรงก่อให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาทั้งปัญหาสุขภาพจิตของลูกหนี้ปัญหาสังคมที่คนถูกกดดันจากภาระหนี้และเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งยังมีความเสี่ยงต่อสภาพระบบการเงินรัฐบาลตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนเรื่องปัญหาหนี้สินได้เดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินทั้งระบบให้ประชาชนทุกกลุ่มด้วยการทำให้เกิดหนี้ที่เป็นธรรมสร้างระบบนิเวศทางการเงินคืนเงินกลับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิ

0: และเสรีภาพและกรมบังคับคดีจัดทำโครงการมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมทั้ง76จังหวัดบูรณาการทำงานร่วมกับทุกกระทรวงทุกหน่วยงานดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินภายใต้ปรัชญาที่จะไม่ขัดต่อวินัยทางการเงินและไม่ทำให้เกิดภาวะภัยทางจริยธรรมของผู้มีภาระหนี้สินโดยเป้าหมายสำคัญคือการสร้างความตระหนักรู้และเลือกใช้การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทซึ่งต้องเกิดจากความสมัครใจและเกิดความเป็นธรรมของทุกฝ่ายในการยุติข้อพิพาททางแพ่งและข้อพิพาททางอาญาตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทพุทธศักราช2562โดยเน้นหลักการไกล่เกลี่ยคือทางออกที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหานี้แบ่งเป็นการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องและการไกล่เกลี่ยหลังมีคำพิพากษาเพื่อให้ประชาชนที่เป็นลูกหนี้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทลดคดีความเข้าสู่กระบวนการศาลกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกรมบังคับคดีและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.และสถาบันการเงินกว่า23แห่งเดินหน้าจัดงานมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมเพื่อให้ลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหนี้เช่าซื้อรถยนต์หนี้สินข้าราชการหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ผิดนัดชำระหนี้เข้าเกณฑ์จะถูกฟ้องดำเนินคดีหรือไม่มีกำลังผ่อนชำระตามสัญญาได้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้ปรับโครงสร้างหนี้และรู้สิทธิตามกฎหมายนอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์และให้คำปรึกษาทางกฎหมายบริการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททั้งก่อนฟ้องและหลังศาลมีคำพิพากษาจัดเวทีเสวนาสร้างความตระหนักรู้ในการแก้ไขปัญหาหนี้การวางแผนและสร้างวินัยทางการเงินให้ประชาชนเป็นเกราะป้องกันปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน
1: ช่วยได้เยอะเลยครับคือจากที่โครงสร้างหนี้ครั้งนี้ครับคือมันช่วยลดเบี้ยปัดครับเราใช้แต่ชำระแต่เงินต้นเข้าไปนะครับนั้นถือว่าโอเคนะครับก็คือครับคือทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะพยายามใช้หนี
2: ้ทุกคนที่เป็นหนี้นะร้องไห้เสียใจกันทุกคืนการที่มาเนี่ยมันเหมือนแค่แสงสว่างนิดเดียวเท่านั้นเองซึ่งเราไม่ได้ตั้งความหวังว่าทางเจ้าหน้าที่จะช่วยเราได้เราไม่ได้ตั้งความหวังเลยแต่เรามาเพราะว่าอย่างน้อยมันแค่แสงสว่างน้อยๆเล็กๆแค่ที่เท่าที่เราเห็นที่เรามีเท่านั้นเองอะค่ะเวลาที่เขามีจัดแก้ไขหนี้นอกระบบน้ำก็อยากให้ทุกคนได้มากันถึงว่าจะมีโอกาสเพียงเล็กน้อยแต่ควรมาเผื่อว่ามันจะเป็นโอกาสที่ดีของชีวิตที่ว่าทำอาจจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นอาจจะพอจะมีคนที่เข้าใจดีที่เขาเมตตาที่เขาช่วยเหลือให้เราไปอยู่ในระบบได้
0: มหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมจึงนับเป็นหนึ่งในความตั้งใจที่ต้องการเห็นคนไทยหลุดพ้นจากการเป็นหนี้ของกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีด้วยการช่วยเหลือลูกหนี้ให้สามารถฟื้นฟูลุกขึ้นและเริ่มใหม่ได้ลดปัญหาความขัดแย้งหรือข้อพิพาทเพื่อให้เป้าหมายการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนของรัฐบาลประสบความสำเร็จเพื่อสร้างสภาพให้กับระบบการเงินของประเทศและสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจไทยต่อไปคุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
3: จากสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทำให้หลายจังหวัดในประเทศไทยกำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนขาดน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคจิตอาสาพระราชทานได้เข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยมีแผนในการจัดการน้ำในหลายระดับเช่นน้ำบนฟ้าน้ำบนดินและน้ำใต้ดินในส่วนของการจัดการน้ำบนดินนั้นยุทธศาสตร์สำคัญก็คือการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาน้ำอย่างยั่งยืนโดยการลงมือทำจิตอาสาพระราชทานจึงลงพื้นที่เผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนและช่วยสนับสนุนในด้านต่างๆพร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าของการจัดการน้ำอย่างยั่งยืนตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งในหลวงรัชกาลที่10สืบสานและต่อยอดมาจนถึงปัจจุบัน
4: แต่ละบ้านเราก็อยากให้ทำเก็บของตัวเองเพราะว่าที่นี่ค่าเฉลี่ย1ไร่เนี่ยน่าจะ

0: น้ำผลประมาณสัก 2,000 กว่าเก็บ
1: ถ้าเก็บไว้อย่างของลุงแหวงเนี่ย13บ่อเนี่ยน้ำปีนี้ไม่ได้ทะลักลงไปไหนต้องเก็บไว้เก็บไว้ทุกคนเก็บอย่างนี้น้ำจะไม่ท่วมคนอื่นเวลาหน้าแล้งเราก็ต้องเก็บไว้ใช
2: ้ลุงแสวงศรีธรรมบุตรเกษตรกรบ้านนาเรียงอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีผู้พลิกฟื้นผืนดินให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งลุงแสวงคือตัวอย่างของเกษตรกรที่ทดลองการจัดการน้ำบนดินตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งเมื่อลองทำแล้วได้ผลลัพธ์ที่ดีมากเป้าหมายของการจัดการน้ำบนดินคือการเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งและช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในฤดูน้ำหลากด้วยเริ่มต้นจากการขุดบ่อน้ำและนำดินที่ได้มาถมกันจนเป็นเนินเล็กๆเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและปลูกต้นไม้พืชผักสวนครัวเพื่อใช้เป็นอาหารและรักษาความชุ่มชื้นในดินส่วนบ่อน้ำที่ขุดไว้ก็สำหรับเก็บกักน้ำฝนไว้ใช้ตลอดทั้งปีส่วนพื้นที่นาก็เอาไว้สำหรับปลูกข้าวและขุดร่องน้ำไว้เลี้ยงปลาและหากมีพื้นที่ส่วนไหนที่ต้องการน้ำให้ใช้วิธีขุดคลองไส้ไก่เป็นลำคลองเล็กๆเพื่อกระจายน้ำไปให้ทั่วพื้นที่นอกจากทำให้พื้นที่ของตัวเองแล้วลุงแสวงยังร่วมมือกับเพื่อนบ้านและคนในชุมชนช่วยกันขุดบ่อน้ำต่อเนื่องกันจนกลายเป็นลำคลองสายน้ำจากผืนหนึ่งสู่ดินอีกผืนหนึ่งทำให้แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1: ถ้าใครจะทำเปลี่ยนลองดูว่ามันได้จริงหรือเราไม่ได้ทำไม่เราไม่ได้ลองหรอกเดี๋ยวนี้เพราะว่าพ่อเจ้าอยู่หัวลองมาแล้วเราแค่ทำตามแค่นั้นก็จบเพราะทุกอย่างทำมาเสร็จแล้วได้ผล 100% แล้วเราแค่ทำตามพ่อของเราแค่นั้นก็จบน้ำนี่สำคัญที่สุดถ้าไม่มีน้ำนี่ไม่ต้องคิดเลยเรื่องการเกษตรไม่ต้องคิดเลยคิดดีขนาดไหนถ้าไม่มีน้ำก็ไปไม่ได้ทุกอย่างมันอยู่ที่น้ำน้ำเป็นหัวใจหลัก
2: ปัญหาภัยแล้งจะสามารถแก้ไขได้อย่างยั่งยืนด้วยการร่วมมือร่วมใจกันของทุกๆคนที่รักในผืนแผ่นดินของเราจากนี้ไปเรายังไม่รู้ว่าวิกฤตภัยแล้งจะยาวนานหรือดุนแรงเพิ่มขึ้นแค่ไหนจิตอาสาพระราชทานพร้อมประสานความร่วมมือกับทุกคนทุกฝ่ายวางแผนบริหารจัดการน้ำลดปัญหาภัยแล้งในระยะยาวเพื่อให้แผ่นดินไทยของเรากลับมาอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนตลอด

0: ัติทางธรรมชาติตอนไฟป่าจากมนุษย์สุดอันตราย
1: พวกเราก็ได้เห็นถึงความรุนแรงและความร้ายแรงของไฟป่าที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของเราแล้วนะว่าความเสียหายมันมหาศาลโชคดีที่ไม่มีใครเสียชีวิตนะต่อไปเราจะระวังมากกว่านี้ครับเราจะอยู่เฝ้าตลอดเวลาที่เราเผาไร่กำจัดวัชพืชทุกครั้งเลยครับทางที่ดีอย่าไปเผามันเลยมันมีแต่ผลเสียมากกว่าผลดียิ่งจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเนี่ยถึงขั้นผิดกฎหมายเชียวนะ
2: แล้วผลกระทบจากไฟป่ามันร้ายแรงขนาดไหนหรอ DLTV
0: ไฟป่าส่งผลกระทบหลายด้านอย่างผลกระทบต่อพืชพันธุ์ในป่าไม้เพราะไปทำลายสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ผลกระทบต่อสัตว์ป่าและสิ่งมีชีวิตเล็กๆในป่าให้ได้รับบาดเจ็บล้มตายที่หนีรอดก็ขาดที่อยู่อาศัยรวมไปถึงแหล่งอาหารถูกทำลายส่วนผลกระทบต่อดินที่สิ่งปกคลุมดินถูกเผาทำลายเมื่อฝนตกน้ำที่ไหลบ่าไปตามหน้าดินจะพัดพาหน้าดินอุดมสมบูรณ์ไปด้วยไม่สามารถกักเก็บน้ำและธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชได้และผลกระทบต่อน้ำแหล่งน้ำจะเต็มไปด้วยตะกอนและขี้เถ้าจากไฟป่าทำให้ลำห้วยขุ่นเมื่อดินตะกอนไปทับถมในแม่น้ำมากขึ้นลำน้ำก็จะตื้นเขินทำให้เกิดอุทกภัยสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนและทรัพย์สินเป็นอย่างมาก
3: ไฟป่าจริง
1: วันนี้ปู่เลยชวนทุกคนมาทำกิจกรรมที่ชื่อว่าป่าเปียกซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งในหลวงรัชกาลที่10

0: องค์สืบสารรักษาและต่อยอดเพื่อมุ่งช่วยเหลือบรรเทาทุกภัยจากไฟป่าอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันป่าเปียกสามารถช่วยป้องกันปัญหาของไฟป่าโดยการนำเอาหลักการที่แสนง่ายดายแต่ได้ประโยชน์อย่างมหาศาลซึ่งมีด้วยกัน6วิธีวันนี้เราจะเลือกวิธีแรกมาทำกันก่อนนั่นก็คือการปลูกต้นกล้วยในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นช่องว่างของป่าประมาณ2เมตรข้อดีของวิธีนี้คือถ้าหากเกิดไฟไหม้ป่าขึ้นต้นกล้วยจะเป็นแนวปะทะไฟได้ดีเพราะต้นกล้วยสามารถอุ้มน้ำไว้ได้มากกว่าพืชชนิดอื่นๆทำให้ลดการสูญเสียน้ำลงไปได้มากมาเรามาลงมือกันปลูกเป็นแนวเป็นแถวให้ห่างกันต้นละ2เมตรนะทุกคน
1: ได้ครับ
0: ส่วนอีก5วิธีของป่าเปียกก็จะมีการจัดทำระบบป้องกันไฟไหม้ป่าโดยการใช้แนวคลองส่งน้ำและปลูกพืชตามแนวคลองไปด้วยวิธีต่อมาก็เป็นการสร้างระบบการควบคุมไฟป่าด้วยแนวป้องกันไฟของป่าเปียกโดยการอาศัยน้ำในชลประทานและน้ำฝนมาช่วยวิธีต่อมาคือการปลูกต้นไม้ที่โตเร็วคลุมแนวร่องน้ำเพื่อให้ความชุ่มชื้นค่อยๆทวีขึ้นและแผ่ขยายออกไปทั้งสองร่องน้ำทำให้ต้นไม้งอกงามและมีส่วนช่วยป้องกันไฟป่าได้เป็นอย่างดีเพราะว่าไฟป่านั้นมักจะเกิดขึ้นง่ายหากป่าขาดความชุ่มชื้นอีกวิธีคือการสร้างฝายโดยการปิดกั้นร่องน้ำหรือลำธารเป็นระยะระยะจะช่วยให้ดินเกิดความชุ่มชื้นแผ่ขยายก็ไปทั้งสองด้านกลายเป็นป่าเปียกและวิธีสุดท้ายคือการสูบน้ำเข้าไปในระดับที่สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วปล่อยน้ำลงมาทีละน้อยให้ค่อยๆไหลซึมดินเพื่อช่วยเสริมการปลูกป่าบนพื้นที่สูงในรูปภูเขาป่าให้กลายเป็นป่าเปียกซึ่งสามารถป้องกันไฟป่าได้อย่างมาก
2: โอ้โหทฤษฎีป่าเปียกของในหลวงรัชกาลที่9ยอดเยี่ยมมากๆเลยครับ

0: อย่างน้อยวันนี้เราก็ทำปราบเปียกสำเร็จไปหนึ่งวิธีแล้วสัปดาห์ต่อไปเราค่อยนัดกันต่อช่วยกันนะทุกคนเพราะทุกครั้งที่มีไฟป่าเกิดขึ้นเนี่ยมันโหดร้ายและอันตรายมากไฟป่าลุกลามแบบที่ควบคุมได้ยากแล้วยิ่งถ้ามีพวกเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเยอะก็จะยิ่งลุกลามเร็วขึ้น
1: เชื้อเพลิงธรรมชาติในป่ามีอะไรบ้างเหรอคะคุณตา
0: ก็พวกดินอินทรีย์ที่มีการทับถมของอินทรีย์วัตถุเป็นชั้นหนาใบไม้กิ่งไม้แห้งหญ้าท่อนไม้ตอไม้วัชพืชไม้พุ่มใบไม้สดต้นไม้ประมาณนี้แหละจ้ะหลานงั้นเรามาทบทวนสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่าที่มาจากมนุษย์กันอีกรอบนะทุกคนจะได้จำได้แม่น
2: ๆได้เลยค่ะ
0: สาเหตุการเกิดไฟป่าจากมนุษย์1เก็บหาของป่าบางทีเราจุดไฟเพื่อเพิ่มแสงสว่างในขณะที่อยู่ในป่าหรือเผาป่าเพื่อกระตุ้นการงอกของเห็ดหรือกระตุ้นการแตกใบใหม่ของพืชหรือเพื่อไล่ตัวมดแดงออกจากรังรมควันไล่ผึ้งพวกนี้ถือเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่ามากที่สุดสาเหตุที่สองการเผาไร่เป็นสาเหตุที่สำคัญรองลงมาและถ้าเราไม่ทำแนวกันไฟและไม่อยู่ควบคุมไฟก็ลุกลามได้สาเหตุที่สามการล่าสัตว์ด้วยการจุดไฟไล่ให้สัตว์หนีออกจากที่ซ่อนแต่ไฟที่จุดกลับลุกลามกลายเป็นไฟป่าไงล่ะอ้าวที่เหลือให้ปู่บอกบ้างเหนื่อยขอพักก่อน
3: มาต่อนะสาเหตุที่4คือการเลี้ยงสัตว์แบบปล่อยให้หากินเองตามธรรมชาติก็มักจะลักลอบจุดไฟเผาป่าให้โล่งให้มีสภาพเป็นทุ่งหญ้าสาเหตุต่อมาสาเหตุที่5ความประมาทความคึกขนองจากการเข้าไปพักแรมในป่าก่อกองไฟแล้วลืมดับหรือทิ้งก้นบุหรี่ลงพื้นป่าบางครั้งการจุดไฟเผาป่าจุดไฟเล่นเพื่อความสนุกสนานแค่นั้นส่วนสาเหตุสุดท้าย6คือการแกล้งจุดส่วนใหญ่จะมาจากการที่ชาวบ้านในพื้นที่มีปัญหาขัดแย้งเรื่องที่ทำกินหรือถูกจับกุมจากการกระทำผิดในเรื่องป่าไม้กับหน่วยงานของรัฐในพื้นที่ก็มักจะหาทางแก้แค้นเจ้าหน้าที่ด้วยการเผาป่านะ
1: ทำไมทำแบบนั้นได้นะแบบนี้
4: ไม
1: ่
4: น
1: ่
4: าจะทำแบบนั้นเลย
1: แย่จังเลยนะ
4: มันน่าเกล
1: ีย
4: ดจริ
1: ง
4: จริง
1: แย่จัง
5: คุณตาครับแล้วตอนที่คุณตากับพี่เจ้าหน้าที่มาดับไฟป่าที่นี่ให้ฟังหน่อยสิครับ
0: อ๋อได้สิไฟป่าที่เกิดที่นี่ก็อย่างที่เรารู้ว่ามันมาจากการเผากำจัดวัชพืชใช่ไหมแต่ไฟที่จุดดันลุกลามตอนนั้นมีชาวบ้านโทรมาแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ก็รีบไปให้ถึงที่เกิดเหตุพอถึงก็รีบสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันไฟทั้งชุดทั้งหมวกถุงมือรองเท้าที่ป้องกันไฟและควันไฟต้องก้มต่ำๆมองหาบริเวณที่สามารถเข้าไปดับไฟป่าให้ได้ตอนนั้นไฟมันลุกลามเร็วมากทุกคนต้องตั้งสติสงบสติอารมณ์ไม่ให้ตื่นตระหนกแล้วที่แย่กว่านั้นนะลมมันเปลี่ยนทิศทางตอนที่เจ้าหน้าที่กำลังดับไฟทำให้ต้องรีบเคลื่อนย้ายรถและอุปกรณ์ดับไฟไปอยู่ในทิศเหนือลมที่ใกล้ที่สุดและใหญ่ที่สุดที่ไฟป่าไม่น่าจะไหม้มาถึงได้
6: นานไหมครับกว่าจะสกัดไฟป่าได
0: ้เกือบ2ชั่วโมงเลยล่ะโชคดีมากที่วันนั้นสายฝนมาช่วยพวกเราเอาไว้ทำให้สกัดไฟป่าได้เร็วหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เข้าควบคุมพื้นที่เพื่อไม่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าไปแล้วก็ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่แล้วก็ประเมินเหตุการณ์ประเมินความเสียหายและวางแผนฟื้นฟูพื้นป่าอย่างมีระบบแบบแผนรวมถึงแผนการเยียวยาความเสียหายต่อไปนะส่วนชาวบ้านในพื้นที่เกิดเหตุและพื้นที่เสี่ยงก็ต้องฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดตาจะบอกให้นะทุกคนว่าปัญหาเกี่ยวกับป่าไม้เสื่อมโทรมของประเทศไทยยังมีอีกมากมายหลายพื้นที่อย่างทางภาคเหนือย้อนกลับไปกว่า30ปีก่อน พื้นที่บนดอยสูงจังหวัดเชียงรายกลายเป็นผืนดินสีน้ำตาลแดงของภูเขาหัวโล้นทอดยาวสุดลูกหูลูกตาและเมื่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าของพวกเราเสด็จมาเยือนดอยตุงเป็นครั้งแรกจึงมีพระราชปณิธานที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งพื้นที่และชีวิตชาวไทยภูเขาและทรงจัดตั้งโครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของป่าและต้นน้ำที่เคยเสื่อมโทรมให้กลับมีสภาพที่อุดมสมบูรณ์ดังเดิมโดยการปลูกป่าปลูกจิตสำนึกรักป่าพร้อมกับการสร้างอาชีพทางเลือกใหม่เปิดโอกาสให้คนบนดอยตุงมีอาชีพมีรายได้สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยละทุกคนนี่ก็เกือบ2เดือนได้แล้วนะกว่าเราจะได้เข้ามาฟื้นฟูป่ากันนะ
1: เจ้าหน้าที่คุณตาและทีมอาสาสมัครกู้ภัยทุกคนคงจะเหนื่อยและต้องเสียสละมากๆเลยครับปรบมือสิครับรออะไรถ้างั้น DLTV ขอเสริมเรื่องการเตรียมรับมือก่อนเกิดไฟป่าหน่อยได้ไหมครับ
3: ดีเลยปู่กำลังจะบอกให้ DLTV ช่วยให้ข้อมูลเสริมบอกทุกคนอยู่พอดีเลย
1: สิ่งแรกเลยที่เราต้องทำก็คือแจ้งเหตุไฟป่าทันทีที่เราพบเห็นหลังจากนั้นเราต้องเคลียร์พื้นที่ให้รถดับเพลิงเดินทางและเข้าถึงได้สะดวกง่ายต่อการจัดการปัญหาไฟลุกลามและไม่ทำตัวเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ส่วนอย่างอื่นที่เราต้องใส่ใจก็คือเราต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะช่วงฤดูแล้งเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟป่าศึกษาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดกรณีไฟป่าและต้องหลีกเลี่ยงทุกอย่างที่จะก่อให้เกิดไฟป่าทำความสะอาดบริเวณบ้านไม่ให้มีกองใบไม้หรือหญ้าแห้งระวังถังแก๊สถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟระมัดระวังการเผาหญ้าในฤดูแล้งให้มากขึ้นเป็นพิเศษทำแนวกันไฟบริเวณบ้านและเข้าร่วมซักซ้อมการอพยพเวลาที่มีไฟป่าเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ช่วยดับไฟอย่างสายยาง

0: ถังน้ำไม้ตบไฟให้มีติดบ้านไว
1: ้โอ้โหข้อมูลมาเป็นชุดเลย
0: ในเว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังมีข้อมูลเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดจากมนุษย์ที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะลองเข้าไปดูกันได้ครับ
2: ขายของ
3: วันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะ
2: ขอบคุณเหมือนกันค่ะ
0: ไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดจากมนุษย์เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นการเก็บหาของป่าการเผาไร่การแกล้งจุดไฟเล่นการล่าสัตว์การเลี้ยงสัตว์ความประมาทและความคึกขนองทฤษฎีป่าเปียกช่วยป้องกันปัญหาไฟป่าถือเป็นหลักการที่แสนง่ายแต่ได้ประโยชน์อย่างมหาศาล
4: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าน
0: ี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
5: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้วเหรอ
0: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหเฮ้ยนี่มันนอกโลก
0: ก็ใช่นะสิ
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายละมือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าวงกลม1หน่วยกับตรีโกณมิติเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับวงกลม1หน่วยนะครับคือวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางนะครับอยู่ที่จุดกำเนิดและมีรัศมีนะครับเท่ากับ1ครับถ้าเราสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาภายในวงกลม1หน่วยนี้นะครับมันก็จะมีด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยเท่ากับ1เสมอใช่ไหมครับและในเรื่องตรีโกณมิตินะครับค่าคอสนะครับเท่ากับชิดส่วนฉากและค่าซ้ายเท่ากับข้ามส่วนฉากครับและฉากในสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับ1เสมอเพราะฉะนั้นนะครับ x ของเราเนี่ยก็จะได้ค่าเท่ากับcos และ y ก็จะได้ค่าเท่ากับ sin ครับสูตรทั่วไปของวงกลม1หน่วยนะครับก็คือ x กำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับ1ครับเราก็จะสามารถแทนค่าcos และค่า sin ลงไปในค่า x และค่า y ได้ครับก็จะกลายเป็น cos กำลัง2บวก sin กำลัง2เท่ากับ1ครับโดยรูปทั่วไปนะครับเราจะเขียนกำลัง2อยู่ตรงนี้ของcos และ sin นะครับเมื่อเรารู้จักค่าตรีโกณมิติและวงกลม1หน่วยแล้วใช่ไหมครับวงกลม1หน่วยเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น4ควอแดรนท์นั่นเองครับโดยควอแดรนท์ที่1นะครับจะเป็นมุมระหว่าง0องศา

นะครับจนถึง90องศาครับและค่าทรายและค่าคอสนะครับจะมีค่าเป็นบวกครับในควอดรันท์ที่2นะครับจะมีค่าคอสเนี่ยติดลบแล้วก็ค่าทรายเนี่ยที่เป็นบวกครับและมีมุมนะครับอยู่ในช่วง0ถึง180องศาครับซึ่งวิธีการหาค่าตีโกณของมันนะครับก็คือเอา180นะครับลบด้วยมุมเกินครับเหมือนสมมุติน้องๆนะครับต้องการหาค่าทราย120องศานะครับก็ให้น้องๆนะครับหาค่า180ลบ120องศาครับก็จะได้กลายเป็นทราย60องศานั่นเองครับต่อไปนะครับจะเป็นควอดรันท์ที่3นะครับควอดรันท์ที่3นะครับจะเป็นมุมระหว่าง180องศานะครับจนถึง270องศาครับค่าคอสและค่าทรายเนี่ยจะมีค่าที่ติดลบครับโดยวิธีการหาค่าตีโกณนะครับมันก็คือมุมเกินนะครับลบด้วย180นั่นเองครับและในจตุภาคที่4นะครับหรือว่าควอดรันท์ที่4นะครับก็เป็นเหมือนกันครับแต่ค่าคอสและค่าทรายนะครับค่าคอสจะเป็นบวกแล้วก็ค่าทรายจะเป็นลบครับจากนั้นวิธีการหาค่าตีโกณนะครับก็จะเป็น360ลบมุมเกินครับหรือมันก็จะเป็นมุมติดลบนั่นเองครับต่อไปนะครับน้องๆก็จะต้องมาดูวิธีทั้งหมดนะครับว่าถ้าสมมติว่าน้องมีมุมเท่านี้มันจะอยู่ในคอนแดนไหนใช่ไหมครับพิจารณาดูว่าจะหาค่าตีโกณมิติในคอนแดนนั้นได้อย่างไรครับโดยเรานะครับจะหามุมทั่วไปที่เรารู้กันนะครับนั่นก็คือมุม0 30 45 60และ90ครับก่อนอื่นเลยนะครับน้องๆนะครับเอามือขึ้นมาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆคล่องนะครับว่าซ้ายเท่ากับซ้ายและคอสเท่ากับขวาครับแล้วเราเริ่มนะครับนิ้วแรกนะครับจะเป็นนิ้วที่0องศาครับนิ้วที่2นะครับจะเป็นนิ้วที่30องศาครับนิ้วที่3นะครับจะเป็นนิ้วที่45องศาครับนิ้วที่4นะครับจะเป็นนิ้วที่60องศาครับและนิ้วสุดท้ายนะครับจะเป็นนิ้วที่90องศาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆนะครับนับจำนวนนิ้วนะครับในฝั่งนั้นที่น้องๆจะหานะครับแล้วใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับเหมือนสมมุตินะครับน้องๆต้องการหาทราย45นะครับให้น้องๆเอานิ้วนั้นลงมาครับจากนั้นนะครับก็นับนิ้วฝั่งนั้นนะครับก็จะเป็น1 2ทราย45นะครับจะเป็นสแควร์รูท2ส่วน2นั่นเองครับหรือน้องๆนะครับต้องการหามุมคอส60องศานะครับคอสคือขวาใช่มั้ยครับ1ใช่มั้ยครับก็จะเป็นสแควร์รูท1ส่วน2นั่นเองครับและเมื่อเรารู้จักมุมองศากันแล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราต้องมารู้จักกับมุมเรเดียนนะครับน้องๆคงสงสัยใช่ไหมครับว่า1เรเดียนเนี่ยเท่ากับกี่องศาครับอันดับแรกนะครับเราต้องมาเทียบบัญญัติยางกันก่อนนะครับว่า360องศาเนี่ยมันเป็น2ไพเรเดียนใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมุติน้องมีมุมเซต้ามันจะเป็นกี่เรเดียนนั่นครับเราก็จะใช้บัญญัติยางนะครับขวาตั้งซ้ายหารล่างคูณครับก็จะเป็น2ไพหารด้วย360คูณด้วยเซต้าใช่ไหมครับจากนั้นก็ตัดเป็น180การที่เราจะเปลี่ยนมุมเซต้าให้กลายเป็นมุมเรเดียนเนี่ยเราจะต้องเอาเซต้าเนี่ยไปคูณด้วยพายส่วน180นั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นนะครับน้องๆนะครับมีมุมเท่ากับ60องศานะครับและน้องๆนะครับต้องการเปลี่ยนเป็นมุมเรเดียนก็จะกลายเป็น60คูณพายส่วน180นั่นเองครับก็จะเป็นตัดเป็น3ใช่ไหมครับก็จะเท่ากับพายส่วน3เรเดียนครับและน้องๆนะครับรู้จักกับมุมองศาและมุมเรเดียนกันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองทำโจทย์กันนะครับโจทย์ข้อแรกนะครับเขาบอกว่าจงหาค่าของทราย300ดูนะครับทราย300นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องวาดวงกลม1หน่วยกันก่อนนะครับโดยทราย300เนี่ยเป็นการหมุนจนมาถึงที่4นะครับซึ่งในควอดรันท์นี้นะครับค่าทรายเนี่ยจะมีค่าติดลบแปลว่าทราย300องศาเนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบทราย360ลบด้วยมุม300นั่นเองครับและเมื่อเราลบกันเสร็จใช่ไหมครับก็จะกลายเป็นทราย60องศาครับทราย60องศานะครับเมื่อเรานำนิ้วขึ้นมาใช่ไหมครับนิ้วนี้คือมุม60องศาเราก็จะเอานี้ลงแล้วนับนิ้วนะครับ1 2 3ใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับก็จะกลายเป็นลบสแควร์รูท3ส่วน2นั่นเองครับจากตัวอย่างเมื่อกี้นะครับเราได้ลองใช้กับมุมองศากันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองใช้กับมุมเรเดียนกันดูนะครับแทน15พายส่วน4คูณด้วยไซน์19พายส่วน6คูณด้วยโคเซก29พายส่วน2เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอันดับแรกนะครับเราจะมาลองดูกันที่แทน15พายส่วน4นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาเปลี่ยนมุม15พายส่วน4เนี่ยให้เป็นมุมที่เรารู้จักกันก่อนนะครับมันก็จะเปลี่ยนกลายเป็น4พายลบด้วยพายส่วน4นั่นเองครับและเมื่อเรามาลองวาดรูปกันดูนะครับมันก็จะได้ว่ามุม4พายเนี่ยคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย2รอบครบไปแล้วใช่ไหมครับแล้วจะเหลืออยู่ลบพายส่วน4นะครับมันก็จะกลายเป็นควอดรันท์ที่4อย่างนี้ใช่ไหมครับซึ่งในควอดรันท์ที่4เนี่ยค่าแทนเนี่ยเกิดจากไซน์กับคอสใช่ไหมครับค่าไซน์ในควอดรันท์ที่4เนี่ยมีค่าติดลบและค่าคอสในควอดรันท์ที่4เนี่ยมีค่าเป็นบวกครับเราจึงจะได้ว่าค่าแทนของเราเนี่ยจะติดลบนะครับต่อไปนะครับแทนคือทรายส่วนคอสใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอ่ะลบแทนพายส่วน4เนี่ยก็จะได้เท่ากับลบทรายพายส่วน4หารด้วยคอสพายส่วน4ครับและทรายและคอสพายส่วน4เนี่ยเราก็ลองยกนิ้วขึ้นมานะครับพายส่วน4คือมุม45องศาใช่ไหมครับทรายคือรูท2ส่วน2คอสก็คือรูท2ส่วน2เช่นกันครับก็จะได้เป็นลบสแควร์รูท2ส่วน2หารด้วยรูท2ส่วน2ก็จะมีค่าตัดกันได้พอดีใช่ไหมครับก็จะเป็นลบ1นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาค่าทรายสิบเก้าพายส่วน6ทราย19พายส่วน6เนี่ยสามารถเขียนขึ้นใหม่ได้เป็นทราย3พายบวกด้วยพายส่วน6นั่นเองครับซึ่งทราย3พายนะครับเกิดจากการที่เราหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย1รอบ
แล้วบวกด้วยไพใช่ไหมครับถ้าเราวาดรูปเนี่ยมันก็จะได้กลายเป็นไพอย่างนี้ใช่ไหมครับและบวกมาด้วยไพส่วน6ในควอแดรนท์ที่3ใช่ไหมครับค่าไซน์เนี่ยมีค่าที่เป็นติดลบเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นลบไซน์ไพส่วน6ครับและมุมไพส่วน6นะครับคือมุม30องศา30องศานะครับค่าไซน์นะครับคือ1ส่วน2นั่นเองครับก็จะได้กลายเป็นลบ1ส่วน2ครับตัวสุดท้ายนะครับโคเซก29ไพส่วน2โคเซกคือ1ส่วนไซน์ใช่ไหมครับก็จะเป็น1ส่วนไซน์และเรานะครับต้องเปลี่ยน29ไพส่วน2เนี่ยให้เป็นรูปทั่วไปนะครับก็คือ29หาร2ได้เป็น14ไพบวกไพส่วน2นั่นเองครับซึ่ง14ไพนะครับคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย7ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปนี้นะครับก็จะเหลือเพียงแค่บวกเข้าไปไพส่วน2ใช่ไหมครับซึ่งไพส่วน2ในรูปนี้นะครับจะเป็นค่าบวกนั่นเองครับก็จะกลายเป็น1ส่วนไซน์ไพส่วน2ครับซึ่งไซน์ไพส่วน2คืออะไรครับคือ90องศาใช่ไหมครับ90องศาคือสแควร์รูท4หาร2สแควร์รูท4เท่ากับ2 2หาร2เท่ากับ1นั่นเองครับดังนั้นผลคูณของข้อนี้นะครับก็จะเป็นลบ1คูณด้วยลบ1ส่วน2คูณ1ครับก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2นั่นเองครับจะเห็นได้ว่าถ้าเมื่อเรามีความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและตรีโกณมิติครบแล้วนะครับเราก็จะสามารถหาค่ามุมต่างๆของค่าตรีโกณมิติได้ครับไม่ว่ามุมนั้นนะครับจะมีมุมเป็นมุมองศาหรือมุมเรเดียนเนี่ยเราก็สามารถประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและควอแดรนท์ของมันเนี่ยเพื่อที่จะหาค่าได้นั่นเองครับ

น้องๆหลายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทเทรตระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรที่จะมาบอกให้ฟังค่ะซึ่งจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบททำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทเทรตนั่นเองค่ะในการทดลองการไทเทรตกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดลูกชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทเทรตนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดลูกชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการคายสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทเทรตระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทเทรตระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายใสไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทเทรตระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพูจะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองทีนี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยาการก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะ
จากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องๆระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมุนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

0: มีของเหมือนกัน2ชิ้นอีกร้านเนี่ยเป็นของธรรมดาทั่วไปที่ทุกคนเห็นแล้วแบบเฉยๆแต่พอมาอีกร้านนึงเป็นของที่ใส่ไอเดียใส่แพ็คเกจจิ้งลงไปใส่ไอเดียความสร้างสรรค์ใส่ต่างๆนานลงไปอ่ะทําให้มีความดึงดูดลูกค้ามากขึ้นนะคะ
1: รองเท้าฟองน้ําแบบคู่ละแบบ30 40เนี่ยแล้วเอามาแบบแต่งเพิ่มลูกปัดเพิ่มดอกไม้อย่างเงี้ยมันก็ขายได้แบบคู่เป็นร้อยอย่างเงี้ยค่ะทั้งที่ว่ามันเดินก็ลื่นเหมือนกันแต่ว่ามันสวยคนก็อาจจะแบบชอบมากกว่าอย่างเงี้ยค่ะ
2: อันเก่าๆเดิมๆคือเราก็เคยทำเคยใช้มาแล้วเคยลองมาแล้วแต่เราถ้าเป็นความรู้สึกหนูอยากได้แบบอะไรที่มันใหม่ๆแบบแปลกแหวกแนวไปเลยอะไรอย่างเงี้ย
1: อย่างเซเว่นอย่างเงี้ยเอาข้าวมาทำแบบเบอร์เกอร์ข้าวเหนียวอย่างเงี้ยเขาก็ยังขายได้ขายดีด้วย
3: แม้แต่คนขายผลไม้นะคะใส่สูตรเข้าไปนิดนึงก็น่าสนใจเขาละ
4: ตอนนี้คนไทยมันนิยมรับประทานซูชิไงเราก็เลยมาทำเป็นซูชิดีกว่าทำเป็นหน้าต่างๆหน้าใครหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เครื่องเคียงกับน้ำพริกอะค่ะ
5: ทำเป็นข้าวห่อหมกแบบว่าจะเป็นข้าวสีขาวอย่างเงี้ยวางข้างล่างจะมาทำแบบข้างบนอาจจะเป็นห่อหมกและรสชาติก็จะกลมกล่อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่มันจะแบบมีรสชาติของห่อหมกอยู่ในตัวจะมีรสชาติหนึ่ง
6: ในวันนี้รายการกล้าคิดกล้าทำมาอยู่ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามครั้งนี้เราจะมาท้าไอเดียสร้างสรรค์และทำการทดลองกับนักเรียนสายอาชีพซึ่งกำลังศึกษาอยู่คณะศิลปศาสตร์การโรงแรมและการท่องเที่ยวโดยทั่วไปน้องๆที่นี่จะได้เรียนเรื่องการทำอาหารด้วยค่ะสำหรับไอเดียที่ทางรายการจะพาไปชมในวันนี้เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารที่ทุกคนต้องซื้อหาในชีวิตประจำวันแต่มีความกล้าคิดกล้าทำที่ว่าจะทำอย่างไรให้ผลิตภัณฑ์ทั่วไปตามท้องตลาดนั้นสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้แถมยังกลายเป็นอาชีพหรือธุรกิจที่สร้างรายได้ให้กับเราในอนาคตอีกด้วยฉะนั้นวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามจึงขอแสดงความสามารถโชว์ไอเดียสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อาหารของนักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาให้รายการได้เห็นผ่านชื่อโครงการที่ว่า OIOG หรือ One Idea One Group นั่นเองค่ะที่มาของการทดลองและขอบเขตการทดลองที่วางไว้คืออะไรไปชมกันเลย
7: เคยได้ยินข้าวไทยไหมข้าวไทยคุณสมบัติที่ดีคือรสชาติที่ดีกลิ่นหอมนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ข้าวไทยโด่งดังไปยังทั่วโลกนะครับเช่นเดียวกันครับเราเองก็เป็นปัญหาก็คือเรื่องของข้าวไทยที่ถูกนำไปดัดแปลงพันธุกรรมมีการเปลี่ยนแปลงยีนโครโมโซมต่างๆทำให้ข้าวไทยเสียลดไปแล้วก็มาขายแข่งกับบ้านเราใช่ไหมดังนั้นอาจารย์อยากให้ช่วยกันคิดโดยแบ่งกลุ่มนะครับกลุ่มละ3คนโจทย์เป็นข้าวไทยคิดอาหารคาวที่ได้จากข้าวในรูปแบบที่ค่อนข้างจะกึ่งสำเร็จรูปให้คิดแพ็กเกจด้วยนะครับแพ็กเกจจิ้งให้เรียบร้อยนะครับสามารถขายสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ด้วยที่สำคัญก็คือมันต้องแตกต่างนะครับในอาทิตย์แรกๆเนี่ยอาจารย์อยากให้พวกเราช่วยกันคิดว่าจะทำมาในรูปแบบอะไรดีอาหารเป็นแบบไหนหน้าตาเป็นยังไงขายได้ยังไงวัตถุประสงค์สูงสุดของอาหารคืออะไรเอ่ยคุณภาพรสชาตินะครับความสะอาด
8: ดีนะ
9: เป็นอาหารที่มีผักเยอะไม่อ้วน
8: ไม่มีไขมัน
9: ใช่
8: แล้วเป็นอาหารก็ใส่ได้เหมือนกันเน
9: า
8: ะ
9: เป็นอาหารของคนไทยแท้ๆด้วยใช่
10: แล้วแกงกับข้าวนี่คือเราจะทำไงเราจะแยกหรือว่าเราจะคลุกคลุกไปเลย
9: เราคลุกดีกว่าไหมให้มันเป็นอาหารจานเดียว
8: ก็ลองทำดู
9: ให้มันกินสะดวก
8: ให้แบบว่าให้ข้าวเป็นรสแกงส้มไปเลยในตัว
4: ตอนนี้คนเขาฮิตที่นี่นะซูชิ
11: ก็เราก็ทำเป็นข้าวปั้นคลุกน้ำพริก
4: แล้วก็ทำเครื่องเคียงอะ
12: ปลาทูอะ
4: ปลาทูชะอม
10: ปกติหนูเป็นคนกินอาหารเซเว่นแล้วหนูกินคนรับหมูบ่อยอะเบื่อหนูอยากทำรับหมูทอดแล้วอะ
13: เธอทำไงให้มันแปลกใหม่อะ
10: ถ้าเป็นเหมือนแบบค็อกเทลที่แบบมาจิ้มกินอะไรเงี้ยหนูว่ามันน่าจะดีกว่าแล้วมีน้ำจิ้มให้เขาอะ
13: มันอาจจะคล้ายๆกับเซเว่นอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เราก็ทำให้มันแบบว่าแตกต่างไปจากเดิมอะไรเงี้ย
14: อาจารย์สวัสดีค่ะ
12: กลุ่มนี้ที่ทำแฮมเบอร์เกอร์ลาบทอดใช่ไหมคะ
14: ใช่
12: ที่ตั้งราคาไว้เท่าไหร่คะ
14: ก็ตั้งไว้ประมาณ25-30ค่ะ
12: แล้วที่ทำเนี่ยเป็นชิ้นพอคำประมาณกี่ก้อน
15: 5ก้อนค่ะ
12: อันนี้เดี๋ยวเราต้องมาคิดต้นทุนก่อนแล้วแหละว่าต้นทุนทั้งหมดที่เราใช้ไปเท่าไหร่นะคะต้นทุนการผลิตเท่าไหร่แล้วเราคิดกำไรบวกเพิ่มเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราต้องมาคิดกันนะคะ
6: ตอนนี้น้องๆแต่ละกลุ่มก็มีไอเดียที่จะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์รูปแบบอาหารจากข้าวหลากหลายอย่างและแน่นอนว่าก่อนที่จะลงมือทดลองทำอาหารต่างๆนั้นจริงน้องๆต้องพื้นที่ไปหาข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุดิบสิ่งที่จะนำมาผสมกับข้าวเพื่อให้เกิดรสชาติที่ลงตัวซึ่งข้อมูลที่น้องๆต้องการก็จะมีทั้งเรื่องราคาคุณภาพเพื่อนำมาคำนวณหาปริมาณต้นทุนการผลิตต่อไปค่ะเราตามไปดูกันค่ะว่าแต่ละกลุ่มเขามีวิธีการอย่างไรกันบ้าง
7: ใช่แล้วครับทางนี้นะครับ
14: มันหนูอยากทราบว่าลาบทอดกับลาบที่กินปกติมันใช้เครื่องปรุงเหมือนกันไหมทำให้มันเป็นก้อนอะไรเง
7: ี้
14: ย
7: ใช่ใช่เหมือนกันครับ
14: แล้วทำให้เป็นก้อนครับพี่
7: แล้วก็ปั้นเดี๋ยวใช่ไหมพอลาบเสร็จแล้วก็เราลงไปทอด
14: เราไม่ต้องใส่แป้งใช่ไหมคร
7: ับผมไม่ต้องใส่ก็กลายเป็นลาบหมูทอดไปแล้ว
16: ใหญ่ขี้เมาตัวเอง
14: ยุ่งใช่ไหม
7: ยัง
14: พี่อยากได้คำแนะนำเป็นทริคเล็กน้อยในการวางแผนการตลาดของหนูอะคะ
17: หนึ่งก็ต้องดูกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนนะอาจจะเป็นพวกกลุ่มออฟฟิศนะพวกกลุ่มนักศึกษาแต่ว่ามันต้องมีขนาดใหญ่พอสมควรนะรสชาติอาหารนะวัตถุดิบก็ต้องชั้นเลิศอ่ะเอาอย่างดีคัดอย่างดีกินครั้งเดียวมันต้องเอาอยู่เลยความอร่อยต้องเอาอยู่แล้วก็ลาบหมูทอดมันก็ไม่ใหม่นะแต่ว่ามันก็ไม่แผ่หลายทั่วไปอ่ะก็เราจับฐานลูกค้าให้มันดีแค่นั้นเอง
14: แล้วมีวิธีการโปรโมททางร้านยังไงบ้างคะเช่นมีโปรโมชั่นอะไรให้ลูกค้าแบบ
17: ไม่มี
14: คร
17: ับที่นี
14: ่
17: ไม่มีความอร่อยอย่างเดียวเท่านั้นจับใจ
18: พิมพ์ว่าเรามาทำปอเปี๊ยะกันนะเพราะว่าดูดิเดี๋ยวนี้อะไรขายก็เป็นคำเล็กๆชิ้นเล็กๆน่ารักอะถ้าเราทำเป็นปอเปี๊ยะเราเป็นคำแล้วข้างในมีเป็นแบบเป็นข้าวเป็นแกงอย่างเงี้ยน่ากินกว่าไหม
19: ถ้าเกิดว่าเราอยากจะรู้ว่าข้าวชนิดไหนดีข
7: ้
19: าวบางอย่างมันเหมาะกับข้าวบางชนิดเราก็ไปทำลองผัดดูทุกแบบเอามาสัก3แบบก็พอแล้วก็มาดูว่าหลังจากเราทอดเสร็จแล้วอะข้าวมันเป็นยังไงดีกว่าปะ
15: ก็คือหนูจะเอาข้าวมาผัดกับพริกแกง
7: ใช่
15: ไหมคะที่คิดกันไว้แล้วก็เอาแผ่นปอเปี๊ยะมาห
7: ่ออ
15: ันดับแรกคือหาข้าวแล้วก็พริกแกงนะคะก็เอามาผัดดูแล้วก็ลองเอามาปั้นเป็นก้อนๆลักษณะอาจจะแตกต่างกลมบ้างรีบ้างยาวบ้างอะไรเงี้ยแล้วเอาแผ่นปอเปี๊ยะห่อว่าแบบไหนที่เราห่อง่ายสะดวกอาจจะแนะนำไปตามร้านที่ขายพวกทำเกี่ยวกับปอเปี๊ยะทอดอะไรอย่างนี้ดีไหมคะเนาะเราจะได้ดูวิธีการทอดด้วยนะคะ
20: แป้งปอเปี๊ยะเนี่ยค่ะมันจะมีแบบเดียวเลยป่ะคะ
21: เดียวครับอย่างเดียวครับ
20: คุณลุงขายอยู่กิโลละ
21: 80บาท
20: กิโลละ80ถ้ากิโลนึงมันจะห่อได้กี่ชิ้นนะคะโดยประมาณ
7: 100 แผ่น
20: ถ้าอาจารย์กำหนดมาเราก็ค่อยมาคำนวณว่าเราจะซื้อกี่กิโลเรารู้แล้วนี่ว่ากิโลนึงมีประมาณ100แผ่น
22: ใช้เป็นข้าวหอมแ
20: ค่อยากได้เป็นข้าวที่ไม่แข็งมากแต่ก็จะไม่แฉะ
23: กลัวว่าเวลาผัดออกมาแล้วบอกว่าม
20: ันจะเละ
23: มันจะเละอ่ะครับ
20: เพราะว่ามันเจอกะทิด้วยเจออะไรด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
24: ข้าวไหนครับข้าวสองให้ข้าวอะไรครับ
23: ข้าวเชียงราย
20: ถ้าเทียบกับข้าวเสาให้อะคะ
23: แข็งกว่า
24: แข็งกว่า
20: ข้าวสองตัวนี้อะไรที่ท็อปที่สุดเลย
24: เชียงราย
20: อันนี้คือพริกแกงเขียวหวานที่จะใช้อันนี้คือพริกแกงผัดเผ็ดที่จะใช้ค่ะสรุปพิมพ์คิดว่าพิมพ์จะใช้ข้าวหอมพิเศษเชียงรายเพราะพี่เขาบอกว่าจะนิ่มกว่าข้าวเสาให้อีกแล้วก็มีความคงทนพึ่งหุงใหม่ๆก็จะเป็นเรียงเม็ดสวยกว่าแล้วก็จะไม่เละด้วยนี่แหละใช้หอมพิเศษเชียงรายดีกว่า
24: แต่ถ้าเกิดถ้าเราไม่ลองหุงดูมันก็ไม่รู้นะ
25: พอดีว่าพวกหนูกำลังศึกษาวิธีการทำห่อหมกอะค่ะ
26: เราก็ต้องมาดูว่าตอนนี้ในตลาดเขาที่เขาขายเนี่ยมันทำห่อหมกในรูปแบบของอะไรบ้าง
25: ของเราจะแปลกใหม่แน่นอนค่ะเพราะว่าเรามีข้าวอยู่ข้างล่างด้วยค่ะอาจารย์แต่ห่อหมกของเราถ้าเกิดใช้เป็นหม้อดินนะคะจะสะดวกต่อการตักทานนะคะอาจารย์เพราะจะได้ทั้งข้าวด้วยแล้วก็ได้ทั้ง
26: ใช่ไหมเราก็ต้องคำนึงถึงต้นทุนว่ามันสูงไหมแล้วใส่หม้อดินมันก็คือไม่แปลกใหม่ เราทำยังไงให้มันสร้างสรรค์ว่าคนอื่น
0: ถ้าใบตองถ้าเป็นแบบธรรมดามันก็จะ
26: ซ้ำเหมือนที่เขาขายในตลาด
0: เราก็เปลี่ยนเป็นรูปลักษณ์ไหมถ้าเราเปลี่ยนรูปลักษณ์ของใบตอง
26: จะทำเป็นแบบกล้วย
0: ใช่ไหมใช่กล้วยนะเวลารับประทานนี่ก็คือแบบว่าสามารถบีบขึ้นมาเหมือนคล้ายๆปีโป้เนาะแบบจะสะดวกในการรับประทานนะคะ
26: ก็แต่ว่ามีข้าวรองอยู่ข้างล่างใช่ไหมคะแล้วก็มีผักก็เป็นความคิดที่ดีเพราะว่ายังไม่มีตลาดที่แบบว่าขายในจุดนี้มา
1: พี่แกงคือเราเน้นไปที่พี่แกงเลยเหรอไปพี่แกง
2: พี
3: ่เราก็ต้องหา
1: จุดเดียวเลยใช่ป่ะ
2: ใช่
1: เราก็ไม่ต้องไปที่อื่นแล้วหรือจะมีเนื้อสัตว
2: ์เนื้อสัตว์
1: ปลาไก่อีกโอเคโอเค
5: มาตรฐานเดิมเขาใช้พริกแกง2ขีดใช่ไหมครับเนื้อหมูเนื้อปลาเนื้อไก่เนื้ออะไรก็ได
1: ้
5: โลนึงต่อพริกแกง2ขีด
1: อ๋อโลนึงเนื้อสัตว์โลนึงต่อพริกแกง2ขีดอ๋อเราได้ข้อมูลมาแล้ว
3: โลนึง
1: อันนี้จะเป็นข้าวเสาให้นะคะ
5: ใช่ค่ะ 100% ไม่เละแน่นอน
1: แต่ถ้าเป็นในเนี่ยนะอะไรนะ
3: ถ้าเป็นข้าวสีแดงค่ะพี่
2: สีแดงเม็ดมันจะแข็งใช่ไหมคะ
5: ใช่มันจะแข็งกว่า
2: แข็งกว่าธรรมดาแบบนี้หรือเปล่า
5: ค่ะจะแข็งกว่าตัวนี
1: ้อ๋อเออเนี่ยถ้าเราใช้เราคงจะใช้ข้าวอันนี้นะเพราะว่าเวลาเราหุงอ่ะ

0: มันจะได้แบบว่าไม่มันจะได้แบบอยู่ตัวไงมันจะได้แบบว่า
1: ไม่
0: เหน
1: ีย
0: วไม่เหนียวไม่เละจัดไว้ด้วยจัดไว้ด้วย
2: แล้วหมูบดต้องหมูบดอันนี้เลย
0: อ๋อต้องใช้หมูบด
2: ต้องใช้หมูบด
0: อยู่ที่กิโลละ102 บาท
2: 102 บาทถ้าอย่างนู้นปนมันนิดหนึ่งก็72
0: แบบนี้จะปนมันนะคะ72 บาท
1: แล้วมีปลาอะไรที่ทำห่อหมกได้อีกไหมคะ
0: ส่วนใหญ่เขาจะใช้ปลาช่อนค่ะอยู่กิโลเท่าไหร่คะ
2: โล 140
3: เราก็จะมาสรุปกันนะคะว่าวันนี้เราได้อะไรมาบ้าง
0: จากที่วันนี้เราจะต้องมา
1: ตลาด
0: มาตลาดมาดูร้านดูร้านเลยแต่ไม่เจอ
1: ปิดนี่คืออุปสรรคของเรา
0: ใช่เราก็เลยพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสโดยที่
3: เราม
0: าด
3: ู
0: วัตถุดิบ
3: กัน
1: แล้วก็มาคำนวณต้นทุนด้วยว่ามัน
0: ใช้
1: เงินเท่าไหร่หรือยังไง
4: เราได้ข้อสรุปแล้วล่ะว่าสุดท้ายแล้วเราจะมาซื้อของที่นี
5: ่
4: เพราะว่าราคาก็ถูกแล้วก็แม่ค้าก็เป็นกันเองดี
5: ได้เบอร์มาแล้วนี่เมื่อกี้
4: ใช่เมื่อกี้ได้เบอร์คนขายปอเปี๊ยะมาแล้วแผ่นปอเปี๊ยะมาแล้ว
5: โอเคตามนี้นะ
4: ใช่เอาตามนี้เลย
6: อันนี้เป็นไงบ้างคะว่า
5: สู้
4: สู
3: ้แต่ต้องทำผลงานชิ้นนี้ออกมาดีที่สุด
0: ใช่สู
3: ้สู้เว้ย
0: เย
7: ้มาถึงตอนนี้น้องๆทุกกลุ่มก็ได้วิเคราะห์ข้อมูลการผลิตสินค้าของตนปรึกษาคุณครูประจำกลุ่มเกี่ยวกับวิธีการนำเสนอสินค้าอย่างไรให้สร้างสรรค์และเป็นที่ประทับใจต่อคณะกรรมการในตอนหน้าเราจะตามดูกันต่อค่ะว่าการนำเสนอของน้องๆจะประสบความสำเร็จตามที่ตนเองคาดหวังได้หรือไม่หรือกลุ่มใดจะถูกตำหนิผ่านคณะกรรมการผู้มีชื่อเสียงระดับประเทศอย่างดร.ยิ่งศักดิ์ต้องติดตามตอนหน้าค่ะ
8: ฉันจะบอกอะไรให้นะ3คนพรีเซนต์แล้วไม่รู้เรื่องเลย
9: แน่ใจนะว่าบ้านเธอแกงส้มใส่ตักใคร
8: อาจารย์นี่สามารถใจว่าถ้าคุณเอาตัวนี้มาทำขายนะเกิด

0: ำเดิมในตอนที่แล้วของการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ OIOG หรือ One Idea One Group ที่น้องๆทั้ง5กลุ่มจะต้องคิดผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารที่ถูกสร้างสรรค์จากข้าวไทยจนได้ชื่อและไอเดียผลิตภัณฑ์เรียบร้อยแล้วนั้นก็มาถึงวันที่น้องๆจะต้องนำเสนอหรือพรีเซนต์ไอเดียต่อหน้าคณะกรรมการกันแล้วการเตรียมตัวความพร้อมของแต่ละกลุ่มจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปชมกันเลยค่ะ
1: พอไปเจอคณะกรรมการจริงๆมันตื่นเต้นมาก
2: ก็ตื่นเต้นค่ะเพราะว่าทราบจากกรรมการว่ามีอาจารย์ยิ่งศักดิ์ด้วยค่ะ
3: ถ้าจะตื่นเต้นมากคงจะเป็นท่านอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะเพราะว่าอย่างที่เราทราบก็คือท่านเชี่ยวชาญด้านอาหารอยู่แล้วนะคะซึ่งนักศึกษาทุกคนจะเกรงตรงนี้กันอยู่นะคะ
4: พูดถึงเตรียมความพร้อมเราจะโดนผมเลยค่ะคือแบบไปถึงก็ไม่ได้เตรียมอะไรก็คือแบบเตรียมที่พิเศษเลยอ่ะ
5: ตอนเที่ยง
6: ก็มันต้องมีความตื่นเต้นเป็นธรรมดาค่ะไม่ค่อยตื่นเต้นสักเท่าไหร่นะคะก็ได้เคยได้พบปากกับท่านคณะกรรมการทุกคนมาแล้วเคยได้พูดคุยกันมาบ้างแล้ว
7: มากลุ่มแรกก็รู้สึกตื่นเต้นมากแล้วคุมพยายามคุมสถานการณ์ให้อยู่พยายามพูดให้ชัดเจนแล้วก็ให้คณะกรรมการรู้เรื่องที่สุดนะคะ
8: ปอเปี๊ยะห่อข้าวแกงเขียวหวานนะคะวิธีการทำก็ปกติทั่วไปนะครับคือการนำข้าวไปผัดกับเครื่องแกงครับเสร็จพอผัดเสร็จปุ๊บก็เอามาตั้งทิ้งไว้แล้วก็เอามาห่อกับแป้งปอบเปี๊ยะนะครับแล้วค่อยนำไปทอดราคาก็จะอยู่ที่ตกชิ้นละ7บาทซื้อ3ชิ้นก็จะเหลือ20บาทหากซื้อ5กล่องขึ้นไปนะครับก็จะแถมน้ำ2แก้วครับ
0: ภายหลังจากการนำเสนอไอเดียสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากข้าวไทยเสร็จเรียบร้อยแล้วทางคณะกรรมการแต่ละท่านก็มีข้อแนะนำดีๆให้น้องๆนักเรียนทุกกลุ่มเพื่อเป็นการพัฒนาและปรับแก้ไอเดียต่างๆที่นำเสนอในวันนี้ให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมค่ะ
9: เสี่ยงมากเลยนะที่เอาข้าวมาห่อกับแป้งแล้วถ้าผัดไม่ดี

0: ายน้ำเสียงที่พูดมันไม่เชิญชวนให้น่าสนใจเลยบางทีของมันธรรมดามากแต่เวลาพูดอะอย่างเช่นข้าวผัดเนี่ยเวลาใส่น้ำพริกแกงลงไปผัดกับข้าวมันหอมหอมมันต้องแบบมีฟีลลิ่งหน่อยจะไปดูน่ากินนะหนูนะหน้าหนูตายซากมากเลยทั้ง3คนนะปรับปรุงนะหนูนะ
1: เมื่อกี้เรื่องของกำไรด้วยนะครับ
2: ก็ขอให้กำลังใจลูกทั้ง3คนนะพอดีต้องถือว่าเป็นกลุ่มแรกพอเป็นกลุ่มแรกก็ความตื่นเต้นก็มีถูกไหมครับไม่เป็นไรนะครับอย่างที่ท่านอาจารย์ทั้ง2คอมเมนต์ไปเนี่ยเราก็น้อมรับไปแล้วก็ไปปรับปรุงครับก็ให้กำลังใจครับขอบคุณครับ
3: ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นแต่ก็ทีนี้มันก็มีแต่เพื่อนๆก็เลยไม่มากเท่าไหร่แต่ก็ตื่นเต้นนะคะ
4: พอพรีเซนต์จริงๆตื่นเต้นมากจะแบบพูดไม่เป็นเลยพี่กลุ่มเราก็จะเป็นข้าวปั้นน้ำพริกกะปิ
3: เราจะมีการนำเอาน้ำพริกกะปิมาผสมกับข้าวแล้วก็ทำเป็นข้าวปั้นซูชิปกติพวกญี่ปุ่นเขาจะมีแบบหน้าปลาแซลมอนนะคะไข่กุ้งอย่างเงี้ยแต่เราจะเป็นปลาทูชะอมไข่แล้วก็จะเป็นกะหล่ำปีห่อข้าวค่ะกล่องนึงค่ะก็คือจะมี6ชิ้น30บาทต่อกล่องค่ะส่วนโปรโมชั่นของเราก็คือซื้อ2กล่องแถม1ชิ้นนะคะ
0: เตรียมงานพรีเซนต์ภาพได้น่าเอ็นดูสวยงามดูแบบมีสกุลชาติอันนี้หน้าตาของอาหารที่หนูทำเนี่ยมันเป็นฟิวชั่นชัดเจนข้าวไทยเราคลุกกับน้ำพริกมาปั้นก็อร่อยเบ็ดเสร็จในคำเดียวแล้วก็อร่อยได้ด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้คือหลักแนวความคิดเลยและเป็นจุดขายที่เด่นมากอาจารย์นิ่งสมั่นใจว่าถ้าคุณเอาตัวนี้มาทำขายนะเกิด
2: น่าสนใจมากสมมติว่าหนูจะลงทุนเนี่ยนะครับที่บอกว่าตรงแถวหน้าออฟฟิศกล่องนึง30บาทใช่ไหมหนูได้คิดไหมว่าต้นทุนเป็นอะไรยังไง
1: ต้นทุนเท่าไหร
4: ่เมื่อลองทำดูแล้วต้นทุนต่อกล่องเนี่ยจะอยู่ที่กล่องละ18บาทค่ะ
2: โอ้ต้นทุน18บาท
0: สูงพูดคอสตั้ง18เกิน 50% เจ๊งแน่
2: นะแต่ว่าเห็นด้วยครับว่าอันนี้น่าสนใจทำไมถึงจะต้องเป็นข้าวปั้นปลาดิบเป็นซูชิอย่างเดียวใช่ไหมแบบนี้เราก็ทำได้และน่าสนใจถือว่าให้กำลังใจครีเอทน่ารักครับ
0: แต่ในความรู้สึกของอาจารย์คุณบอกว่าเนื้อปลาคุณก็พยายามจะเคลมว่าเลี้ยงใช้ปลาช่อนนะคะจะใช้คำบ้าแล้วปลาช่อนแพงจะตายแล้วหัวบะเลอบะล่าซื้อมามีเนื้อนิดเอาหัวไปเสี่ยงทิ้งเหรอล้อสิอันนี้ก็เริ่มต่อแววเจ๊งแล้วนะคะตั้งแต่เริ่มต้น
1: ช่วยกลับไปคิดครีเอทเรื่องของการที่ทำให้ทั้ง3ส่วนไม่แยกออกจากกันด้วยทำยังไงให้มันกินคำเดียวแล้วมันกินทั้งข้าวทั้งผักแล้วก็ทั้งห่อหมกไปในคราวเดียวกันด้วยครับฝากไว้ด้วยครับ
2: ต้องขอชมนะกลุ่มนี้นะก็มีกระบวนการในการพรีเซนต์ค่อนข้างที่จะละเอียดใช้เวลา5นาทีเนี่ยได้อย่างคุ้มค่านะครับ
0: พริกแห้งโขลกหอมกะปิตะไคร้กระชายนี่ไปลอกมาจากไหนแปลมาจากไหนฉันเพิ่งเห็นแกงส้มเนี่ยมีตะไคร้แน่ใจนะว่าบ้านเธอแกงส้มใส่ตะไคร้แปลมาจากไหน
2: เรื่องแบรนด์อเล็ดนี่ชอบนะแต่อย่าใช้คำว่าอเล็ดไรซ์ถ้าอเล็ดไรซ์เนี่ยนะจะเป็นข้าวอย่างเดียวถูกไหมลูกถ้าเกิดต่อไปเปิดร้านหรืออะไรแล้วนะแบรนด์นี้ใช้ได้นะอเล็ดเนี่ยแต่ใช้คำว่าอเล็ดฟู้ดหรืออะไรก็แล้วแต่ให้มันกว้างไว้ชื่อแบรนด์ถือว่าโอเคนะ
5: ก็หนักใจในเรื่องของการพรีเซนต์นะคะเพราะว่าจากเป็นกลุ่มที่แตกต่างจากกลุ่มอื่นออกไปที่เขาเป็นข้าวเจ้าอะไรก็เป็นข้าวเหนียวอย่างเงี้ยค่ะ
6: เราจะหนักใจในเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์เราไม่ค่อยหนักใจเรื่อง PowerPoint อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าอันนั้นมันก็เป็นแบบว่าส่วนประกอบเล็กๆแต่ส่วนประกอบใหญ่คือรูปลักษณ์ตัวผลิตภัณฑ์ของเราอะค่ะที่มันน่าหนักใจมากกว่าก
7: ราบสวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆที่รักทุกคนด้วยค่ะทุกคนเนี่ยก็เคยกินลาบกับข้าวเหนียวที่ขายตามข้างทางกันแล้วก็รสชาติแซ่บมากค่ะทางกลุ่มเรานะคะก็เลยคิดว่าผลิตภัณฑ์ของเรานะคะแซ่บเวค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าจะถูกปากของคนในวัยทำงานแล้วก็วัยเด็กๆทุกคนตอนนี้ด้วยค่ะข้าวเหนียวเนี่ยมีสารตัวนึงแต่จำไม่ได้ว่าสารชื่ออะไรอะค่ะสารตัวนี้นะคะทำใหคนรับประทานเข้าไปแล้วเนี่ยรู้สึกเอิงจำใสตลอดเวลาแล้วก็รู้สึกรู้สึกอิ่มมีความเหนียวแล้วก็อาจจะแข็งถ้าโดนลมใช่ไหมคะเป็นอุปสรรคมากค่ะทางกลุ่มเราเนี่ยก็คิดค้นวิธีการทำที่จะทำให้ข้าวเหนียว

0: ไม่แตกออกจากกันโดยการนำไปชุบไข่แล้วก็ลงทอดค่ะ
1: คำว่าแซ่บเวฟังอย่างนี้ทุกคนก็หรือเก๋นะพูดง่ายๆเลยตั้งแต่พรีเซนต์มากลุ่มนี้ดูมีความเป็นสากลในการพรีเซนต์แล้วมันดูเป็นลักษณะของความเป็นดีไซน์ของคนรุ่นใหม่จริงแต่พอกลับมาถึงตัวโปรดักต์จริงๆน่ากลัวมาก แน่ใจเหรอแกเอาไปทอด2ทีอ่ะมันเป็นการควบคุมคุณภาพโปรดักชั่นที่ลำบากที่สุดแสดงว่าเธอต้องมีน้ำมัน2กระทะสิ้นเปลืองพอสมควรนะ
2: ยิ่งทอดทุกอย่างก็จะดำพอหมูดำข้าวเหนียวก็ดำดังนั้นเนี่ยกล่องก็ยิ่งสีดำอีกมันก็จะดูไม่น่ารับประทานเข้าไปใหญ่ฝากดูเรื่องของหน้าตาอาหารนิดนึงครับ
3: หนูพูดอยู่คำหนึ่งคือคำว่าอุปสรรคใช่ไหมข้าวเหนียวเป็นอุปสรรคเล่ามาซิว่าเป็นยังไงอุปสรรค
0: ก็เนื่องจากกลุ่มอื่นที่ทำกันมาใช้ข้าวเจ้าข้าวสวยทำกันใช่ไหมคะมันทำให้แล้วก็ข้าวของเขาเนี่ยอยู่ข้างในผลิตภัณฑ์ของเขาอะค่ะแต่ข้าวของเราเนี่ยมันอยู่ข้างนอกมันทำให้เกิดอุปสรรคในการทอดในการปั้นอะไรแต่ละอย่างค่ะมันยากมากค่ะ
3: อันนี้ถ้าเกิดสมมติว่าหนูจะไปพรีเซนต์งานจริงๆเลยเนี่ยนะมันจะมีสองพาร์ทพาร์ทที่หนูพูดเนี่ยถูกต้องเลยตามประเด็นของการตลาดมันจะมี SWOT ที่หนูพูดนี่ก็คือเรื่องของอุปสรรคภายในตัวเราเองคือคำว่า weaknesses หนูพูดถูกต้องแต่ถ้าเกิดหนูไปพูดแบบนี้ปั๊บแล้วพอหนูพูดปั๊บแล้วหนูจบหนูไม่ได้แก้ไขอะไรตัวเนี้ยมันจะทำลายตัวหนูเองถูกไหมคะทีนี้ตรงนี้เนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยเป็นไปได้สูงมากนะแฮมเบอร์เกอร์ราบหมูทอดตัวราบหมูทอดเห็นด้วย 100% แต่เมื่อกี้ถามอาจารย์แม่แล้วว่าแข็งไหมแข็งแน่นอนเพราะถ้าเกิดแข็งแน่นอนปั๊บเนี่ยหมายถึงข้าวเหนียวถูกไหมครับหนูก็พูดเองเป็นอุปสรรคใช่ไหมลูกถ้าเกิดอันนี้พอดีครูก็ไม่มีความรู้เรื่องอาหารแต่มันจะมีข้าวเหนียวมหัศจรรย์อยู่ข้าวเหนียวมหัศจรรย์เนี่ยจะไม่แข็งเลยนึกออกไหมถ้าเกิดจะปรับตรงนั้นเนี่ยแล้วไม่ต้องทอดตรงนี้เป็นเรื่องของต้นทุนนะอันนี้ถือเรียกว่าเป็นการประยุกต์เรื่องของโปรดักต์เพราะหนูพูดเนี่ยตามหลักการตลาดถูกแล้วรู้ตัวแล้วล่ะว่าอุปสรรคจริงๆก็คือตัวของข้าวเหนียวถ้าเรารู้ปั๊บเราปรับปรุงเปลี่ยนแปลงซะนั้นนี้จะโอเค
0: ก็อย่างที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะท่านบอกว่ากล้าที่จะเอาข้าวเหนียวมาดัดแปลงในมาผสมผสานกับอาหารที่เราทำอะค่ะก็ชอบตรงนี้แล้วก็คิดว่าเป็นจุดเด่นของกลุ่มเราด้วยค่ะ
4: แล้วเราก็ยังจะกล้าเอาทำต่อไป
5: ป่ะต่อไป
0: แล้วก็มีคอมเมนต์ของอาจารย์ที่บอกว่าให้ใช้ข้าวเหนียวผัดจันตรงนั้นคงเปลี่ยนไม่ได้เพราะว่าต้นทุนมันสูงมากจะขายกับกลุ่มเป้าหมายของเราไม่ได้ค่ะ
2: ที่กับคณะกรรมการอาจารย์ทุกท่านคอมเมนต์ไปนะครับไม่ว่าจะติหรือชมนะครับอะไรที่ดีแล้วก็พัฒนาต่อขึ้นไปอีก
1: สำหรับตัวจริงๆสักคิดว่าทั้ง5กลุ่มถ้าให้โอกาสผมขอให้ทั้ง5กลุ่มนี้ผ่านหมดเลยแล้วก็ไปปรับปรุงในขั้นตอนต่อไปครับ
3: สำหรับการแข่งขันมีแพ้มีชนะแน่นอนในวันนั้นช่างมันแพ้นะแพ้เป็นบันไดชนะเป็นสะพานและประสบการณ์เป็นบทเรียนขอบคุณจ้ะ
6: เรียนได้กล้าคิดกล้าทำที่จะคิดผลิตภัณฑ์แปลกใหม่อย่างสร้างสรรค์อาจารย์คิดว่ามี
3: ทำออกมาปั๊บอาจจะใช่หรือไม่ใช่อย่างที่เราคิดก็ได้แล้วก็มีคณะกรรมการมีผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมาให้ข้อคิดเห็นโอกาสอย่างเนี้ยมันจะพัฒนาได
1: ้แน่นอนเลยสำหรับเรื่องอย่างเนี้ยอาจารย์ต้องขอบคุณทางรายการมากเลยนะครับที่เปิดโอกาสศึกษาได้มีโอกาสแค่เริ่มต้นคำแรกคือคำว่าคิดก่อนเพราะการปฏิบัติใดๆก็ตามถ้าจะได้ผลดีต้องเกิดจากการคิดที่รอบคอบปัจจุบันเราพยายามจะส่งเสริมให้เยาวชนของเรากล้าที่จะคิดออกไปนอกกรอบและหาความเป็นไปได้ว่าสิ่งที่ตัวเองคิดนั้นนะมันเกินความเป็นจริงไหมหรือมันเป็นความคิดที่ท้าทายทำให้เราต้องพยายามให้มันเป็นความจริงให้ได้อันนั้นคือสิ่งที่เราต้องการนะครับการที่เราจะหลีกหนีการรับประทานอาหารที่ซ้ำซากจำเจไม่ว่าจะเป็นหน้าตาเครื่องปรุงหรืออะไรก็ตามแล้วเอาฟิวชั่นมาใส่บ้างเอาความเป็นกระแสนิยมของคนในกลุ่มเขาเข้ามาเพิ่มเติมหรือเอาวัตถุดิบที่เขามองเสร็จแล้วว่าตัวนี้มีประโยชน์ราคาไม่แพงแล้วเป็นของบ้านเราอย่างเช่นปลาไทยๆอย่างเงี้ยเอามาใส่อันนี้ผมเห็นด้วยเพราะฉะนั้นการที่เราจุดเริ่มต้นของเราก็คือเริ่มต้นให้นักศึกษาได้มีโอกาสคิดนั่นถือเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุด
7: จะเอาคำที่คณะกรรมการนะคะที่เขาได้ติได้ชมหรือได้อะไรได้ว่าเรามาอย่างเงี้ยเราก็สามารถนำไปคือแก้ไขค่ะในส่วนที่เขาได้บอกมาว่าตรงไหนผิดพลาดนะคะ
5: สรุปผลการทดลองกล้าคิดกล้าทำในวันนี้ทำให้เรารู้ว่าการเริ่มต้นคิดสร้างสรรค์จากสิ่งใกล้ตัวโดยอาศัยวัตถุดิบของไทยเรานั้นสามารถนำมาคิดค้นได้อีกมากมายนอกจากน้องๆนักเรียนจะได้เรียนรู้กระบวนการการทำงานอย่างเป็นขั้นตอนแล้วยังได้คิดวิเคราะห์หลักการตลาดง่ายๆที่พบเจอด้วยตนเองสิ่งนี้จะกลายเป็นการเรียนรู้เพื่อต่อยอดในการสร้างสินค้าที่มีไอเดียและสร้างมูลค่าเพิ่มประยุกต์ต่อไปเป็นอาชีพเสริมในอนาคตของนักเรียนได้อีกด้วย

0: มีครับ
1: อ๋อมีครับ
2: ก็เคยครับ
3: ยังไม่เคยเห็นเลยนะครับ
2: เคยมีครับ
4: ไม่มีครับ
5: มีบอสครับสอนแนวแบบวาดเส้นสถาปัตย์อะครับ
0: พี่กรมครับสอนวิชาภาษาอังกฤษครับคือเขาเป็นคนที่ถ่ายทอดรู้เรื่องแล้วก็ถ่ายทอดได้ดีมากก็รู้สึกเฮฮาแล้วก็ได้ความรู้และสาระมาด้วยครับ
1: ฟิสิกส์ก็น่าเป็นเต๋าครับส่วนมากก็เป็นแบบพวกคำนวณนะครับคณิตก็พอได้ครับชงพละก็น่าจะเป็นซันนะครับเรื่องเทควันโดครับแล้วเต๋าก็ได้ครับเต๋าก็มีเหมือนกันดนตรีครับ
4: ผมก็สอนในคอนโดครับแล้วก็เสียบป้องกันตัว
0: ก็วิชาเคมีครับก็เป็นการทำโจทย์อย่างรอบคอบครับแล้วก็เรียนรู้เนื้อหามากที่สุดไม่ว่าจะเป็นการทดลองหรือว่าทฤษฎีอะไร
5: ผมก็วาดรูปแรงเงาครับกับวาดรูปเล่นๆอ่ะพวกการ์ตูนอะไรเงี้ยครับ
6: ของผมน่าเป็นเรื่องทำเป็ดครับก็จะสอนอุปกรณ์ที่มีอยู่ในทำเป็ดแล้วแบบวิธีการเป่าแบบเบื้องต้นง่ายๆประมาณเนี้ยครับ
7: ในวันนี้คิดกล้าทำอยู่ที่โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตารามเราจะมาตามหานักเรียนที่มีความสามารถไม่ว่าจะเป็นทางวิชาการหรือความถนัดเฉพาะตัวครั้งนี้เราขอท้าให้นักเรียนชั้นม.5 ถึงม.6 มาทดลองสอนเพื่อนๆชั้นม.5 กันซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยค่ะ
6: ผมชื่อสมศักดิ์ดำรงวิบูลย์ศิลป์นะครับวันนี้จะมาสอนวิธีการเป่าทำเป็ดนะครับก่อนอื่นเลยครับต้องสอนวิธีการหายใจครับหายใจมาให้ท้องป่องครับแบบนี้ครับให้ท้องป่องอย่างเดียวครับอย่าให้ไหล่ยกนะครับเพราะว่ามันใช้ลมจากกระบังลมมาก่อนจะเป่าครับต้องพูดคำว่า M ไม่ต้องเมมครับแค่ M เฉยๆก็เอาง่ายๆครับ2นิ้วแบบนี้ครับ2นิ้ว M แล้วก็จับที่มุมปากครับไว้ปากสั่นสะเทือนแล้วลองมาดูกับเมาส์ครับถ้าปากไม่สั่นสะเทือนนะครับมันก็จะเป่าไม่ออกก็เห็นไหมครับมันจะเป่าไม่ออกจะมีแต่เสียงลมแต่เมื่อปากเราสั่นสะเทือนใช่ไหมครับเห็นไหมครับมันใช้วิธีการสั่นสะเทือนครับลองดูครับจับตรงก้ามันนะครับครับเห็นว่าก็ได้คราวนี้ลองกับเครื่องหายใจเข้าลึกๆหายใจเข้าลึกเข้าท้องค่อยๆปล่อยลงมาอย่าปล่อยออกมาหมดค่อยๆปล่อยออกมา
8: วันนี้จะมาสอบภาษาอังกฤษกราม่าเป็นสิ่งที่สำคัญในการทำข้อสอบภาษาอังกฤษเราจะดูว่าประโยคไหนอ่ะประธานเป็นผู้กระทำหรือว่าผู้ถูกกระทำเป็นประธานอ่านพงศักดิ์ช่วยแปลจาก present simple ให้กลายเป็น present continuous
9: The teacher punish EDD แล้วก็ student
8: ก็คือ teacher ตัวนี้แล้วก็ punish ตัวนี้ประโยคนี้ก็ The teacher เป็นเอกพจน์ดังนั้นกริยาเติม es แล้วตามด้วยกรรมเป็น tense อะไร present อะไร present simple ก็คือจะมีประธานบวกด้วยกริยาช่องที่1เติม s หรือ es อย่างง่ายๆรูปของ perfect ก็คือverb to have บวก verb ช่อง3เมื่อมาอยู่ใน present ก็ต้องเป็นกริยาช่องที่1คือประธานบวก have has แล้วตามด้วยกริยาช่องที่3พอ perfect continuous ก็เอาระหว่าง perfect กับ continuous มารวมกันก็กลายเป็นประธานบวก have หรือ has บวกด้วย been ตามด้วย verb ing เพราะว่า verb ช่อง3ผ่านจาก verb to be เป็น been ไปแล้ว test ด้านหลังให้ลองไปทำดูมันเป็นการทดสอบที่มีจริงใน CU tape ไปคัดลอกออกมาเล็กน้อย
10: ครับสวัสดีน้องๆม.5ทุกคนนะครับพี่ชื่อนายปราดบุญมีนะครับหรือชื่อต้นนะครับอยู่ม.6 ทับ 2นะครับก็วันนี้พี่จะมาสอนในเรื่องของเลขยกกำลังนะครับเพราะว่าคิดว่าน้องๆสอบกลางภาคน่าจะเป็นสอบเรื่องนี้ใช่ไหมครับ a กำลัง m ลบ a กำลัง n เท่ากับ0แล้วเขาบอกว่า m เนี่ยเป็นอินเวอร์สการคูณของ n น้องแก้สมการข้อนี้ได้ไหมครับ
11: แก้สมการเป็นไหม
10: ใครรู้มั้ยมีใครรู้ยังมีใครรู้ยังยกมือเลยยกมือเลยแสดงความกล้าหน่อยอ่ะน้องตอบได้แล้วที่ได้ยินนะยกมือด้านหลังให้เพื่อนได้ยินเลยอ่ะใครตอบได้ครับ
12: a กำลัง0เท่ากับ1โดยที่ a อ่ะไม่เท่ากับ0
10: โอเคเดี๋ยวต้องตบมือเพื่อนหน่อยครับน้องจะเห็นว่ามันคือเนี่ยมันเท่ากันเลยเนี่ยมันเรียกว่าอะไรมันคือตัวเดียวกันมันจะเป็นอินเวอร์สซึ่งกันและกันได้ไหมครับไม่ได้ดังนั้นคนนี้ก็ผิด exponential ฐานเหมือนกันทำไงครับปลดฐานเอาเลขชี้กำลังมาเท่ากันได้เลยดังนั้น m ลบ n จะเท่ากับดังนั้นโจทย์ให้อะไร m ลบ n ลบ p แล้วก็ย้าย p ไปเป็นลบโอเคเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับ
3: สวัสดีครับผมชื่อนายทรงพลจิตมั่นนะครับวันนี้จะมาสอนศิลปะครับในหัวข้อ3หัวข้อครับคือการใช้เส้นการวาดรูปทรงแล้วก็ทฤษฎีสีครับมีด้วยกันอยู่3สีที่เป็นแม่สีนะครับคือสีที่เป็นกลางครับแบ่งไม่ได้ว่าเป็นโทนร้อนหรือโทนเย็นครับสีที่2คือสีแดงครับเป็นสีโทนร้อนครับสีที่3คือสีน้ำเงินคือสีโทนเย็นครับรูปเหมือนครับก็คือหาศูนย์กลางครับหาศูนย์กลางหน้าก่อนครับแล้วก็มุมปากนะครับจะตรงกับตาดำครับแล้วก็จมูกครับจะมุมจะตรงกับมุมตาครับแล้วก็ระยะห่างจากคางนะครับจากคางจะเท่ากับปากพอดีครับปากบนพอดีครับ
0: พี่ก็ชื่อนายพงศักดิ์พีระศิริกุลนะครับพี่เรียนอยู่ชั้นม.2สายวิทย์คณิตแก๊สคุณสมบัติเรื่องแก๊สจะมีตัวย่อตัว P อ่ะตัว P ตัวนี้จะคือ pressure ที่ย่อมาจากความดันส่วน V ย่อมาจากปริมาตรซึ่ง P อ่ะจะมีหน่วยเป็น atm V มีหน่วยเป็นลิตรข้อสำคัญในเรื่องแก๊สคือหน่วย P และหน่วย V ต้องเป็นหน่วย atm และลิตรเท่านั้นอ่ะ P 1 V 1ส่วน T 1เท่ากับ P 2 V 2ส่วน T 2นะ P 1เมื่อกี้เท่าไหร่2ใช่ป่ะ2อ่ะ V 1เท่าไหร่ครับ
13: 4
0: T 1 273 P 2อ่ะ2.5 V 2ล่ะ V 2 10เขาต้องการหา T 2ใช่ไหมเราก็ติดเป็นค่า T 2ไว้พี่ก็ขอให้น้องระวังหน่วยองศาเซลเซียสไว้อีกหน่วยนึงเลยเนื่องจากมันเป็นหน่วยที่สำคัญในการคิดค่าตัวเลขออกมาซึ่งค่ามันจะต่างกันมากทำให้น้องตัดช้อยได้ยากครับผม
14: สวัสดีครับผมชื่อทรงสุขดำรงไว้บุญศิลป์ครับชื่อเล่นชื่อเต๋าครับ
15: กรธวัชจารุธานินทร์ครับชื่อเล่นชื่อกี้ครับอิเล็กโทรสโคปนะครับคือเครื่องมือวัดประจุไฟฟ้าครับคือแบบลูกพิตบอลกับแบบโลหะครับครับประมาณนี้ครับก็จะประกอบไปด้วยเส้นเชือกไหมครับหรือทรงกลมเบาที่เคลือบด้วยโลหะครับ
14: อิเล็กโทรสโคปของจริงนะครับนี่ครับเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับมีไว้สำหรับตรวจประจุเรามาลองทดสอบกันดูดีกว่าครับโดยการนำแผ่นพลาสติกครับกับผ้าสักหลาดครับมานำเสียดสีกันครับแล้วเมื่อนำขัดถูสักระยะหนึ่งครับจะทำให้เกิดวัตถุ2ชนิดนี้เกิดประจุครับแล้วเราจะมาเจาะตรงแผ่นโลหะนะครับอย่างนี้ครับแสดงว่าประจุชนิดนี้ครับมีโลหะครับ
16: ช่วยวาดรูปให้ดูหน่อยได้ไหมครับว่าประจุบวกประจุลบอยู่ตรงไหนของในอิเล็กโทรสโคปครับ
14: จากตอนแรกนะครับเรานำวัตถุที่มีประจุลบครับมาเจาะใกล้กับแผ่นโลหะบนอิเล็กโทรสโคปนะครับนี่คือแผ่นโลหะครับก็จะทำให้โปรตอนในแผ่นอิเล็กโทรสโคปดูถูกดูดขึ้นมาครับแล้วทำให้ข้างล่างมีแต่อิเล็กตรอนครับเลยทำให้อิเล็กโทรสโคปนี้กลายเป็นประจุลบครับไหนลองทำใหม่ครับถูตรงไปปลายครับถูตรงไปปลายครับจะได้แล้วก็ใส่ดินออก

0: นะครับบริเวณเนี่ยเตะได้แต้มหมดเลยข้างหลังก็ได้แต้มเพราะมันมีที่บังอยู่ท่าแรกฟอนคิกครับให้2ลาวคิกครับเริ่มจากท่าแรกตั้งการท่าแรกแทงเข่าแทงเข่าสะบัดแล้วก็งอกลับที่เดิมแล้วก็วางลงท่านี้ใช้จมูกเท้าเตะนะครับ5 1นี่ครับมุดเขากอดแน่นมากก็ได้อยู่เนี่ยเคลียร์เขารัดคออ่ะอย่าไปกลัวนะจับจับตรงนี้ไว้จับมือเขาโอเคเอาหัวโคก
1: โดนอ่ะ
0: บิดมือเขาออกมาโอเค2ท่านี้ครับไว้ตอนแบบมีคนมาทำร้ายอะไรอย่างงี้ไว้ใช้ป้องกันตัวนะครับ
2: ต่อไปเนี่ยจะให้คามินเนี่ยสอนกิจกรรมเทควันโดให้กับน้องๆและพี่หรือคนใดที่สนใจเห็นด้วยไหมคะเห็นด้วยก็ตบมือหน่อยถือว่าเก่งนะคะเพราะว่าเขาไม่ใช่ครูเขาไม่ได้ไปสอนใครเพราะว่าเขาเองถูกฝึกมาเพื่อเป็นนักกีฬาทีมชาติอนาคตถูกไหมคะเขาก็ยังรู้หนึ่งจำมาจำคนที่สอนมาสอนแล้วก็ดูวิธีการของครูที่เวลาครูสอนเนี่ยหนึ่งจะต้องให้เข้าแถวต้องบอมอัพ
3: ทำให้เข้าใจมากขึ้นเพราะบางทีพื้นฐานเราอาจจะยังไม่แน่นอะไรเงี้ยทำให้การเรียนในบทเรียนต่อไปอาจจะยากขึ้นทำให้เรามีความสงสัยเพิ่มมากขึ้นพอเราได้มาเรียนในสิ่งที่เราไม่เข้าใจตั้งแต่แรกก็จะทำให้การเรียนบทเรียนต่อไปเราเข้าใจมากขึ้นค่ะ
4: นักเรียนเขาก็สอนโอเคนะคะสอนได้ดีมากเลยเขาก็มีการไล่ลำดับมีการเตรียมความพร้อมมาก่อนล่วงหน้าแล้วข้อดีก็คือนักเรียนเขาก็ได้เปลี่ยนบรรยากาศนะคะเปลี่ยนบรรยากาศว่าแทนที่จะเป็นคุณครูสอนแต่เพียงผู้เดียวก็เปลี่ยนมาเป็นเพื่อนๆบ้างจะได้เกิดความหลากหลายแล้วก็ได้แชร์ความรู้แชร์ประสบการณ์ซึ่งกันและกันคนนี้รู้อะไรก็บอกเพื่อนได้คนนี้ไม่รู้อะไรก็ถามเพื่อนได้ข้อเสียก็อาจจะมีในส่วนของบางอย่างที่นักเรียนเขาอาจจะไม่รู้อย่างถูกต้องอาจจะมีการสอนเพื่อนในบางส่วนที่ผิดพลาดไปบ้าง
3: ก็อาจจะแตกต่างกันตรงที่ว่าเพื่อนๆพี่ๆอาจจะไม่มีประสบการณ์ในการสอนเท่ากับอาจารย์ท่านอื่นๆค่ะแต่ก็ทำให้เหมือนจะมีความคุ้นเคยกันมากกว่าค่ะบางคนอาจจะได้ไปเรียนพิเศษข้างนอกมาก็อาจจะนำความรู้หรือทริคดีๆเอามาสอนกันนะคะ
5: บางคนไม่เข้าใจก็จะถามได้ครับแต่ถ้าเกิดข้อเสียคือบางเรื่องเขายังไม่ค่อยรู้ก็อาจจะสอนผิดครับ
6: ข้อดีก็คือเหมือนกับว่าเราก็ถามเพื่อนได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเพราะว่าเราก็พูดภาษาเดียวกันแบบว่ารุ่นเดียวกันแต่ถ้าเกิดแบบว่าครั้งที่ข้อเสียก็คือเหมือนกับเพื่อนก็แบบจะไม่ค่อยกล้าแสดงออก
7: เวลาเขาพูดอะค่ะเขาใช้คำที่แบบเหมือนกับว่าสนิทสนมกันแล้วก็คือเขาอธิบายด้วยความเข้าใจของเขาคือบางทีเวลาอาจารย์อธิบายคือเขาอาจจะใช้หลักเกณฑ์มากเกินไปอะค่ะ
8: ก็รู้สึกดีครับที่แบบได้ถ่ายทอดเป็นเข้าใจให้แบบเพื่อนไม่เข้าใจแล้วทำให้แบบน้อยก็ได้อธิบายให้เพื่อนครับที่ไม่เข้าใจ
0: ดูเพื่อนๆแบบสนุกสนานดีนะครับก็ดีใจที่สอนคนถ่ายทอด
9: ให้ความรู้เพื่อนๆที่ไม่เข้าใจครับช่วยพัฒนาเขาครับแล้วก็ได้รับคำติชมจากเพื่อนๆก็เอามาปรับปรุงแก้ไขตัวเอง
10: ทำให้รู้จุดบกพร่องของตัวเองข้อดีข้อเสียก็ไม่ค่อยมีหรอกครับ
11: คือในความคิดของครูนะคะครูก็มีความก็ชื่นชมเขานะคะแล้วก็คิดว่าเด็กทุกคนเนี่ยเขาจะมีความเป็นตัวของตัวเองนะคะแล้วก็มีความสามารถที่จะสอนเพื่อนๆได้ดีมีประโยชน์มากนะคะในมุมมองของครูคือว่าอย่างน้อยเนี่ย เด็กบางคนเขาจะไม่มีปัจจัยทางบ้านเข้ามาไม่มีปัจจัยพอที่จะไปเรียนกฎวิชานะคะบางคนก็จะเอาไอ้ตัวตรงนี้แหละมาใช้ให้กับเพื่อนๆเขามาสอนเพื่อนได้
12: สรุปผลลัพธ์กล้าคิดกล้าทำในวันนี้ทำให้เรารู้ว่ายังมีนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถอีกมากมายที่สามารถมาเป็นครูสอนเพื่อนๆในเรื่องต่างๆได้และถ้าหากเราลองเปิดโอกาสให้เด็กๆ เหล่านี้มาแสดงความรู้ความสามารถไม่ว่าจะเป็นทางวิชาการหรือความถนัดเฉพาะตัวก็สามารถให้ความรู้คนอื่นได้เช่นกันค่ะเพราะเราเชื่อว่าคุณก็เป็นครูได้

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ความสัมพันธ์และฟังก์ชันคืออะไรมีองค์ประกอบอะไรสำคัญบ้างเดี๋ยววันนี้พี่บูมจะมาอธิบายให้ฟังกันครับในเรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชันนะครับความสัมพันธ์นะครับคือ R ครับซึ่ง R นะครับเป็นเซตของคู่อันดับที่เป็นสับเซตของผลคูณคาร์เทเชียน A cos B ครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในความสัมพันธ์นี้ครับเราได้ส่ง2ในเซตของ A เนี่ยไปยัง3แล้วก็3ไปส่งไป4 4ส่งไป5นะครับเราจะสามารถเขียนเซตของคู่อันดับได้เป็นอย่างนี้นะครับ R จะเท่ากับเซตของ2ส่งไป3ครับ3ส่งไป4และ4ส่งไป5นะครับซึ่งความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันก็จะมีโดเมนและเลนจ์ใช่ไหมครับซึ่งโดเมนนะครับคือเซตของค่าความเป็นไปได้ทั้งหมดของ x ในความสัมพันธ์ R ครับโดยที่เมื่อเราแทนค่า x ลงไปแล้วเนี่ย y ยังเป็นจริงอยู่ครับหรือเป็นจำนวนจริงอยู่นั่นเองครับเลนส์นะครับคือเซตความเป็นไปได้ทั้งหมดของ y ครับในความสัมพันธ์ R โดยเมื่อเราแทนค่า y ลงไปแล้วเนี่ย x ยังเป็นจำนวนจริงอยู่ครับสมมติในตัวอย่างนี้นะครับโดเมนของเรานะครับก็จะเป็น2 3 4ครับและเลนส์ของเรานะครับจะเป็น3 4 5ครับและมีเงื่อนไขที่น่าสนใจนะครับสำหรับเซตที่มีความเป็นไปได้อีกแบบอื่นนะครับก็คือ square root x เนี่ย x ภายในของมันเนี่ยจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับค่าสมบูรณ์ x นะครับจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับรากที่คู่ของ x นะครับจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับ x ยกกำลังคู่นะครับจะมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับและอีกตัวนึงเลยที่สำคัญก็คือ a ส่วน b นะครับ b ต้องไม่เท่ากับ0นั่นเองครับเศษส่วนใช่ไหมครับส่วนต้องไม่เท่ากับ0เรามาลองดูโจทย์ปัญหาง่ายๆกันก่อนนะครับข้อนี้นะครับเขาบอกว่าจงหาโดเมนและเลนส์ของ y โดยที่ y นะครับเท่ากับ 2x บวก 3 ส่วน 4x ลบ 1 นะครับในข้อนี้นะครับมีจุดที่จะทำให้ y นะครับไม่ใช่จำนวนจริงอยู่นั่นก็คือ 4x ลบ 1 เนี่ยต้องไม่เท่ากับ 0 ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขเนี้ยเราจะเอามาตั้งใหม่นะครับก็คือ 4x ลบ 1 เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ 0 ครับแปลว่า 4x จะต้องไม่เท่ากับ 1 ครับและ x เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ 1 ส่วน 4 นั่นเองครับซึ่งเงื่อนไขนี้นะครับจะทำให้โดเมนของเรานะครับเป็นเซตของจำนวนจริงที่ไม่มี1ส่วน 4 นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาเลนส์ใช่ไหมครับซึ่งเลนส์นะครับเราจะต้องเปลี่ยนรูปฟังก์ชันใหม่นะครับให้อยู่ใน x เท่ากับ y ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องคูณ 4x ลบ 1 เนี่ยขึ้นไปนะครับก็จะกลายเป็น 4xy ลบ y นะครับจะเท่ากับ 2x บวก 3ครับแล้วเราต้องการ x ให้อยู่ฝั่งเดียวกันใช่ไหมครับเราก็จะย้าย 2x มาฝั่ง y แล้วก็ย้ายลบ y เนี่ยไปอีกฝั่งนึงนะครับก็จะกลายเป็น 4xy ลบ 2x เท่ากับ y บวก 3ครับดึงตัวประกอบร่วมนะครับก็คือ x ออกมาครับก็จะเป็นเหลือ 4y ลบ 2เท่ากับ y บวก 3นั่นเองครับแปลว่า x เนี่ยจะเท่ากับ y บวก 3ส่วน 4y ลบ 2ครับและในสมการนี้นะครับมันจะมีตัวที่จะทำให้ x ไม่เป็นจริงอยู่นั่นก็คือ 4y ลบ 2เนี่ยต้องไม่เท่ากับ0ใช่ไหมครับแล้วก็จะไปตั้ง 4y ลบ 2เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ0ครับโดยที่ 4y เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ 2 y ก็จะไม่เท่ากับ 2 ส่วน 4 หรือ 1 ส่วน 2 นั่นเองครับและเรานะครับก็จะสามารถสรุปได้ว่าในข้อนี้นะครับจะเป็นจำนวนจริงครับที่ไม่มี 1 ส่วน 2 นั่นเองครับพอจะเข้าใจคร่าวๆแล้วใช่ไหมครับเราจะมีตัวอย่างที่จะใช้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโดเมนในเลนส์อีกข้อนึงนะครับนั่นก็คือข้อนี้ครับให้ R นะครับแทนเซตของจำนวนจริงครับและให้ R1 นะครับเป็นความสัมพันธ์ R1 ครับโดยที่ XY นะครับใน R1 เนี่ยมีเงื่อนไขว่า y เนี่ยจะเท่ากับ square root 3ลบ x บวก square root 3บวก x ครับในความสัมพันธ์ R2 นะครับโดยที่ xy เนี่ยเป็นสมาชิกของ R2 โดยมีเงื่อนไขว่าค่าสมบูรณ์ y เนี่ยจะเท่ากับค่าสมบูรณ์ x บวก1ครับและโจทย์เนี่ยเขาต้องการให้ a เนี่ยเป็นโดเมนของ R1 ครับและให้ b เนี่ยเป็นเลนส์ของ R2 และเขานะครับต้องการหาเซตของ a ลบ b นะครับว่าเป็นเซตใดครับแปลว่า a เนี่ยเท่ากับโดเมนของ R1 นะครับและ b เนี่ยเป็นเลนส์ของ R2 จากนั้นนะครับใน R1 เนี่ยเราต้องการหาโดเมนใช่ไหมครับอ้างสมการมาก่อนนะครับจาก y เท่ากับ square root 3 ลบ x

บวก square root 3บวก x จะได้ว่าเงื่อนไขที่ทำให้สมการนี้นะครับเป็นจริงก็คือภายใน square root เนี่ยต้องมากกว่าเท่ากับ0ใช่ไหมครับก็จะได้เป็น3ลบ x เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ0และ3บวก x เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ0ครับแล้วก็ย้าย3ย้าย x นะครับก็จะกลายเป็น3เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับx และ x นะครับมากกว่าหรือเท่ากับลบ3นะครับและเมื่อเรามาเขียนในเส้นจำนวนจริงนะครับเราก็จะมีเส้นจำนวนจริงใช่ไหมครับมีจุดที่เป็นลบ3แล้วก็มีจุดที่เป็น3นะครับจากนั้นนะครับเราจะเอาช่วงที่ x เนี่ยน้อยกว่า3และ x เนี่ยมากกว่าลบ3นะครับก็คือช่วงนี้ครับแปลว่า a นะครับจะเท่ากับเซตของปิดลบ3ไปจนถึง3นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะมาดู b นะครับซึ่ง b นะครับคือเลนส์ของ r 2ใช่ไหมครับเราต้องมาดูที่ความสัมพันธ์ของ r 2นะครับเลนส์นะครับคือการที่เราจะเขียน x ให้อยู่ในรูปของ y นะครับเพราะฉะนั้นนะครับจากสมการนะครับค่าสมบูรณ์ของ y นะครับเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ x บวก1ครับเราก็จะมาเปลี่ยน x ให้อยู่ในรูปของ y นะครับย้ายข้างครับก็จะได้เป็นค่าสมบูรณ์ x จะเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ y นะครับลบด้วย1ค่าสมบูรณ์ x นะครับเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ y ลบด้วย1ใช่ไหมครับแปลว่าค่าสมบูรณ์ของ y ลบด้วย1เนี่ยจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0นั่นเองครับเราก็จะได้ว่าค่าสมบูรณ์ของ y ลบ1นะครับจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0ครับแล้วก็ย้ายข้างนะครับก็จะได้เป็นค่าสมบูรณ์ของ y นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นั่นเองครับแปลว่าเราก็จะสามารถเขียนคำตอบได้เป็น y นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1หรือ y นะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับลบ1ใช่ไหมครับแปลว่าถ้าเรามาเขียนเป็นเส้นจำนวนนะครับก็จะได้เป็นแบบนี้ครับก็คือมีจุดลบ1มีจุด1นะครับแล้วก็คำตอบนะครับจะอยู่ในช่วงก่อนลบ1นะครับแล้วก็คำตอบนะครับจะอยู่หลังจากจุด1ไปนะครับหรือถ้าเราเขียนอยู่ในรูปของเซตนะครับ b จะเท่ากับลบอินฟินิตี้นะครับจนถึงปิดลบ1ครับยูเนียนกับปิด1นะครับจนถึงอินฟินิตี้ครับสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับคือเซตของ a ลบ b นะครับดังนั้นนะครับเราจะมาวาดเส้นจำนวนกันนะครับเราต้องมีจุดลบ3ลบ1 1แล้วก็3ใช่ไหมครับโดยในเซตของ a นะครับมันคือช่วงของลบ3จนถึง3โดยในเซตของ b นะครับก็คือจุดลบอินฟินิตี้นะครับจนถึงจุดลบ1ครับแล้วก็ยูเนียนกับ1จนถึงอินฟินิตี้ถูกไหมครับแล้วเรานะครับจะเห็นได้ว่าเส้นจำนวน2อันนี้นะครับมีจุดที่ไม่ซ้อนทับกันอยู่นะครับคือจุดนี้ครับหรือช่วงนี้นั่นเองครับแปลว่านะครับเราจะได้เซต a ลบ b เนี่ยเป็นช่วงนี้นั่นก็คือช่วงเปิดลบ1จนถึง1นั่นเองครับจากคำตอบข้อนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าโดเมนในเลนส์นะครับเราจะสามารถหาได้จากเงื่อนไขที่น่าสนใจของ x และ y ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขที่น่าสนใจพวกนี้เนี่ยเป็นจุดสำคัญนะครับในการหาค่าโดเมนในเลนส์ในเรื่องของฟังก์ชันเลยครับ

0: ขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: ป่ะพี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรอ
3: ของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบหรี่เสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหที่บ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายน2569ค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมพบว่าวันนี้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตอนตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะพื้นที่เสี่ยงภัยสูงฝนตกหนักถึงหนักมากของวันนี้บริเวณภาคเหนือได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตราดสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางเพียวน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรตากพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีและนครราชสีมาภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีตราดภาคใต้ฝั่งตอนออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชภาคใต้ฝั่งตอนตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในวันนี้ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยค่ะแล้วกลับมาพบกับการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไท

0: แก่นแก้วกินปลาทูวันนี้ฝนไม่ตกเราออกไปเล่นนอกบ้านได
1: ้นี่เล่นเลียนแบบพระโคตรกินเลี้ยงเสี่ยงทายผลการเกษตรในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญใช่ไหมเนี่ย
0: ใช่ครับถ้าแก่นแก้วกินปลาทูแสดงว่าฝนไม่ตกถ้ากินอาหารเม็ดจะแรงแต่ถ้ากินชานมไข่มุกฝนตกหนักเลยครับ
2: บ้าแล้วแมวที่ไหนมันจะกินชานมไข่มุกและพิธีเสี่ยงทายนี่ได้ผลจริงๆเหรอครับปู่
1: นี่เป็นพิธีโบราณที่เอาไว้สร้างขวัญและกำลังใจให้เกษตรกรนะจริงๆพระราชพิธีนี้หายไปนานแล้วนะแต่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านเห็นว่าเป็นพิธีสำคัญเพราะเมืองไทยเป็นเมืองเกษตรกรรมก็เลยลื้อฟื้นขึ้นมาในวันนั้นก็จะมีการทำขวัญเมล็ดพันธุ์ต่างๆและมีพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นการเริ่มต้นไถนาหว่านเมล็ดข้าวเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้เกษตรกรและไม่ใช่แค่พระราชพิธีโบราณเท่านั้นนะที่พระองค์ทรงอนุรักษ์ไว้พระองค์ยังทรงสนับสนุนการอนุรักษ์มรดกของแผ่นดินด้วยล่ะ
2: มรดกของแผ่นดินอะไรบ้างเหรอคะ
0: ตะวันแก่นแก้วเป็นอะไรไม่รู้ไปดูกันเร็ว
3: วัดราชบูรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช2500
2: โ
4: หโหท้องทั้งนั้นเลย
5: พออยู่แค่นั้นเลยอย่าเข้ามาใกล
4: ้นี่ใช่สมบัติที่ลงหนังสือพิมพ์ว่าพวกโจรมันมาขโมยวันก่อนหรือเปล่าพี่ผมเห็นลงข่าวมีดาบมีท้องเพียบเลย
6: ใช่ดีนะที่ตำรวจจับไว้ได้ก่อนไม่งั้นสมบัติชาติหายหมด
5: แล้วหลังจากวันนั้นเจ้าหน้าที่กรมศิลป์เขาก็มาขุดเพิ่มนะนี่เป็นอาทิตย์แล้วนะพรุ่งนี้ก็น่าจะเป็นชุดสุดท้ายแล้วล่ะ
2: ฮะแล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนล่ะคะ
5: ก็ไปสถานีตำรวจก่อนแล้วค่อยส่งต่อให้กรมศิลป์ไปเก็บรักษาอนุรักษ์ไว้น่ะ
4: เฮ้ยเก็บทำไมเล่าผมว่าเอาไปขายแล้วเอาเงินไปทำอย่างอื่นไม่เป็นประโยชน์กว่าเหรอ
6: นี่แหละประโยชน์ที่วัดค่าไม่ได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ในหลวงท่านก็จะเสด็จมาทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองด้วยท่านน่ะทรงอนุรักษ์มรดกนี้ไว้ให้คนรุ่นหลัง
4: ทำไมเราต้องไปอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังด้วยล่ะพี
6: ่ก็เพราะนี่คือมรดกที่สำคัญของชาติเราน่ะสิของพวกนี้จะช่วยให้เราเข้าใจรากเหง้าของตัวเองว่าเราเป็นใครมีที่มายังไงจะได้พัฒนาและเติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคง
5: เอาไปได้แล้วเดี๋ยวรถมารับแล้ว
1: อ้าวไปไหนกันมาล่ะเนี่ย
0: นี่ตะวันเราเห็นเขาซ่อมแซมพระปรางเมื่อหลายปีก่อนวันนี้เพิ่งรู้ว่าเขาซ่อมทำไม
2: ก็ซ่อมเพื่อให้มันแข็งแรงอยู่ไปนานๆคนรุ่นหลังจะได้ชมความสวยเหมือนที่พวกเรานั่งมองตอนนี้ไง
1: อืมใช่แล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่9ท่านเคยมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับเรื่องนี้นะท่านว่าเรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติอิฐเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าควรจะช่วยกันรักษาไว้ถ้าเราขาดสุโขทัยอยุธยาและกรุงเทพแล้วประเทศไทยก็ไม่มีความหมายและท่านก็ได้รับการถวายพระราชสมัญญาพระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทยด้วยนะ
2: หนูอยากให้มรดกของแผ่นดินไทยอยู่คู่เมืองไทยไปนานๆเลยค่ะ
0: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงรื้อฟื้นประเพณีโบราณและอนุรักษ์มรดกของชาติไทยมากมายเพื่อให้คนไทยทุกคนได้เติบโตขึ้นอย่างไม่ลืมรากเหง้าทางวัฒนธรรมของตนเองจะได้ช่วยกันอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังต่อไป

0: ีครูเยอะก็ให้งานเยอะมีครูเยอะๆนี่ไม่ดีเลยนะครับ
1: โอ้ว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่มีครูรู้ไหมว่าโรงเรียนที่อยู่ไกลๆอย่างบนดอยหรือแนวชายแดนเนี่ยบางโรงเรียนมีครูแค่คนเดียวเองนะ
2: โอ้ยครูใหญ่คือไปทำอะไรบนนั้นครับเดี๋ยวตกนะครับ
3: โรงเรียนเราน่ะถึงจะมีครูน้อยก็ไม่เป็นไรแล้วว่
2: าครูใหญ่จะไม่มีครับ

0: เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เขียนอย่างนี้นะเทป1ซีน6คัด1เทค1
2: ขออนุญาตติดไวเลสนะคะ
3: ได้ค่ะ
2: เรียบร้อยค่ะกล้องพร้อม
4: ปิด
2: ปิดยังทำดีตามพ่อสอนซีน6คัด1เทค1
5: และพี่โนนี้ทราบไหมคะว่าในหลวงรัชกาลที่9ของเราเคยทรงแข่งขันเรือใบในฐานะนักกีฬาทีมชาติไทยด้วยนะคะหนูดีก็เคยได้ยินมาก่อนนะคะ
2: พลอยสายพูดอย่างนี้แสดงว่าน้องพลอยสายมีเรื่องดีๆมาเล่าให้พวกเราและเพื่อนๆฟังใช่ไหมคะ
5: ใช่แล้วค่ะวันนี้พลอยสายมีความรู้และแรงบันดาลใจดีๆจากพี่นักกีฬาของในหลวงรัชกาลที่9มาฝากกันค่ะถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: ชกาลที่9คือนักกีฬาในดวงใจที่ทำให้พลอยใสรู้ว่าการเป็นนักกีฬานอกจากจะได้ประโยชน์แล้วต้องรู้จักความพอดีไม่เบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นด้วยนะคะไม่ใช่แค่พลอยใสคนเดียวนะคะที่มีในหลวงรัชกาลที่9เป็นนักกีฬาในดวงใจยังมีเพื่อนๆพี่ๆอีกหลายคนที่มีพระองค์ท่านเป็นแรงบันดาลใจแบบอย่างในความรอบคอบความพอเหมาะพอดีมีหลักเกณฑ์ทำหน้าที่ของเด็กและเยาวชนตามคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9ได้อย่างเหมาะสมไปชมสิ่งดีๆเหล่านี้พร้อมๆกันเลยค่ะทีมงานขอวิทยาด้วยค่ะ
1: วิทยาพร้อมนะพร้อมนะเข้าตรงนี้เลยนะเข้า

ัชกาลที่9เป็นนักกีฬาเรือใบเข้าแข่งขันในกีฬาแหลมทองครั้งที่4เมื่อวันที่16ธันวาคมพุทธศักราช2510ครั้งนั้นทรงใช้เรือประเภทโอเคที่ทรงออกแบบและต่อขึ้นด้วยพระองค์เองเนื่องจากทรงรู้จักธรรมชาติและแล่นเรือใบเป็นหนึ่งเดียวกับสายลมสะท้อนให้เห็นถึงพระสติปัญญาที่ทรงเข้าใจและใช้ประโยชน์จากธรรมชาติได้อย่างน่าทึ่ง

0: ื่อนๆต่างก็มีแรงบันดาลใจที่ดีและรู้จักนำมาปรับใช้เพื่อนๆ เองก็ลองทำได้และควรทำด้วยนะคะ
1: ปิดท้ายวันนี้หนูได้มีคำสอนของพ่อให้เพื่อนๆได้นำไปปรับใช้มาฝากกันค่ะ
2: แล้วพบกันใหม่ค่ะ
3: ยังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีค่ะ
0: โอเคไหมพลอยสายอินโบนัสโอเคผ่านเตรียมฉากต่อไปเลย
2: ทีมงานเคลียร์เซฟ
4: ความพอดีในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าในการสร้างตัวสร้างฐานะนั้นจะต้องถือหลักค่อยเป็นค่อยไปด้วยความรอบคอบระมัดระวังและความพอเหมาะพอดีไม่ทำเกินฐานะและกำลังหรือทำด้วยความเร่งรีบเมื่อมีพื้นฐานแน่นหนารองรับพร้อมแล้วจึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญก้าวหน้าในระดับสูงขึ้นตามต่อกันไปเป็นลำดับผลที่เกิดขึ้นจึงจะแน่นอนมีหลักเกณฑ์เป็นประโยชน์แท้และยั่งยืนพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นวันที่18ธันวาคมพุทธศักราช2540

0: คลิปโลนะถอยหลังก้าวหนึ่งพี่ขอความล่าเริงพี่ขอความล่าเริงนะมองกล้องนะมองกล้องนี้นะขอความล่าเริงนะล่าเริงกว่าเมื่อกี้10เท่า and action
1: ชมพร้อมกันเลยค่ะ
0: ชมเลย
2: ค่ะชาร์จไฟสายไฟเหล็กก็ติดไฟสาย
0: โอเค

บัติภัยจากไฟฟ้าส่วนใหญ่มีสาเหตุจากความประมาทและการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ถูกวิธีเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะให้เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานไม่จัดวางเครื่องใช้ไฟฟ้าบริเวณที่ชื้นแฉะพร้อมติดตั้งสายดินและเครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติรวมถึงหมั่นตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัยไม่เปิดใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นเวลานานไม่เสียบปลั๊กไฟจำนวนมากในเต้าเสียบเดียวกันตลอดจนปิดสวิตช์และถอดปลั๊กไฟทุกครั้งหลังใช้งานห้ามใช้และสัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดตัวเปียกชื้นหรือยืนบนพื้นที่ชื้นแฉะหากเครื่องใช้ไฟฟ้าชำรุดให้แจ้งช่างซ่อมแซมห้ามนำมาใช้งานเพราะอาจได้รับอันตรายจากไฟฟ้าดูดกรณีเกิดเพลิงไหม้จากไฟฟ้าลัดวงจรให้รีบตัดกระแสไฟฟ้าแล้วใช้ถังดับเพลิงฉีดพ่นบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้หากมีผู้ถูกไฟฟ้าดูดให้สับสวิตช์เบรกเกอร์หรือถอดปลั๊กไฟแล้วใช้ผ้าแห้งหรือเชือกคล้องตัวผู้ถูกไฟฟ้าดูดออกจากจุดเกิดเหตุห้ามสัมผัสตัวผู้ถูกไฟฟ้าดูดเพราะจะทำให้ได้รับอันตรายการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างถูกวิธีการเรียนรู้วิธีแก้ไขเหตุฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติภัยจากไฟฟ้าจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยป้องกันภัยเชิงรุกบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัย

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสายพระโลหิตบุรพกษัตริย์นักรบองค์จอมทัพไทย700กว่าปีแห่งสยามประเทศพระมหากษัตริย์ทรงเป็นจอมทัพผู้รวบรวมผืนแผ่นดินทรงปกป้องทรงพิทักษ์รักษาทรงพัฒนาประเทศชาติและประชาชนให้ร่มเย็นเป็นสุขวัฒนาถาวรมาจนถึงปัจจุบันพระมหากษัตริย์ไทยจึงเป็นเอกราชาที่ยิ่งใหญ่มิสามารถหาประเทศใดในโลกเสมอเหมือนทุกพระองค์ทรงเกิดมาเพื่อแผ่นดินทรงเปลี่ยนด้วยทศพิธราช

รมทรงพระกตัญญูภาพสูงยิ่งทรงมีพระสติปัญญาเป็นเลิศทรงรักราษฎรประดุจลูกในอุทรและบางพระองค์ทรงรักราษฎรยิ่งกว่าชีวิตของพระองค์เองพ่อขุนผาเมืองร่วมกับพ่อ

ไทยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงปรีชาการยุทธทรงกระทำยุทธหัตถีมีชัยชนะขุนสามชนเจ้าเมืองฉอดเมื่อพระชนมายุ19พรรษาวีรกษัตรีสมเด็จพระสุริโยไทยทรงเป็นพระมเหสีพระองค์แรกและพระองค์เดียวในโลกที่ทรงสละพระชนมชีพในสนามรบเพื่อให้ประเทศชาติยังดำรงคงอยู่ต่อไปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นเอกษัตริย์แห่งแผ่นดินทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของโลกที่ประกาศอิสรภาพก่อนทำศึกสงครามทรงกระทำยุทธหัตถีครั้งยิ่งใหญ่และเป็นครั้งสุดท้ายของโลกเป็นที่เลื่องลือไปทั่วจนไม่มีชาติใดกล้าเข้ามารุกรานชาติเราอีกเลยสมเด็จพระเอกาทศรสพระมหากษัตริย์ผู้ทรงใช้พระสติปัญญาอันเป็นเลิศต้องต่อด้ามขวานทองจนถึงแหลมมลายูและทรงแผ่อิทธิพลขยายอำนาจมีประเทศราชสวามิภักดิ์ทรงบรรณาการจนทำให้สยามประเทศในยุคของพระองค์เป็นดั่งเมืองทองของปวงชนชาวไทยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทั้งสองพระองค์ทรงมีพระคุณูปการอย่างหาที่สุดมิได้ต่อพื้นแผ่นดินตราบจนทุกวันนี้ทั้งสองพระองค์ทรงร่วมวางพระราชกุศโลบายอันเป็นเลิศในการกอบกู้แผ่นดินขยายอาณาเขตอันแผ่ไพศาลทรงสร้างกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ที่สวยงามสุดที่จะหาประเทศใดเสมอเหมือนทรงปกป้องแผ่นดินด้วยชัยชนะในการศึกสงครามทั้งสงครามเก้าทัพสงครามท่าดินแดงและสามศพสงครามตีเมืองลำปางและเมืองป่าซางสงครามตีเมืองทวายสงครามตีเมืองพม่าและสงครามพม่าที่เมืองเชียงใหม่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักการทหารด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลทรงพาสยามประเทศได้รับชัยชนะในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งทรงแก้สนธิสัญญาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้ทุกฉบับสมเด็จพระประเมนทรมหาอานันทมหิดลและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงนำประเทศไทยผ่านวิกฤตสงครามโลกครั้งที่สองได้อย่างสง่างามทำให้ประเทศไทยเป็นที่ยอมรับของคนทั้งโลกพระองค์ได้รับการกราบถวายบังคมทูลเชิญให้เป็นองค์ประธานในพิธีสวนสนามปลดอาวุธประเทศที่แพ้สงครามเป็นที่ประจักษ์สู่สายตาของชาวโลกถึงความสง่างามและพระอัจฉริยภาพในพระองค์ที่ทั่วโลกยอมรับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระองค์ทรงต่อสู้กับสงครามการก่อการร้ายคอมมิวนิสต์สงครามยาเสพติดและสงครามความยากจนของประชาชนของพระองค์ตลอดการครองราช70ปีที่ยาวนานที่สุดในโลกจนได้รับการสดุดีเฉลิมพระเกียรติจากทั่วโลกเป็นอภิมหาบุคคลแห่งประวัติศาสตร์ที่จะจารึกอยู่ชั่วกาลปวสานของประวัติศาสตร์แห่งมวลมนุษยชาติล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10ได้ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจจอมทัพแห่งสยามประเทศมาหลายต่อหลายครั้งตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาพระองค์ได้โดยเสด็จพระราชดำเนินพระบรมชนกนาถและพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตั้งแต่พระองค์ยังทรงพระเยาว์เพื่อแบ่งเบาพระราชภารกิจอันหนักอึ้งในทุกด้านพระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยในกิจการของกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศและตำรวจทรงส่งเสริมให้กิจการทหารและตำรวจเจริญรุ่งหน้าอีกทั้งยังทรงเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจสำคัญของเหล่าทหารหารและตำรวจมาโดยตลอด

ในอดีตบริเวณอ่าวคุ้งกระเบนจังหวัดจันทบุรีพื้นที่ชายฝั่งภาคตะวันออกที่อุดมด้วยทรัพยากรอันมีค่ามีสภาพเสื่อมโทรมจากการทำประมงที่ผิดวิธีการจับสัตว์น้ำเกินกำลังการผลิตของธรรมชาติอีกทั้งป่าชายเลนประการสำคัญของพื้นที่ชายฝั่งถูกบุกรุกทำลายส่งผลให้น้ำทะเลรุกล้ำพื้นที่ราบลุ่มทางการเกษตรจนเกิดปัญหาดินเค็มและผลผลิตได้รับความเสียหายนำไปสู่การบุกรุกพื้นที่ป่าไม้บริเวณภูเขาเพื่อปักหลักหาที่ทำกินใหม่ด้วยเหตุนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงมีพระราชดำริให้พิจารณาพื้นที่ที่เหมาะสมจัดทำโครงการพัฒนาอาชีพการประมงและการเกษตรในเขตพื้นที่ดินชายฝั่งทะเลของจังหวัดจันทบุรีเมื่อวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2524ให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นโดยทำหน้าที่ศึกษาวิจัยและพัฒนาอาชีพการประมงและการเกษตรในเขตพื้นที่ดินชายฝั่งทะเลภายใต้แนวคิดการพัฒนาจากยอดเขาสู่ท้องทะเลบูรณาการความรู้ทางวิชาการควบคู่ไปกับผู้ปัญญาคนในท้องถิ่นโดยมุ่งหวังให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจรู้จักใช้และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสมเพื่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนโดยเริ่มต้นจากการฟื้นฟูและบำรุงรักษาทรัพยากรดินน้ำและป่าไม้บริเวณพื้นที่สูงมีการปลูกป่าทดแทนการสร้างฝ่ายชะลอน้ำเพื่อคืนความชุ่มชื้นแก่บริเวณแนวคายรวมไปถึงการส่งเสริมปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของดินทำให้ปัจจุบันอ่าวคุ้งกระเบนมีพื้นที่ป่าบกมากถึง 11,370 ไร่พลิกภูเขาร้างแล้งกลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์อีกครั้งในพื้นที่รอยต่อบริเวณเชิงเขากับป่าชายเลนมีการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรที่หลากหลายทั้งการปลูกพืชเศรษฐกิจการเพาะเห็ดเศรษฐกิจการเลี้ยงและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้งและชันโรงการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมตามสภาพพื้นที่และศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนยังได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มแปรรูปผลผลิตเพื่อบริโภคและจำหน่ายส่วนพื้นที่ตลอดชายฝั่งได้มีการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนเพื่อเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำสร้างสมดุลของระบบนิเวศจากพื้นที่ป่าชายเลนที่เหลืออยู่610ไร่สามารถฟื้นฟูเพิ่มมากขึ้นเป็นพื้นที่รวมถึง 1,300 ไร่และยังมีการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในระบบชลประทานน้ำเค็มที่ได้มาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรธรรมชาติในท้องทะเลมุ่งเน้นการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรประมงให้กลับคืนสู่ความสมบูรณ์มีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำสร้างบ้านป่าจัดตั้งธนาคารปูไข่ส่งเสริมอนุรักษ์ปะการังและหญ้าทะเลในพื้นที่กว่า926ไร่ตัวชี้วัดความสำเร็จคือพายุสัตว์น้ำใกล้สูญพันธุ์หวนคืนถิ่นปริมาณสัตว์น้ำเพิ่มขึ้นทำให้สามารถทำประมงได้ทั้งบริเวณชายฝั่งและในทะเลตลอดทั้งปีจากการมุ่งมั่นพัฒนาทรัพยากรจากยอดเขาสู่ท้องทะเลตลอด32ปีทำให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้เป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรแหล่งศึกษาดูงานและฝึกอบรมไปจนถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงพัฒนาสร้างความรู้และความเพลิดเพลิน

ให้กับนักท่องเที่ยวกว่าปีละ 700,000 คนเลยทีเดียวอ่าวคุ้งกระเบนพื้นที่ที่เคยเสื่อมโทรมได้พลิกฟื้นกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งปริมาณสัตว์น้ำเพิ่มมากขึ้นระบบนิเวศชายฝั่งอยู่ในภาวะสมดุลเกษตรกรในพื้นที่มีอาชีพและรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวนับเป็นรางวัลจากการอนุรักษ์และพัฒนาตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

0: ลดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องของการเมาแล้วขับแล้วก็ขับรถเร็วนะคะดูจะเป็นสาเหตุสำคัญของอุบัติเหตุบนท้องถนนแล้วก็มีแนวโน้มที่จะมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะในวันนี้ค่ะในช่วงของลดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะมีข้อควรปฏิบัติเพื่อที่จะช่วยกันลดอุบัติเหตุบนท้องถนนมาฝากค่ะ
0: และเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางดังนี้ใช้ความเร็วให้เหมาะสมกับปริมาณการจราจรและสภาพแวดล้อมบนท้องถนนไม่ใช้ความเร็วเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดพร้อมปฏิบัติตามป้ายจำกัดความเร็วบนเส้นทางอย่างเคร่งครัดลดความเร็วให้ต่ำกว่าปกติเมื่อขับรถผ่านเส้นทางในเขตชุมชนและเส้นทางที่มีทัศนวิสัยไม่ดีโดยเฉพาะการขับรถในช่วงกลางคืนผู้ขับขี่ควรใช้ความเร็วให้สัมพันธ์กับระยะในการมองเห็นเส้นทางและระยะทางที่ไฟหน้าส่องถึงสำหรับการป้องกันอุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับผู้ขับขี่ไม่ควรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งช่วงก่อนและขณะขับรถเพราะจะทำให้ประสิทธิภาพในการขับรถลดลงไม่สามารถแก้ไขเหตุฉุกเฉินได้ทันท่วงทีหากดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ห้ามขับรถอย่างเด็ดขาดควรให้เพื่อนที่ไม่ดื่มขับรถแทนใช้บริการรถแท็กซี่หรือรถโดยสารสาธารณะกรณีไม่มีเพื่อนร่วมทางควรรอจนสั่งเมาค่อยขับรถเพื่อความปลอดภัยของตัวเองและเพื่อนร่วมทางค่ะ
1: คุณผู้ชมคะการไม่ขับรถเร็วนะคะจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางได้ค่ะเพราะถ้าหากว่าเกิดเหตุฉุกเฉินนะคะเราก็จะมีระยะทางมากพอในการหยุดรถแล้วก็แก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีส่วนการไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะก็จะทำให้เรานั้นมีสติในการขับรถซึ่งสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุที่จะนำมาซึ่งการสูญเสียทั้งชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินได้ค่ะนับเป็นวิธีง่ายๆนะคะในการลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติภัยแล้วก็เป็นการเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอุบัติภัยป้องกันได้เริ่มต้นที่ตัวเราและกลับมาพบกับข้อคิดดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในครั้งหน้าส่วนวันนี้สวัสดีค่ะ
0: ลดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าการใช้โทรศัพท์ขณะขับรถแล้วก็การง่วงหลับในนะคะเป็นพฤติกรรมเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนค่ะเพราะว่าทำให้ประสิทธิภาพในการขับรถลดลงและเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนะคะก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีค่ะวันนี้ในช่วงของลดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีคำแนะนำดีๆมาฝากค่ะ
0: และเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงต่อการง่วงหลับในดังนี้ผู้ขับขี่ควรเตรียมร่างกายให้พร้อมก่อนเดินทางโดยนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือทานยาที่มีฤทธิ์กดประสาทอาทิยาแก้แพ้ยาแก้ไอเพราะจะทำให้เกิดอาการง่วงนอนและหลับในได้รวมถึงจอดพักรถเป็นระยะทุก2ชั่วโมงหรือทุกระยะทาง150ถึง200กิโลเมตรในบริเวณที่ปลอดภัยกรณีมีอาการง่วงนอนไม่ควรฝืนขับรถไปต่อควรจอดรถพักเพื่อปรับเปลี่ยนอิริยาบถหรือให้เพื่อนร่วมทางผลัดเปลี่ยนกันขับรถสำหรับการป้องกันอุบัติเหตุจากการใช้โทรศัพท์ขณะขับรถหากจำเป็นต้องใช้โทรศัพท์ควรจอดรถในบริเวณที่ปลอดภัยหรือใช้อุปกรณ์เสริมในการสนทนาทางโทรศัพท์เช่นแฮนด์ฟรีบลูทูธเปิดลำโพงหรือให้เพื่อนร่วมทางรับโทรศัพท์แทนไม่คุยโทรศัพท์เป็นเวลานานและหลีกเลี่ยงบทสนทนาที่ต้องใช้การวิเคราะห์และตัดสินใจเพราะจะส่งผลต่อสมาธิในการขับรถจึงเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได
1: ้ท้ายที่สุดนี้นะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝากเตือนสำหรับผู้ที่ต้องขับขี่ทางไกลนะคะว่าควรจะวางแผนการเดินทางล่วงหน้าแล้วก็ควรที่จะมีเพื่อนร่วมกันผลัดเปลี่ยนในการขับรถระหว่างเดินทางด้วยค่ะอย่าลืมนะคะว่าอุบัติภัยป้องกันได้เริ่มต้นที่ตัวเราค่ะแล้วกลับมาพบกับข้อคิดดีๆได้ใหม่ในครั้งหน้าส่วนวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: ลดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: ส
0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมทราบไหมคะว่ากลุ่มคนเดินเท้านะคะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุและมีโอกาสในการเสียชีวิตมากกว่าผู้ขับขี่แล้วก็ผู้โดยสารค่ะทั้งนี้ปัจจัยที่สำคัญเลยนะคะนั่นก็คือความประมาทนั่นเองเช่นการไม่ข้ามถนนในบริเวณที่ปลอดภัยรวมไปถึงผู้ขับขี่เองนั้นก็ขาดระเบียบวินัยจราจรจึงทำให้มีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนสำหรับกลุ่มคนเดินเท้าค่ะและเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายในกลุ่มคนเดินเท้ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงควรปฏิบัติดังนี้เดินบนทางเท้าหรือไหล่ทางหากเป็นถนนที่ไม่มีทางเท้าให้เดินสวนทางกับรถยนต์โดยเดินชิดขอบทางด้านในให้มากที่สุดเพื่อป้องกันการถูกรถเฉี่ยวชนพร้อมเพิ่มความระมัดระวังรถจักรยานยนต์ที่มักขับขี่บนทางเท้ากรณีเดินริมถนนในช่วงกลางคืนควรสวมเสื้อที่มีสีสว่างเปิดไฟฉายส่องทางเพื่อให้ผู้ขับขี่สังเกตเห็นได้ในระยะไกลข้ามถนนในบริเวณที่ปลอดภัยเช่นทางม้าลายสะพานลอยอุโมงค์ทางลอดข้ามถนนบริเวณที่มีสัญญาณไฟสำหรับคนข้ามถนนหรือมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอำนวยความสะดวกเป็นต้นกรณีข้ามถนนที่มีเกาะกลางควรเดินข้ามทีละครึ่งถนนโดนรอบริเวณเกาะกลางก่อนแล้วค่อยเดินข้ามต่อไปเมื่อรถอยู่ในระยะไกลก่อนข้ามถนนควรมองด้านซ้ายและขวาให้รอบด้านหากไม่มีรถหรือรถอยู่ในระยะไกลจึงค่อยเดินข้ามถนนไม่ข้ามถนนในลักษณะตัดหน้ารถในระยะกระชั้นชิดไม่หยอกล้อเล่นกันไม่ประกอบกิจกรรมอื่นในขณะข้ามถนนไม่ข้ามถนนบริเวณมุมอับโดยเฉพาะบริเวณท้ายรถโดยสารประจำทางปากซอยที่มีรถจอดกีดขวางเพราะจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการถูกรถเฉี่ยวชนที่สำคัญผู้ขับขี่ควรเพิ่มความระมัดระวังในการขับรถผ่านเส้นทางที่เป็นย่านชุมชนและมีคนพลุกพล่านพร้อมหยุดรถให้คนเดินข้ามถนนก่อนเสมอไม่ขับแซงกลุ่มคนที่กำลังข้ามถนนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ท้ายที่สุดนี้นะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะฝากเตือนนะคะเรียนรู้วิธีเดินเท้าแล้วก็การข้ามถนนอย่างปลอดภัยรวมถึงผู้ขับขี่เองนั้นนะคะก็มีน้ำใจกับผู้ร่วมใช้เส้นทางเพียงเท่านี้ค่ะเราก็สามารถที่จะลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางได้แล้วค่ะ

วันนี้นะคะได้สอนเรื่องสมบัติของสารและการจำแนกสารซึ่งมีเนื้อหาในเรื่องสมบัติของสารนั้นทั้งหมด3ด้านด้วยกันใน3ด้านนั้นก็ได้แก่ในส่วนของสถานะของสารการละลายน้ำของสารแล้วก็ความเป็นกรดเป็นเบสของสารซึ่งในการสอนนั้นจะใช้หลักการการที่นำสิ่งของรอบตัวนำสารเคมีรอบตัวในชีวิตประจำวันมาเชื่อมโยงกับการเรียนการสอนสาเหตุที่สอนแบบนี้นะคะเพราะว่าต้องการให้นักเรียนนั้นได้ใช้สิ่งรอบตัวแล้วรู้ว่าสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรานั้นมีประโยชน์อย่างไรเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพราะหลายๆครั้งครูที่สอนวิทยาศาสตร์จะมีความรู้สึกเหมือนกันว่านักเรียนไม่ได้นำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้แต่ใช้ความเคยชินในชีวิตประจำวันจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะ

0: ต้องนำสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวมาใช้ในกระบวนการเรียนการสอนให้เชื่อมโยงพื้นฐานความรู้ที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์เข้าด้วยกันได้เราก็จะเห็นว่าในภาพเราจะเห็นสารต่างๆที่อยู่รอบตัวเรามีมากมายนะคะสารต่างๆที่อยู่รอบตัวเราวันนี้เราจะเรียนเรื่องไม่ไกลตัวเป็นเรื่องในชีวิตประจำวันอยู่รอบๆตัวเราแต่ในบางครั้งสิ่งเหล่านั้นเรากลับไม่ได้ใกล้ชิดเรามองผ่านแล้วก็มองเลยไปโดยไม่ได้คิดพิจารณาอย่างใกล้ชิดวันนี้เราจะไปดูว่าสารต่างๆอยู่รอบตัวเรานั้นมีคุณสมบัติอย่างไรหรือมีลักษณะพิเศษเฉพาะตัวอย่างไรบ้างสิ่งที่เห็นในภาพนะคะมีตั้งแต่นมสดทุกคนต้องดื่มเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงบำรุงกระดูกนะสบู่ก้อนใช้ตอนอาบน้ำในชีวิตประจำวันเมล็ดข้าวสารซึ่งพอหุงออกมาแล้วมันก็คือข้าวสวยหรือข้าวสุกที่นักเรียนได้รับประทานเป็นอาหารในการนำเข้าสู่บทเรียนนะคะจะมีการใช้สิ่งของต่างๆสิ่งของรอบตัวเหล่านั้นเป็นสิ่งที่นักเรียนได้ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันเช่นมีนมสดที่นักเรียนได้ดื่มหรืออุปกรณ์ต่างๆที่ใช้อยู่รอบตัวประมาณ10ชนิดด้วยกันหลังจากนั้นนำสิ่งของทั้ง10ชนิดนี้มาให้นักเรียนนั้นได้ลองจำแนกสารซึ่งเราก็จะพบด้วยตัวเองว่าเด็กไม่สามารถที่จะจัดได้ตามพื้นฐานความรู้ที่มีเด็กก็จะมีการจัดผิดเพราะฉะนั้นตรงนี้เองจึงเป็นส่วนสำคัญที่ครูจะต้องสอนและให้ความรู้จึงจะเชื่อมโยงเข้าสู่กระบวนการเรียนการสอนได้ค่ะอันนี้เป็นอะไรเอ่ย
1: น้ำมัน
0: พืชแล้วตอนเช้าๆหลังจากแปรงฟันแล้วบางคนอาจจะกล้วงปากด้วยเก่งมากน้ำยาบ้วนปากนะคะอากาศไม่ดีถ้าอากาศไม่ดีมีกลิ่นเหม็นเราก็ต้องใช้สเปรย์ปรับอากาศถูกต้องค่ะเราอยากให้ร่างกายแข็งแรงต้องดื่มนมนะอันนี้เป็นนมเปรี้ยวหรือนมสดก็ได้ในถาดใบนี้นะคะก็ยังมีอะไรเอ่ย
1: สำลี
0: เอาไว้ทำความสะอาดบาดแผลนะคะมีข้าวสารนะคะหุงเอาไว้รับประทานได้สบู่ก้อนผงซักฟอกแล้วนี่เป็นอุปกรณ์เครื่องเขียนอย่างหนึ่งของนักเรียนอย่างโน้ตเอาล่ะในลูกโป่งนี้บรรจุด้วยนี่อยากให้นักเรียนช่วยแบ่งกลุ่มเราจะแบ่งสารเหล่านี้ทั้งหลายชนิดอย่างไรให้เป็นกลุ่มเป็นพวกไหนใครจะเป็นอาสาสมัครได้หนึ่งคนตอนนี้หนึ่งคนเป็นสองคนงั้นสองคนนี้ลองปรึกษากันดูสองคนนี้ปรึกษากันดูนะคะว่าจะแบ่งสารออกมาเป็นกลุ่มได้อย่างไร
2: อันนี้ละลายได้อยู่อันนี้เปรี้ยวอยู่อันนี้

0: นักเรียนคะนักเรียนสามารถแบ่งออกมาได้กี่กลุ่มคะ
1: 3กลุ่มครับ
0: ถ้าอย่างนั้นบอกเกณฑ์มิดสักนิดนึงว่าหนูใช้เกณฑ์อะไรในการแบ่ง
1: อันนี้คือของเหลวของแข็งแล้วก็การ์ดครับ
0: แต่มิดมีข้อสงสัยนะคะว่าทำไมเกลือน้ำตาลผงซักฟอกอยู่ในของเหลวคะ
1: เพราะถ้าเอาน้ำตาลทำไปต้มกับน้ำร้อนมันจะกลายเป็นน้ำได้ครับ
0: คนอื่นๆรู้สึกยังไงคะน้ำตาลจะเป็นของเหลวได้ไหม
2: ไม
0: ่
2: ได
0: ้ไม่ได้หรอคะได้หรือไม่ได้
2: ไม่ได้ไม่
3: ได
0: ้เอาละสิไหนใครว่าเป็นของเหลวได้น้ำตาลเป็นของเหลวได้ยกมือโอ้ใครว่าน้ำตาลเป็นของเหลวไม่ได้ตอนนี้มี2เสียงนะคะน้ำตาลเป็นของเหลวได้กลับไม่ได้ไปดูชิ้นต่อไปค่ะชิ้นต่อไปเพื่อนแบ่งให้เป็นผงซักฟอกผงซักฟอกเป็นของเหลวจากตามที่แบ่งผงซักฟอกเป็นของเหลวได้ไหมคะได้บางคนก็บอกว่าได้บางคนก็ตอบว่าไม่ได้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าจริงๆแล้วของแข็งของเหลวและก๊าซต้องมีลักษณะอย่างไรจึงจะสามารถจัดกลุ่มได้สำหรับการสอนเรื่องสถานะของสารจริงๆแล้วการสอนวิทยาศาสตร์ที่เป็นเรื่องของจินตนาการเรื่องของโมเลกุลเรื่องของอนุภาคของสารมักจะเป็นเรื่องที่เห็นได้ยากเพราะว่าเป็นการสอนสิ่งที่ไม่เห็นให้นำมาเห็นดังนั้นเพื่อให้เด็กเกิดความเข้าใจได้ง่าย

0: ง่ายยิ่งขึ้นการสอนเรื่องสถานะซึ่งจะต้องมีทั้งสิ้น3สถานะได้แก่ของแข็งของเหลวก๊าซจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้สิ่งจำลองภาพเพื่อให้เด็กเห็นได้ชัดเจน
1: มิตรจะต้องให้นักเรียนรู้จักกับสถานะของสารคือของแข็งของเหลวและก๊าซก่อนมิตรมีแบบจำลองนะอาทิตย์ในกลุ่มแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมากลุ่มละ1คนค่ะมารับอุปกรณ์จะหยิบกล่องไหนก็ได้ค่ะกลุ่มละ1กล่องค่ะกลุ่มละ1กล่อง

0: อนนี้นักเรียนหยิบอุปกรณ์จากนี้ไปเป็นกล่องใบเล็กๆสีเหลืองข้างในบรรจุด้วยอะไรคะข้างในบรรจุด้วยขวดเขียวแต่ถ้านักเรียนสังเกตเอาแต่ละกลุ่มยกตัวเขียวของตัวเองขึ้นตัวเขียวของทุกกลุ่มดูให้ดีสิจำนวนเท่ากันไหม
1: ไม่เท่า
0: ไม่เท่าเลยนะคะมีขวดเขียวที่มีจำนวนไม่เท่ากันในแต่ละกลุ่มนี่กำลังสมมติให้ขวดเขียวแต่ละเมล็ดเป็นอนุภาคของสารเป็นอนุภาคคือส่วนที่เล็กที่สุดของสารใครได้ขวดเขียวที่เขย่าไม่ได้ยกมือขึ้นมาเอายกขึ้นมาเขย่าสิเขย่าได้ไหมไม่มีเสียงเขย่าเลยเขย่าไม่ได้ก็เลยสังเกตรูปร่างขวดเขียวที่อยู่ในกล่องถ้าหนูคาดเดาระหว่างของแข็งของเหลวและก๊าซหนูจะให้เป็นอะไร
2: ของแข็งครับ
0: ทำไมหนูให้เป็นของแข็งคะ
2: เพราะว่าในนี้มีถ้วยมากเปรียบเสมือนของแข็งที่มีอนุภาคมาก
0: อนุภาคมากและอนุภาคมีระยะอยู่ชิดหรือห่างกัน
2: ชิด
0: อยู่ชิดกันจนเมื่ออยู่ชิดกันมากๆรูปร่างของเขาเปลี่ยนได้ไหม
2: ไม่เปลี่ยนคร
0: ับ ไม่เปลี่ยนนะพิสูจน์อีกครั้งหรือลองขยับดูสิคะเปลี่ยนรูปร่างไหมคะข้างใน
2: ไม่เปลี่ยน
0: ไม่เปลี่ยนแล้วมาเทียบกับของมิ้นเห็นไหมคะของมิ้นขยับไปมาของมิ้นเปลี่ยนรูปร่างได้
3: มิ้นก็มองว่าอุปกรณ์ใกล้ตัวที่เห็นง่ายๆก็จะเป็นพวกเมล็ดพืชสิ่งที่คล้ายๆกับอนุภาคหรือโมเลกุลในที่นี้ที่การสอนครั้งนี้ก็ใช้เมล็ดถั่วเขียวเพราะว่าเมล็ดถั่วเขียวเมื่อนำมาบรรจุกล่องกล่องที่บรรจุได้แน่นเมื่อมีการเขย่าจะพบว่าถั่วเขียวไม่สามารถที่จะมีการเคลื่อนที่หรือเขย่าได้ซึ่งเราก็จะสามารถเปรียบเทียบได้ว่านั่นคือสถานะของของแข็งพบว่าการทำแบบนี้เด็กสามารถจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นและเราสามารถจะจำลองออกมาได้3รูปแบบไม่ว่าจะเป็นของแข็งของเหลวก๊าซเด็กจะสามารถเห็นภาพได้ชัดเจน
0: งั้นเรามาดูอีกสถานะหนึ่งสถานะที่2เราเขย่าดูที่เหลือ2สถานะจะมีเมล็ดถั่วเขียวแบบครึ่งกล่องของใครได้แบบครึ่งกล่องอ๋อดีๆอยู่ใต้ตัวนี้เองได้แบบครึ่งกล่องถ้าแบบครึ่งกล่องลองขยับซิเปลี่ยนรูปร่างได้ไหมคะ
1: เปล
0: ี่ยนแล้วเรียนลองเทกลับคว่ำลงสิคะไหลไหมคะ
1: ไหล
0: ถ้าเทกลับก็อีกด้านค่ะไหลไหมคะ
1: ไหล
0: มิตรมีน้ำซึ่งใส่สีผสมอาหารเป็นสีเขียวเมื่อมิตรเทน้ำสีเขียวนี้ใส่ลงในขวดรูปร่างเหมือน
1: ข
0: วดน้ำซึ่งเป็นของเหลวเมื่อเทใส่ภาชนะที่เป็นขวดรูปร่างเหมือนขวดมิตรเทออกจากขวดนี้นะคะใส่ลงในบิ๊กเกอร์เขาเปลี่ยนรูปร่างค่ะเขารูปร่างเหมือนกับ
1: บิ๊กเกอร
0: ์มิตรเปลี่ยนใหม่อีกค่ะเทต่อจากบิ๊กเกอร์ลงไปในกล่องสี่เหลี่ยมรูปร่างของน้ำเปลี่ยนอีกหนึ่งครั้งรูปร่างเหมือนกับกล่องสี่เหลี่ยมนั่นแสดงว่าน้ำเปลี่ยนรูปร่างตามภาชนะที่บรรจุเอาล่ะได้แล้วนะคะของแข็งของเหลวเราขาดอะไรอย่างหนึ่งสำหรับการน้ำจะอยู่ในกล่องที่มีเมล็ดถั่วเขียวมีจำนวนน้อยที่สุดเมื่อเราเขย่ามันก็จะยิ่งมีพื้นที่เยอะขึ้นเพราะมีจำนวนอนุภาคน้อยก็จะฟุ้งกระจายไปทั่วเอาล่ะเพราะฉะนั้นเมื่อหยิบสเปรย์ปรับอากาศขึ้นมาในกระป๋องสเปรย์ปรับอากาศนี้ข้างในจะ

0: บรรจุด้วยก๊าซเดี๋ยวเพื่อนจะฉีดสเปรย์ขึ้นไปแล้วเธอสังเกตนะคะสังเกตก๊าซที่พ่นออกมาฉีดขึ้นไปทั้งหมดเมื่อสักครู่นี้เราเห็นสิ่งที่ออกมาสิ่งที่ออกมาจากกระป๋องสเปรย์นี้ก็คือก๊าซสถานะเป็นก๊าซไม่เฉพาะแต่ในกระป๋องสเปรย์ซึ่งบรรจุด้วยก๊าซลูกโป่งอีกลูกโป่งสิลูกข้างในลูกโป่งบรรจุด้วยบรรจุด้วยก๊าซหรือที่เมื่อกี้สักครู่นี้เพื่อนเรียกว่า
1: อากาศ
0: เพราะฉะนั้นสถานะที่3ที่อยู่ข้างในที่เราบรรจุอยู่ก็คือก๊าซนั่นเองแล้วนักเรียนจะเห็นว่าลูกร่างเมื่อใส่ลงในลูกโป่งบรรจุในลูกโป่งลูกร่างเหมือนกับ
2: ลูกโป่ง
3: ลูกโป่งครับ
0: เหมือนกับลูกโป่งเมื่อสักครู่นี้บรรจุอยู่ในกระป๋องและเป็นกระป๋องสเปรย์รูปร่างเหมือนกับ
4: กระป๋องสเปรย์ครับ
0: เหมือนกับกระป๋องสเปรย์ดังนั้นสิ่งที่เป็นก๊าซจะมีรูปร่างที
5: ่ไม่แน่นอน
0: ไม่แน่นอนเก่งมากตบมือให้คนเก่งทุกคนค่ะ
6: สำหรับการที่นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสถานะของสารแล้วเราก็จะมีการตรวจสอบวิธีการตรวจสอบที่จะกระตุ้นนักเรียนให้เกิดความสนุกสนานเร้าใจแล้วก็สามารถตรวจสอบเขาได้ง่ายที่สุดก็คือการใช้กระบวนการเกมเกมเป็นสิ่งที่เล่นแล้วเด็กๆชอบมันจะไม่มีการล้าสมัยเพราะฉะนั้นในกรณีนี้จึงนำเกมเกี่ยวกับการใบ้คำเข้ามาใช้และเพื่อเชื่อมโยงให้นักเรียนได้มีความรู้จริงจึงต้องมีคำกุญแจเข้ามาเกี่ยวข้องหรือที่เรียกง่ายๆว่าคีย์เวิร์ดสำคัญเข้ามาเกี่ยวข้องคือในคำใบ้นั้นต้องมีคำว่าของแข็งของเหลวและก๊าซ
0: เดี๋ยวจะต้องขึ้นคำกุญแจก่อนนะต้องบอกเขาก่อนว่าเป็นของแข็งของเหลวหรือก๊าซหลังจากนั้นก็อธิบายจะให้ใครเห็นนะเป็นความลับนะเห็นแล้วยิ้มนิดนึงไม่แน่ใจว่าอะไร
5: เป็นของเหลวเอาไว้ทำความสะอาดภาชนะที่ใส่อาหาร
0: ตอบว่า
2: น้ำยาล้างจาน
0: น้ำยาล้างจานถูกไหมคะ
5: ถ
0: ู
5: กคร
0: ับถูกค่ะตบมือให้ครูที่หนึ่งค่ะ
7: เป็นของเหลวที่ผึ้งชอบไปตอมเกสรดอกไม้เป็นน้ำ
2: น้ำหวาน
0: ถูกไหมคะน้ำหวาน
7: ครับ
0: ถูกค่ะ
8: สถานะเป็นก๊าซพืชใช้ในการสังเคราะห์แสง
9: คลอโรฟิล
8: ออกมาจากท่อไอเสียของรถ
9: คาร์บอนไดออกไซด
8: ์ถูกครับ
0: ถูกค่ะ

0: สมบัติของสารนั้นมีหลายแบบสมบัติที่1ที่เราสอนไปแล้วนะคะก็คือเรื่องของสถานะของสารสำหรับเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องของการละลายน้ำสำหรับเรื่องการละลายของสารนั้นจะพยายามเชื่อมโยงให้เข้ามาใช้ได้กับชีวิตประจำวันเนื่องจากว่าในภาวะปัจจุบันนั้นเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมซึ่งเราจะเห็นว่าปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมเรื่องของธรณีพิบัติก็ตามเป็นเรื่องของความรู้ที่ควรจะให้กับนักเรียนดังนั้นมิตรจึงพยายามเชื่อมโยงให้เรื่องของการละลายน้ำเข้ามาสู่ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมให้ได
1: ้มิตรสมมติว่าในอ่างนี้เป็นแม่น้ำเป็นแม่น้ำหนึ่งสายแม่น้ำนั้นใสสะอาดเป็นแม่น้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตให้กับทุกๆคนแต่แล้วผ่านมาวันหนึ่งมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งหนูจ๋าหนูเป็นเด็กคนแรกหยิบสิ่งของที่อยู่ในถาดนี้สักหนึ่งอย่างทิ้งลงไปในแม่น้ำวันหนึ่งเด็กผู้ชายคนหนึ่งก็ทิ้งสิ่งของชิ้นที่หนึ่งเป็นแก้วใช่ไหมคะแก้วพลาสติกลงไปในน้ำไปเลือกมาให้เด็กอีกหนึ่งคนค่ะเด็กคนที่สองถูกเลือกและออกมาแล้วหนูจะหยิบสิ่งใด

0: ทิ้งลงในแม่น้ำเด็กคนที่สองหยิบให้เพื่อนดูสิคะหนูหยิบอะไรมาคะ
1: หยิบตะปูครับ
0: เป็นตะปูค่ะเป็นเศษเหล็กนะคะทิ้งลงในแม่น้ำจุ๊บไปชวนเพื่อนคนที่สามมาค่ะดูสิเดี๋ยวคนที่สามจะมาทิ้งสิ่งใดลงในแม่น้ำให้เพื่อนดูสิคะเป็นเศษไม้ค่ะเป็นเศษไม้เล็กๆแต่ในความเป็นจริงมันอาจจะหมายถึงไม้ขนาดใหญ่ก็ได้ทิ้งลงในแม่น้ำบุคคลต่อไปมันคืออะไรคะเศษโฟมซึ่งเรามักใช้ใส่อาหารกันอยู่ใช้ในชีวิตประจำวันแล้วเขาก็หย่อนลงไปเป็นไงรู้สึกว่าจะล้นแล้วค่ะแม่น้ำของเราล้นแล้วขณะนี้แม่น้ำของเรามีสิ่งของล้ออยู่เต็มไปหมดเลย
2: เปรียบอ่างแก้วเหมือนกับแม่น้ำสายหนึ่งคือเรากำลังเชื่อมโยงในห้องเรียนให้เหมือนกับชีวิตประจำวันนักเรียนแต่ละคนก็จะนำสิ่งของหย่อนลงไปในอ่างน้ำซึ่งเปรียบเหมือนเขากำลังทิ้งสิ่งของบางอย่างลงไปในแม่น้ำเพื่อต้องการให้เห็นว่าถ้านักเรียนทิ้งสิ่งของลงไปแล้วสิ่งเหล่านั้นละลายได้หรือละลายไม่ได้ก็ตามจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อสิ่งแวดล้อม
0: ไม่ให้ทิ้งนะคะเพราะตอนนี้แม่น้ำของมิตรล้นไปด้วยสิ่งของต่างๆบอกกับเพื่อนซิว่าภาพที่หนูเห็นคืออะไรภาพที่หนูเห็นเป็นอย่างไร
1: ลกครับ
0: ลกมีสิ่งของเป็นยังไงลูก
1: เยอะมากครับ
0: เยอะมากสิ่งของเหล่านั้นมีลักษณะอย่างไรอยู่ในน้ำ
1: ทั้งใหญ่ทั้งเล็กอะครับ
0: มีทั้งขนาดใหญ่ขนาดเล็กทั้งลอยและ
1: จมครับ
0: อยู่ในน้ำว่าเวลาผ่านไปจากวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นอย่าเพิ่งต่อเรามาทดลองกันก่อนดีไหมครับดีนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาตรวจสอบสารนะคะมีสารตัวอย่างให้นักเรียน4ชนิดด้วยกันชนิดที่1ที่เราจะตรวจสอบกันได้แก่เกลือนะคะชนิดที่1เกลือชนิดที่2ถั่วต้อชนิดที่3อะไรคะถั่วต้อเก่งมากและชนิดที่4ทรายนะคะเป็นทราย4อย่างนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีอะไรหนอที่ละลายน้ำได้บ้างหรือไม่ละลายหรือละลายได้ดี
3: นี่ผมซักฟอกได้หรือเปล่าอ๋อนี่น้ำตาลอันนี้รู้สึกว่าจะละลายบ้างเพราะว่าเม็ดสีที่อยู่ข้างล่างนี่ไม่ละลายเลยส่วนเกลือน้ำตาลคงจะละลายไปหมดแล้ว
4: ทรายไม่ละลาย
3: ทรายกับหินไม่ละลายเลย
5: เกือบหมดตะเพิ่นนี่ผมกลางขึ้นแล้วนี่ดูดิใต้ก้นไม้ถึงปุ๋ยแล้ว
0: เราจะสรุปสารออกมาเป็น3กลุ่มนะคะสารที่ละลายดีได้แก
6: ่เกลือน้ำตาล
0: ใช่ต้อง2อย่างนะคะคือเกลือและน้ำตาลสารที่ละลายได้บ้างได้แก
6: ่โอซาโ
0: คและสารที่ไม่ละลายเลย
6: ทราย
0: ได้แก่ทรายและก้อนหินซึ่งเราก็จะเชื่อมโยงกลับมาถึงแม่น้ำสายเดิมของเราว่าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับแม่น้ำของเราดังนั้นการละลายน้ำที่เราได้ทำการทดลองจะเชื่อมโยงกับแม่น้ำว่ามันมีผลกระทบอะไรบ้างจากภาพที่นักเรียนเห็น3ภาพนี้มีทั้งปลาตายสวนผักที่มียาฆ่าแมลงน้ำที่มีขยะลอยอยู
7: ่เอ๊ะแล้วทำไมภาพนี้ถึงมีขยะลอยอยู่เยอะแยะเลยในน้ำ
8: คิดสิ
0: มนุษย์มักง่าย
8: คิดว่าคนที่เวลาเขาทิ้งขยะเนี่ยเขาไม่เห็นถังขยะหรือยังไงสงสารชาวบ้านที่เขาอยู่ข้างๆครับคงเหม็นหน้าดูครับ
7: สงสารคนที่อยู่ข้างๆคนที่อยู่รอบๆเพราะขยะเหล่านี้จะเกิดการ
8: เหม็นเน่าขึ้น
7: มิตรก็เลยกังวลไปถึงในอ่างนี้ถ้าเราปล่อยทิ้งไว้กะหล่ำปีในอ่างนี้จะเน่าไหมคะ
6: เน่า
7: เวลาผ่านไปอย่างที่มิตรบอก1วัน2วัน3วัน4วันถ้าเราทิ้งกะหล่ำปีของเราไว้อย่างนี้สารต่างๆที่เราได้ทิ้งลงไปในแหล่งน้ำ ย่อมเกิดการละลายการปนเปื้อนอยู่ในสายน้ำนั้นในที่สุดก็จะส่งผลให้น้ำสกปรกแหล่งน้ำดื่มน้ำใช้ต่างๆเกิดความสกปรกได้และสุดท้ายมีเพื่อนที่น่ารักของเรามาช่วยกันบอกว่าเราทุกคนต้องช่วยกันในความเป็นกรดกับความเป็นเมทนั้นเราสามารถตรวจสอบได้โดยใช้กระดาษที่เราเรียกกันว่ากระดาษ
6: ลิตมาส
7: กระดาษลิตมาสซึ่งมีทั้งหมด2สีด้วยกันสีแรกก็คือสี
6: แดงน้ำเง
7: ินในมือนี้คือสีน้ำเงินนะคะส่วนอีกสีหนึ่งก็คือสี
6: แดง
7: ซึ่งมิตรมีเทคนิคง่ายๆจะให้นักเรียนจำก็คือกรดเลสเบสบรู
2: การสอนเรื่องกรดและเบสจะให้นักเรียนนำสารที่นักเรียนสนใจเพราะในบางครั้งถ้าครูกำหนดเองสารบางตัวยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นน้ำขี้เถ้าน้ำปูนใสในบางครั้งเด็กไม่รู้จักเราสามารถเชื่อมโยงในสิ่งที่นักเรียนสนใจสิ่งที่อยู่กับชีวิตประจำวันของเด็ก
7: จากเมื่อชั่วโมงที่แล้วปิดให้การบ้านไปให้นักเรียนนำสารมาตรวจสอบกันว่าสิ่งต่างๆรอบตัวในบ้านสารเคมีอยู่ในบ้านนั้นนักเรียนอยากรู้ว่าสารใดเป็นกรดบ้างสารใดเป็นเบสบ้างคนแรกนำอะไรมาคะ
9: ผงซักฟอกครับ
7: ผงซักฟอกนะคะผงซักฟอกนี่ใช้เป็นสารซักล้างเนาะในชีวิตประจำวันลูกเอาอะไรมาจ๊ะ
10: มะนาวครับ
7: มีมะนาวคนต่อไปเป็น
11: น้ำอัดลมครับ
7: แล้วทำไมหนูถึงนำน้ำอัดลมมาวันนี้คะ
11: ผมชอบกินผมอยากรู้ว่ามันเป็นกรดหรือมันเป็นเบสครับ
7: นางสีมิตรก็อยากรู้เหมือนกันแล้วของหนูราคานำอะไรมา
9: เอาเกลือครับ
7: เป็นเกลือนะคะใช้ประกอบอาหารใช้ปรุงอาหารคนต่อไปมีอะไรมาลูก
12: น้ำยาบ้วนปากครับ
7: น้ำยาบ้วนปากใช้อยู่เป็นประจำวันและคนสุดท้ายนำอะไรมาคะนี
13: ่น้ำส้มสายชู
7: น้ำส้มสายชูเอ๊ะใช้ทำอะไรได้คะน้ำส้มสายชู
13: อาหาร
7: ใช้ปรุงอาหารใช้ประกอบอาหารเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันตรวจสอบกันว่าแต่ละชนิดมีความเป็นกรดหรือเป็นเบสอย่างไรบิดบิดมะนาวของดาก้อนลงไปเรียบร้อยแล้วใส่ลงไปสักประมาณ100เอาล่ะเทเกลือลงไปนะคะตรวจสอบน้ำอัดลมใช่ไหมคะดาก้อนครับหนูหยดน้ำอัดลมลงไปทั้งกระดาษลิตมัสสีแดงและสีน้ำเงินกระดาษลิตมัสสีแดงสีแดงได้สี
14: แดง
7: แดงสีแดงก็ยังเป็นแดงอยู่ส่วนสีที่เป็นสีน้ำเงินถ้าสังเกตดูได้เปลี่ยนกลายเป็นสี
14: แดง
7: สีแดงดาวก้อนเหลือเชื่อมากเลยน้ำอัดลมกลายเป็นสีแดงทั้ง2แผ่นในกระดาษลิตมัสเราจะพยากรณ์ว่าอะไรดีน้ำอัดลมมีความเป็น
9: กรดครับ
2: จากการตรวจสอบแล้วเราก็จะเชื่อมโยงไปสู่อุปกรณ์บางชิ้นที่เมื่อเด็กไม่มีแล้วจะทำอย่างไรหากเด็กต้องการรู้และนำไปตรวจสอบจริงที่บ้าน
7: แล้วถ้าสมมติว่ามิตรไม่มีกระดาษลิตมัสล่ะไม่มีกระดาษลิตมัสแต่เมื่อกลับไปที่บ้านมิตรอยากรู้ว่าสารเคมีที่มีอยู่ในบ้านสิ่งใดเป็นกรดสิ่งใดเป็นเบสเป็นกางแต่มิตรไม่มีกระดาษลิตมัสเลยแต่มิตรอยากจะใช้สิ่งที่มีอยู่ที่บ้านถ้ามิตรมีผักอยู่3ชนิดชนิดที่1แตงกวาชนิดที่2ผักบุ้งชนิดที่3กะหล่ำปีสีม่วงนักเรียนเลือกอะไรคะผัก3ชนิด
15: กะหล่ำปีสีม่วงครับ
7: ทำไมเธอจึงคิดว่าน่าจะเป็นกะหล่ำปีสีม่วง
15: เดาเอา
7: เดาเอาแสดงว่ายังไม่รู้ชัดถ้าจะให้แน่ใจต้องทำอย่างไรดีต้องทดลองเอาล่ะกะหล่ำปีใส่ลงไปค่อยๆบดค่ะค่ะเสร็จแล้วนักเรียนนำกระดาษกรองใส่ลงไปค่ะเพื่อซับความเป็นสีม่วงใช้น้ำมะนาวหยดลงไปซิ เพราะฉะนั้นกะหล่ำปีสีม่วงใช้ตรวจสอบความเป็นกรดนะคะและความเป็นเบสได
2: ้เด็กใช้กระดาษชุบน้ำของกะหล่ำปีสีม่วงแล้วเมื่อหยดน้ำมะนาวลงไปก็จะเปลี่ยนสีกระดาษนั้นซึ่งเมื่อเด็กได้ข้อมูลตรงนี้ได้ความรู้ตรงนี้ ก็สามารถนำไปใช้ต่อที่บ้านได้ไปใช้ตรวจสอบทดลองเองที่บ้านได้โดยไม่เกิดอันตรายกับนักเรียน
7: จากการทดสอบสารในชีวิตประจำวัน

0: ของเราขณะนี้นักเรียนรู้แล้วว่าสิ่งใดเป็นกรดสิ่งใดเป็นเบสมิตรอยากจะเชื่อมโยงไปถึงส่วนที่เป็นน้ำอัดลมว่าจากการที่นักเรียนรู้ว่าน้ำอัดลมนั้นมีคุณสมบัติเป็นกรดเพราะฉะนั้นในบางครั้งเวลาที่เราดื่มน้ำอัดลมเวลาที่ท้องว่างอยู่เวลาที่ท้องว่างนักเรียนจะรู้สึกว่ามีอาการ
1: ปวดท้อง
0: สาเหตุที่เป็นเช่นนี้นักเรียนรู้ไหมเพราะอะไรตัวนี้ตอบได้เพราะอะไรคะ
2: เพราะน้ำอัดลมเป็นกรดครับ
0: เพราะน้ำอัดลมเป็นกรดมันจึงมีคุณสมบัตินี้กัดกระเพาะนะคะเพราะว่ากรดจะมีคุณสมบัติในการกัดก่อน
3: ชอบการทดลองเรื่องสารละลายครับเพราะว่าในการทดลองเรื่องสารละลายเราไม่พบได้ทราบว่าสิ่งใดสามารถละลายบ้างไม่ได้บ้างและในการและจะสามารถเอาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับเช่นสมมุติว่ามีสารละลายสิ่งของประเภทไหนบ้างที่สามารถละลายกับน้ำได้และมีผลเสียต่อน้ำอย่างไรบ้างซึ่งทำให้เราควรจะระมัดระวังขึ้นในการทิ้งขยะลงไปในน้ำนะครับ
4: การทดลองที่ผมชอบคือกดและเบสเพราะว่าผมเคยลองไม่ทานข้าวและทีนี้ตอนเย็นมาทานน้ำอัดลมผมรู้สึกว่าผมปวดท้องมากและทีนี้วันนี้ผมก็มาได้คำตอบว่าทำไมถึงปวดท้องเวลาไม่ทานข้าวแล้วมาทานน้ำอัดลมครับ
5: จากการทดลองใดๆก็ตามมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเชื่อมโยงเข้าสู่การใช้ในชีวิตประจำวันเพราะไม่อย่างนั้นแล้วนักเรียนจะไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเรียนทำไมต้องรู้และทำไมต้องทดลองเรื่องเหล่านั้นแต่ถ้านักเรียนรู้ว่าทดลองแล้วได้อะไรเรียนแล้วได้อะไรก็จะส่งผลให้นักเรียนนั้นเกิดความสนใจเกิดความเข้าใจและเกิดผลตามมาคือการกระทําของนักเรียนส่งผลเข้าไปสู่การใช้ชีวิตประจำวันของนักเรียนได้มีการนำมาใช้จริงเป็นประโยชน์กับผู้เรียนในการนำความรู้มาใช้

แนวทางสื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกประกาศของ DLTV

ทีวีเท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

หนี้สินเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบกับประชาชนโดยตรงก่อให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาทั้งปัญหาสุขภาพจิตของลูกหนี้ปัญหาสังคมที่คนถูกกดดันจากภาระหนี้และเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งยังมีความเสี่ยงต่อเสถียรภาพระบบการเงินรัฐบาลตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนเรื่องปัญหาหนี้สินได้เดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินทั้งระบบให้ประชาชนทุกกลุ่มด้วยการทำให้เกิดหนี้ที่เป็นธรรมสร้างระบบนิเวศทางการเงินคืนเงินกลับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีจัดทำโครงการมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมทั้ง76จังหวัดบูรณาการทำงานร่วมกับทุกกระทรวงทุกหน่วยงานดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินภายใต้ปรัชญาที่จะไม่ขัดต่อวินัยทางการเงินและไม่ทำให้เกิดภาวะภัยทางจริยธรรมของผู้มีภาระหนี้สินโดยเป้าหมายสำคัญคือการสร้างความตระหนักรู้และเลือกใช้การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทซึ่งต้องเกิดจากความสมัครใจและเกิดความเป็นธรรมของทุกฝ่ายในการยุติข้อพิพาททางแพ่งและข้อพิพาททางอาญาตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทพุทธศักราช2562โดยเน้นหลักไกล่เกลี่ยคือทางออกที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหานี้แบ่งเป็นการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องและการไกล่เกลี่ยหลังมีคำพิพากษาเพื่อให้ประชาชนที่เป็นลูกหนี้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทลดคดีความเข้าสู่กระบวนการศาลกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกรมบังคับคดีและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.และสถาบันการเงินกว่า23แห่งเดินหน้าจัดงานมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมเพื่อให้ลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหนี้เช่าซื้อรถยนต์หนี้สินข้าราชการหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ผิดนัดชำระหนี้เข้าเกณฑ์จะถูกฟ้องดำเนินคดีหรือไม่มีกำลังผ่อนชำระตามสัญญาได้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้ปรับโครงสร้างหนี้และรู้สิทธิตามกฎหมายนอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์และให้คำปรึกษาทางกฎหมายบริการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททั้งก่อนฟ้องและหลังศาลมีคำพิพากษาจัดเวทีเสวนา

0: สร้างความตระหนักรู้ในการแก้ไขปัญหาหนี้การวางแผนและสร้างวินัยทางการเงินให้ประชาชนเป็นเกราะป้องกันปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน
1: ช่วยได้เยอะนะครับคือจากที่โครงสร้างหนี้ครั้งนี้ครับคือมันช่วยลดเบี้ยปักครับเราใช้แต่ชำระแต่เงินต้นเข้าไปนะครับนั้นถือว่าโอเคนะครับก็คือครับคือทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะพยายามใช้หนี้
2: ทุกคนที่เป็นหนี้นะร้องไห้เสียใจกันทุกคืนการที่มาเนี่ยมันเหมือนแค่แสงสว่างนิดเดียวเท่านั้นเองซึ่งเราไม่ได้ตั้งความหวังว่าทางเจ้าหน้าที่จะช่วยเราได้เราไม่ได้ตั้งความหวังเลยแต่เรามาเพราะว่าอย่างน้อยมันแค่แสงสว่างน้อยๆเล็กๆแค่ที่เท่าๆที่เราเห็นที่เรามีเท่านั้นเองอะค่ะเวลาที่เขามีจัดแก้ไขหนี้นอกระบบน้ำก็อยากให้ทุกคนได้มากันถึงว่าจะมีโอกาสเพียงเล็กน้อยแต่ควรมาเผื่อว่ามันจะเป็นโอกาสที่ดีของชีวิตที่ว่าทำอาจจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นอาจจะพอจะมีคนที่เข้าใจดีที่เขาเมตตาที่เขาช่วยเหลือให้เราไปอยู่ในระบบได
0: ้มหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมจึงนับเป็นหนึ่งในความตั้งใจที่ต้องการเห็นคนไทยหลุดพ้นจากการเป็นหนี้ของกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีด้วยการช่วยเหลือลูกหนี้ให้สามารถฟื้นฟูลุกขึ้นและเริ่มใหม่ได้ลดปัญหาความขัดแย้งหรือข้อพิพาทเพื่อให้เป้าหมายการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนของรัฐบาลประสบความสำเร็จเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับระบบการเงินของประเทศและสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจไทยต่อไปคุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 8:54 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายอิทธิพรแก้วทิพย์อัยการสูงสุดนำคณะผู้บริหารข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดและสมาคมภริยาอัยการเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทยนายดำรงศรีพระรามรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำคณะกรรมการร้านกาชาดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนางสาวกกนกกิจบานจ่ายนักวิชาการนโยบายและแผนเชี่ยวชาญพิเศษสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติพร้อมคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายขันประจวบหมอผู้

ในการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยนำนางสาวบุญสมแก้วมณีพร้อมคณะเฝ้าทูลอองพระบาททูลกระทุนกระหม่อมถวายเงินบำรุงสภากาชาดไทยเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และผู้ด้อยโอกาสนายพิเชษฐ์สิทธิอำนวยนายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยนำคณะกรรมการจัดการแข่งขันโปรเกอร์แบดมินตันแชมเปี้ยนชิพ2026ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยพลโทสุภาพธิรสุขเจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหารศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานนำคณะนายทหารกรมการอุตสาหกรรมทหารเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกีฬายิงปืนรณยุทธ์ IPSC กรมการอุตสาหกรรมทหารประจำปี2569ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายชวลิตปราดเปรียวผู้อำนวยการโรงเรียนเลอวองจินตคณิตตำบลแม่เหี่ยอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นำคณะกรรมการจัดการแข่งขันเลอวองจินตคณิตชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่4ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและผู้ชนะเลิศการแข่งขันเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

เวลา 13:56 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสักปทุมพระราชทานพระราชบรมโอกาสให้นายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาและคณะนำนางสาวเสียนหุยรองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะเฝ้าทูลอองพระบาทในโอกาสเดินทางมาประเทศไทยในโอกาสนี้นายจางเจี้ยนเว่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยและคณะร่วมเข้าเฝ้าทูลอองพระบาทด้วยองคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกันกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่9/2569วันนี้ช่วงเช้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนากาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัมพลนาถรุจดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนากาธิเบศรดำริซึ่งมีจำนวน480ไร่อันเป็นการสืบสานแนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนจากนั้นรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกันกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่9/2569ณห้องประชุมนวมินทร์ดำริ1และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอจังหวัดตากมีความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบน้ำการส่งเสริมอาชีพและการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติส่งผลให้เกษตรกรสมาชิก227รายสร้างรายได้รวมกว่า 2.44 ล้านบาทต่อปีนอกจากนี้ส่งเสริมการปลูกป่าวรรณเกษตรและป่าเฉลิมพระเกียรติกว่า400ไร่ควบคู่กับการส่งเสริมการปลูกกาแฟใต้ร่มเงาป่าและการดูแลสุขภาพประชาชนเชิงรุกและสถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์มีความก้าวหน้าในการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทานเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนกว่า710ครัวเรือนมีการทดสอบปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชทางเลือกใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เช่นสับปะรดมะละกอพันธุ์แขกดำสีสะเกดกาแฟโรบัสต้าและไม้ดอกชื่อมานูก้าสำหรับใช้ผลิตน้ำพืช

มานูกาตอนนี้ทุกหน่วยเดินงานตามแนวพระราชดำริในการมุ่งสร้างประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมแก่ประชาชนควบคู่กับการอนุรักษ์ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลพร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการพัฒนาอาชีพการบริหารจัดการน้ำส่งเสริมองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการเกษตรและขยายผลความสำเร็จเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นในช่วงบ่ายองคมนตรีเป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนมิถุนายน2569เพื่อติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริอาทิศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการสังคมแก่ผู้พิการและพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและเครือข่ายสวัสดิการสังคมกว่า145คนโดยจะเข้าไปจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าทอไทลื้อร่วมกับศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจามในวันที่22ถึง23มิถุนายน2569เพื่อเสริมสร้างอาชีพและความเข้มแข็งของชุมชนบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นกรมแพทย์ทหารบกได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดหนองหอยจังหวัดราชบุรีวัดพระลอยจังหวัดสุพรรณบุรีวัดศรีวารีน้อยจังหวัดสมุทรปราการห้วยน้ำซับวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดหวังวัดบางแวกกรุงเทพมหานครวัดพังลาจังหวัดสงขลาวัดชีผ้าขาวจังหวัดสมุทรสาครวัดเสาทองหินวัดปราสาทจังหวัดนนทบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือสำนักงานคปภ.ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดลาดประเขาวัดลุ่มเจริญศรัทธาวัดพิชยญาติการามกรุงเทพมหานครวัดใหม่ปลายห้วยวัดธงไทยยารามวัดท่าหลวงจังหวัดพิจิตรวัดป่ามิ่งมงคลจังหวัดร้อยเอ็ดวัดตันเรียงวัดโคกตับเป็ดจังหวัดราชบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 บริษัทโอสถสภาจำกัดมหาชนมูลนิธิโอสถสภาและมูลนิธิโอสถานุเคราะห์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดนครราชสีมาประกอบด้วยวัดบึงวัดด่านในวัดดอนขวางวัดคีรีวันวัดพายัพวัดทึกวัดนนสมบูรณ์วัดบางโป่งและวัดพระนารายมหาราชสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th
และเวลา19 นาฬิกาวัดพรหมธรรมนิมิตจังหวัดราชบุรี

0: คณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชนรุ่นที่18และบริษัทราชบุรีพาวเวอร์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรี4รูปพระพิธีธรรมจะนั่งบนที่เฉพาะเรียกว่าสร้างตั้งอยู่ด้านตะวันออกและด้านตะวันตกณมุกเหนือพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทใช้บทสวดพระพิธรรม7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิภังพระธาตุกถาพระปุคคลบัญญัติพระกถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากซุงและทำนองสรพัญญะพระอภิธรรมเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกเป็นหนึ่งใน3แห่งพระไตรปิฎกซึ่งพระไตรปิฎกมีเนื้อความทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์แบ่งเป็นพระวินัยปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์พระสุตตันตปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์และพระอภิธรรมปิฎก 42,000 พระธรรมขันธ์โดยเนื้อความในพระอภิธรรมกล่าวถึงปรมัตถธรรมล้วนๆซึ่งหมายถึงธรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งและความจริงอันเป็นที่สุดปรมัตถธรรมคือธรรมชาติที่เป็นความจริงแท้แน่นอนไม่ผันแปรเปลี่ยนแปลงมี4ประการอันได้แก่จิตเจตสิกรูปและนิพพานวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อจังหวัดเชียงรายองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรงจังหวัดพิจิตรและองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษด้วยนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดียิ่งขึ้นผ่านโครงการต่างๆอาทิโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริที่มีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นในภูมิภาคต่างๆโดยมีพระราชประสงค์เพื่อเป็นแหล่งจ้างงานประชาชนในท้องถิ่นให้มีรายได้ดูแลครอบครัวโดยเฉพาะผู้ที่ว่างงานหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและวิกฤตต่างๆเพื่อเป็นคลังอาหารชุมชนแหล่งผลิตอาหารอินทรีย์และปลอดภัยเพื่อให้ประชาชนมีอาหารบริโภคอย่างเพียงพอและลดค่าครองชีพและเป็นศูนย์เรียนรู้การเกษตรถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้เกษตรกรและประชาชนนำมาปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองให้สามารถพึ่งพาได้อย่างยั่งยืนตอนนี้ในวันที่16มิถุนายน2569จะมีพิธีบำเพ็ญพระกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทางสำนักพระราชวังจึงขอแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเอกเยี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 ถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต พบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
3: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: ือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย
2: ์ร้านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
1: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิด
0: อากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ูวันนี้ฝนไม่ตกเราออกไปเล่นนอกบ้านได
1: ้นี่เล่นเรียนแบบพระโคติกินเลี้ยงเสี่ยงทายผลการเกษตรในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญใช่ไหมเนี่ย
0: ใช่ครับถ้าแก่นแก้วกินปลาทูแสดงว่าฝนไม่ตกถ้ากินอาหารเม็ดลมจะแรงแต่ถ้ากินชานมไข่มุกฝนตกหนักเลยครับ
2: บ้าแล้วแมวที่ไหนมันจะกินชานมไข่มุกแล้วพิธีเสี่ยงทายนี่ได้ผลจริงๆเหรอครับปู่
1: นี่เป็นพิธีโบราณที่เอาไว้สร้างขวัญและกำลังใจให้เกษตรกรนะจริงๆพระราชพิธีนี้หายไปนานแล้วนะแต่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านเห็นว่าเป็นพิธีสำคัญเพราะเมืองไทยเป็นเมืองเกษตรกรรมก็เลยลื้อฟื้นขึ้นมาในวันนั้นก็จะมีการทำขวัญเมล็ดพันธุ์ต่างๆและมีพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นการเริ่มต้นไถนาหว่านเมล็ดข้าวเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้เกษตรกรและไม่ใช่แค่พระราชพิธีโบราณเท่านั้นนะที่พระองค์ทรงอนุรักษ์ไว้พระองค์ยังทรงสนับสนุนการอนุรักษ์มรดกของแผ่นดินด้วยล่ะ
2: มรดกของแผ่นดินอะไรบ้างเหรอคะ
0: ตะวันแก่นแก้วเป็นอะไรไม่รู้ไปดูกันเร็ว
3: วัดราชบูรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช2500
0: โห
4: โหท้องทั้งนั้นเลย
5: พออยู่แค่นั้นเลยอย่าเข้ามาใกล
4: ้นี่ใช่สมบัติที่ลงหนังสือพิมพ์ว่าพวกโจรมันมาขโมยวันก่อนหรือเปล่าพี่ผมเห็นลงข่าวมีดาบมีท้องเพียบเลย
6: ใช่ดีนะที่ตำรวจจับไว้ได้ก่อนไม่งั้นสมบัติชาติหายหมด
5: แล้วหลังจากวันนั้นเจ้าหน้าที่กรมศิลป์เขาก็มาขุดเพิ่มนะนี่เป็นอาทิตย์แล้วนะพรุ่งนี้ก็น่าจะเป็นชุดสุดท้ายแล้วล่ะ
2: ฮะแล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนล่ะคะ
5: ก็เอาไปสถานีตำรวจแล้วค่อยส่งต่อให้กรมศิลป์ไปเก็บรักษาอนุรักษ์ไว้น่ะ
4: เฮ้ยเก็บทำไมเล่าผมว่าเอาไปขายแล้วเอาเงินไปทำอย่างอื่นไม่เป็นประโยชน์กว่าเหรอ
6: นี่แหละประโยชน์ที่วัดค่าไม่ได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ในหลวงท่านก็จะเสด็จมาทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองด้วยท่านน่ะทรงอนุรักษ์มรดกนี้ไว้ให้คนรุ่นหลัง
4: ทำไมเราต้องไปอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังด้วยล่ะพี
6: ่ก็เพราะนี่คือมรดกที่สำคัญของชาติเราน่ะสิของพวกนี้จะช่วยให้เราเข้าใจรากเหง้าของตัวเองว่าเราเป็นใครมีที่มายังไงจะได้พัฒนาและเติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคง
5: เอาไปได้แล้วเดี๋ยวรถมารับแล้ว
1: อ้าวไปไหนกันมาล่ะเนี่ย
0: นี่ตะวันเราเห็นเขาซ่อมแซมพระปรางเมื่อหลายปีก่อนวันนี้เพิ่งรู้ว่าเขาซ่อมทำไม
2: ก็ซ่อมเพื่อให้มันแข็งแรงอยู่ไปนานๆคนรุ่นหลังจะได้ชมความสวยเหมือนที่พวกเรานั่งมองตอนนี้ไง
1: ใช่แล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่9ท่านเคยมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับเรื่องนี้นะท่านว่าเรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติอิฐเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าควรจะช่วยกันรักษาไว้ถ้าเราขาดสุโขทัยอยุธยาและกรุงเทพแล้วประเทศไทยก็ไม่มีความหมายและท่านก็ได้รับการถวายพระราชสมัญญาพระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทยด้วยนะ
2: หนูอยากให้มรดกของแผ่นดินไทยอยู่คู่เมืองไทยไปนานๆเลยค่ะ
0: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงรื้อฟื้นประเพณีโบราณและอนุรักษ์มรดกของชาติไทยมากมายเพื่อให้คนไทยทุกคนได้เติบโตขึ้นอย่างไม่ลืมรากเหง้าทางวัฒนธรรมของตนเองจะได้ช่วยกันอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังต่อไป

0: มีครูเยอะก็ให้งานเยอะมีครูเยอะๆนี่ไม่ดีเลยนะครับ
1: โอ้ว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่มีครูรู้ไหมว่าโรงเรียนที่อยู่ไกลๆอย่างบนดอยหรือแนวชายแดนเนี่ยบางโรงเรียนมีครูแค่คนเดียวเองนะ
0: โอ้ย
2: ครูใหญ่ขึ้นไปทำอะไรบนนั้นครับเดี๋ยวตกนะครับ
3: โรงเรียนเราน่ะ

0: าประชาธิปไตยคือการได้เลือกผู้นำคนหนึ่งขึ้นมาคือให้เขาดูแลเรานะครับ
1: เราจะเป็นเสียงส่วนมากแต่เราไม่สามารถจะไปดูถูกเสียงส่วนน้อยได
2: ้เสียสละสักนิดนึงเพื่อประโยชน์ส่วนรวมก็เป็นเคารพสิทธิของผู้อื่นเป็นอีกแบบนึงนะครับ
3: ใครจะนึกว่าโรงเรียนเล็กๆที่จังหวัดสระแก้วแห่งนี้จะเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ได้รับรางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างจากสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์แห่งชาติถึง3ปีซ้อนที่นี่มีการปลูกฝังระบอบประชาธิปไตยโดยเริ่มจากภายในห้องเรียนชมรมสู่ระดับโรงเรียนและสู่ชุมชนให้นักเรียนได้รับรู้และสัมผัสกับความเป็นประชาธิปไตยผ่านกิจกรรมต่างๆโรงเรียนซึ่งมีมากมายน่าสนุกจริงๆอย่างที่เห็นเนี่ยแหละซึ่งกิจกรรมเหล่านี้อาจารย์จะเป็นเพียงผู้ดูแลอยู่ห่างๆไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมชมรมเคลื่อนใจวัยรุ่นกิจกรรมชมรมบ้านหลังเรียนกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์รอบๆโรงเรียนการประชุมสภานักเรียนและการตรวจตราระเบียบวินัยของนักเรียนโดยนักเรียนหรือกระทั่งการอบรมความประพฤติของนักเรียนโดยนักเรียนเองอีกนั่นแหละ
2: ปัจจุบันนี้นะครับคนไทยขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของประชาธิปไตย
4: จริงๆก็ต้องสร้างจากโรงเรียนตัวเด็กและเยาวชนเองเนี่ยจะต้องตระหนักถึงเรื่องของสิทธิและหน้าที่เพื่อจะพัฒนาตัวตนเนี่ยให้ไปสู่การเป็นเยาวชนที่ดีแล้วก็เป็นผู้รับผิดชอบที่ดีด้วยในโรงเรียนและสังคมครับ
5: เขามีความเป็นผู้ใหญ่ขึ้นฮะมีภาวะผู้นำขึ้นเขาประสบความสำเร็จในการทำงานในทุกๆเรื่องนะพ่อแม่เกิดความภูมิใจนะครูสอนง่ายลงนะแล้วผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเขาก็สูงขึ้นเขามีจิตสาธารณะที่จะไปช่วยชุมชนหมู่บ้านชุมชนหรือแม้กระทั่งสังคมใหญ่ๆซึ่งในปัจจุบันนี้โรงเรียนท่าเสมเป็นโรงเรียนหนึ่งที่รับใช้บริการหน่วยงานทุกหน่วยงานในจังหวัดสระแก้ว
3: กิจกรรมเหล่านี้เป็นกิจกรรมที่ล้วนเอื้อต่อการมีส่วนร่วมในรูปแบบประชาธิปไตยของนักเรียนอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งในทุกระดับชั้นหรือการเลือกที่จะเข้าร่วมกิจกรรมชมรมต่างๆอย่างเสรีโดยยึดตามหลักการประชาธิปไตยนักเรียนทุกคนในโรงเรียนท่าเกษมพิทยาล้วนมีสิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกันในการเลือกที่จะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเห็นได้ชัดจากกิจกรรมบ้านหลังเรียนและกิจกรรมเพื่อนใจวัยรุ่นซึ่งเป็นกิจกรรมที่นักเรียนมารวมตัวกันเพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ใครอยากจะเล่นเกมร้องเพลงก็สามารถเลือกทำได้อย่างอิสระนับได้ว่าเป็นแหล่งรวมวัยรุ่นทุกระดับชั้นให้เข้ามาทำกิจกรรมที่สนใจร่วมกันอย่างแท้จริง
6: คือเป็นบ้านเหมือนเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองค่ะให้พวกเราได้มาร่วมทำกิจกรรมต่างๆอย่างเช่นการเล่นการร้องคาราโอเกะการเล่นเกมการเล่นกีฬาค่ะ
7: ก็คือหนูเนี่ยเป็นเด็กที่แบบว่าเรียนเอาแต่เรียนกับเรียนกับเรียนก็คือเห็นน้องเขาเล่นเนี่ยอยากจะเล่นบ้างก็เลยมาเรียนเลยมาเรียนรู้กับน้องอะค่ะก็อย่างนี้ค่ะเราเข้าได้ทุกกลุ่มนักเรียนทุกคนเป็นพี่เป็นน้องกันอยู่ในระบบพี่กับน้องอะค่ะเราต้องเข้ากันได
8: ้ก็เป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนนะคะเพราะว่าได้ฝึกให้นักเรียนมีความเป็นระเบียบวินัยสามารถที่จะเอาส่วนสิ่งที่ได้รับจากตรงนี้นะคะไปใช้ในชีวิตประจำวันของตัวเองไม่ว่าจะเป็นไปใช้กับครอบครัวหรือว่ากับเพื่อนในกลุ่มของตัวเองหรือว่ารุ่นพี่รุ่นน้องในโรงเรียนนะคะเพราะว่าความมีประชาธิปไตยในตัวเองจะทำให้คนเรามีระเบียบมีวินัยสามารถที่จะทำให้ชีวิตของตัวเองประสบความสำเร็จได้นะคะ
3: การมีส่วนร่วมถือเป็นหลักการประชาธิปไตยที่เห็นเด่นชัดที่สุดซึ่งนักเรียนโรงเรียนท่าเกษมพิทยาก็มีส่วนร่วมในทุกกิจ

0: กรรมของโรงเรียนอย่างแข็งขันทีเดียวเช่นในตอนเช้าสารวัตรนักเรียนก็จะตรวจตราความเรียบร้อยของเครื่องแต่งกายรวมทั้งอาวุธและสิ่งของมีค่าทั้งหลายอันเป็นข้อห้ามของโรงเรียนโดยไม่ต้องลำบากครูอาจารย์ฝ่ายปกครองซึ่งนักเรียนทั้งหมดต่างก็ร่วมมือกันเป็นอย่างดี
1: ในส่วนของนักเรียนเองเขาจะได้แสดงบทบาทของนักเรียนได้อย่างเต็มที่ค่ะครูไม่ต้องรับภาระหน้าที่มากจนเกินไปนะคะเขาก็จะมาแสดงความเห็นกันแล้วก็จะร่วมกันทำได้อย่างเต็มที่ค่ะ
2: การมีส่วนร่วมก็หมายความว่าถ้าในระบบดับโรงเรียนเนี่ยก็คือโรงเรียนเป็นฐานหรือเขาใช้กันภาษาอังกฤษโดยทั่วไปก็คือสกุลเบสแมเนจเมนต์ก็คือใช้โรงเรียนเป็นฐานเหมือนกันครับประชาธิปไตยก็ใช้การมีส่วนร่วมของประชาชนเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนทุกคนร่วมกันคิดร่วมกันทำร่วมกันแก้ปัญหาแน่นอนที่สุดทุกอย่างก็จะพัฒนาไปสู่การเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบ
3: โดยเริ่มแรกครับโรงเรียนผมก็ปลูกฝังประชาธิปไตยเกิดจากการได้มีส่วนร่วมในการที่จะออกความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนนะครับซึ่งตรงนี้ผมคิดว่ามันเป็นจุดสำคัญจุดหนึ่งที่จะพัฒนาให้กับนักเรียนได้มีส่วนร่วมในเกี่ยวกับประชาธิปไตยในโรงเรียนนะครับ
4: สวัสดีคณะกรรมการองค์กรสภาทุกคนนะครับครั้งนี้ครับเป็นการประชุมครั้งที่สองหลังจากเปิดภาคเรียนที่2มานะครับ
0: ที่นี่มีการประชุมสภานักเรียนกันเป็นประจำซึ่งในการประชุมของสภานักเรียนที่นี่ก็แสดงให้เห็นถึงการเคารพเสียงข้างมากแต่ไม่ละเลยการฟังเสียงข้างน้อยอันเป็นหนึ่งในหลักการประชาธิปไตย
5: ก็นางสาวสาวิตรีเจริญภูลนะคะเป็นหัวหน้าฝ่ายสารวัตรนะคะก็จะมีเรื่องเสนอในการมัดโบอะค่ะโบผูกผมอะค่ะของนาฏศิลป์เนี่ยเราให้ใช้สีขาวได้ไหมคะ
4: นักเรียนทั่วไปอะคร
5: ับ นักเรียนทั่วไปก็ใช้โบสีน้ำเงินเป็นโบผ้าผูกเอาอะค่ะ
6: ค่ะดิฉันนางสาวปริศานะคะหัวหน้าฝ่ายสีนะคะดิฉันอยากจะเสนอว่าให้ชุมนุมนาฏศิลป์นะคะจัดทำบัตรของชุมนุมขึ้นมาค่ะโดยที่มีลายเซ็นของคุณครูที่ปรึกษาชุมนุมหรือลายเซ็นผอ.ค่ะเพื่อยืนยันว่าได้อยู่ชุมนุมนี้จริงๆค่ะและเป็นหลักฐานในการที่จะตรวจสอบได้ง่ายค่ะว่าเขาได้อยู่ชุมนุมนี้จริงๆหรือเปล่าค่ะ
4: มีใครเห็นด้วยขอให้ยกมือขึ้นครับเราจะไปเสนอท่านผู้อำนวยการต่อไปนะครับการที่เราแบบร่วมกันแสดงความคิดเห็นไม่แสดงความคิดเห็นอยู่คนเดียวครับเราต้องถามทุกๆคนที่เข้าร่วมแบบทำอะไรสักอย่างไปกับเราจะตกลงไปกรุงเทพกับเราเนี่ยเราจะไปรถตู้หรือจะไปรถเมล์ใช่ไหมครับเราก็ถามว่าจะไปรถตู้ดีหรือจะไปรถเมล์ผมก็จะฟังก่อนว่าฟังเหตุผลและเสียงข้างมากก่อนทำไมต้องฟังข้างมากเพราะข้างมากคนมากกว่าเหตุผลก็ต้องเยอะกว่าใช่ไหมครับมันต้องมีข้อดีและข้อเสียของในแต่ละเหตุผลนั้น
0: กติกาสูงสุดในการปกครองประเทศคือรัฐธรรมนูญแต่ที่นี่กติกาสูงสุดในการปกครองคือธรรมนูญโรงเรียนนั่นเองการเลือกตั้งที่นักเรียนทุกคนถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องเข้าร่วมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในการเลือกตั้งตามธรรมนูญของโรงเรียนซึ่งในการดำเนินกิจกรรมต่างๆนักเรียนต่างก็ถือธรรมนูญโรงเรียนเป็นกติกาหลักในการกำหนดกิจกรรมและถือว่าธรรมนูญโรงเรียนนั้นเป็นที่สุด
7: ค่ะวันนี้นะคะเราก็มาทำการเลือกตั้งคณะกรรมการโครงการบ้านหลังเรียนวันนี้นะคะเราจะต้องเลือกตั้งกันทุกคนที่เข้ามาในนี้คือมี

0: ีเบอร์หนึ่ง
1: คะแนนก็ออกมาเป็นเอกฉันท์แล้วนะคะผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นประธานโครงการบ้านหลังเรียนคือหมายเลข4นายสุวัฒน์คุณชูค่ะ
2: หลักการสำคัญที่สุดของประชาธิปไตยคือการเคารพในสิทธิและหน้าที่ทั้งของตนเองและผู้อื่นนักเรียนที่นี่ต่างก็ตระหนักในหลักการข้อนี้เพราะอย่างเช่นในบ้านหลังเรียนที่อาจจะมีอุปกรณ์เครื่องเล่นไม่เพียงพอต่อความต้องการของ

0: นักเรียนทั้งหมดแต่นักเรียนก็ถือว่าเป็นหน้าที่ที่จะต้องเคารพสิทธิของผู้อื่นจึงนับว่าเป็นการปลูกฝังหลักการประชาธิปไตยในทุกกิจกรรมต่างๆของนักเรียนโดยแท้
1: ในโรงเรียนของเรานะครับที่เราจะปลูกฝังในการเคารพสิทธิของผู้อื่นก็คือจะให้ทุกคนเนี่ยเสียสละสักนิดนึงเพื่อประโยชน์ส่วนรวมก็เป็นเคารพสิทธิของผู้อื่นเป็นอีกแบบนึงนะครับก็คือจะให้เขามีจิตสำนึกที่ดีในตัวของเขาเองสร้างวินัยในตัวของเขาเองและให้เขารู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดพอเขารู้สิ่งเหล่านี้ครับเขาก็จะมีจิตสำนึกและเคารพสิทธิผู้อื่นได้โดยอัตโนมัติครับ
2: เด็กที่มีความเป็นประชาธิปไตยแล้วเนี่ยเขาพร้อมที่จะแนะนำให้ผู้อื่นมีความเป็นประชาธิปไตยเหมือนกับที่เขาเป็นด้วยเขามีความกล้าที่จะคิดกล้าที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้นเพราะนั้นถ้าทุกโรงเรียนเด็กทุกคนมีความเป็นประชาธิปไตยตั้งแต่เล็กๆผมเชื่อมั่นว่าไอ้ความเป็นประชาธิปไตยเนี้ยเขาจะถูกหล่อหลอมจนทำให้คนอื่นเนี่ยมาทำลายความเป็นประชาธิปไตยของเขาไม่ได้เลย
3: การปลูกฝังที่จะให้เกิดประโยชน์มากที่สุดก็คือตัวนักเรียนทุกคนเนี่ยตระหนักเหมือนกันซึ่งทุกวันนี้ตัวนักเรียนทุกคนเนี่ยเข้าใจแล้วก็สามารถนำไปใช้ในชุมชนได้เป็นแบบอย่างที่ดีในชุมชนเป็นการชวนพ่อแม่มาใช้สิทธิ์ใช้เสียงได้อย่างเต็มภาคภูมิเลยครับ
0: โรงเรียนท่าเกษมพิทยาได้ใช้การปลูกฝังหลักการประชาธิปไตยผ่านกิจกรรมต่างๆของนักเรียนให้นักเรียนได้รับรู้และสัมผัสกับความเป็นประชาธิปไตยผ่านกิจกรรมต่างๆเพราะหัวใจสำคัญก็คืออบรมสั่งสอนความเป็นประชาธิปไตยด้วยการฝึกฝนให้นักเรียนเริ่มต้นที่ตัวเองเพราะการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองหรือประชาธิปไตยนั้นไม่ใช่แค่เรื่องของความรู้แต่ต้องเป็นเรื่องของการปฏิบัติด้วยจากการค่อยๆปลูกค่อยๆฝังของคณาจารย์ให้นักเรียนโรงเรียนท่าเกษมพิทยาแห่งนี้ได้รับได้ซึมซับและลึกซึ้งกับหลักการประชาธิปไตยเพื่อที่นักเรียนที่นี่จะได้เติบใหญ่เป็นต้นกล้าหน่ออ่อนแห่งพืชพันธุ์ประชาธิปไตยต่อไป
4: คนหนึ่งคิดขึ้นมาต้องมีคนหนึ่งที่คิดไม่ตรงกับเราเพราะไม่มีหรอกครับที่แบบเขาจะคิดตรงกับเราเสมอเราต้องฟังความคิดเห็นของคนรอบข้างด้วย
5: ไม่ใช่ว่าเราแต่ใจตัวเองไม่เห็นใจผู้อื่นไม่คิดว่าผู้อื่นนั้นเป็นยังไงแต่เราไปว่าเขาไม่ใส่ใจเขาเลยมันไม่ใช่ค่ะทุกคนต้องมีความใส่ใจและรักใคร่ปองดองกันค่ะ
1: เอาใจเขามาใส่ใจเราพอเราทำงี้ได้มันก็เป็นการสร้างสายสัมพันธ์โดยแบบที่เขาว่าเขาให้ใจเรามาเลยอะ100%เลยครับไม่ต้องทำอะไรมากครับ
6: บ้านเมืองของเราตอนนี้กำลังเป็นยังไงแล้วเราอยากลงมือจะพัฒนาอาจจะไม่ได้มีส่วนร่วมโดยตรงแต่ว่าเราก็ขอเป็นแบบว่าแทรกอยู่ในของพวกเขาค่ะแทรกอยู่กับคนบุคคลอื่นก็พอใจแล้วค่ะ

0: ที่โรงเรียนบ้านบางม่วงอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาที่นี่มีสิ่งเชิดหน้าชูตาที่ใครไปใครมาก็ชื่นชมนั่นก็คือที่นี่มีห้องสุขาที่หอมสะอาดสวยใครๆได้มาเห็นก็มีความสุขกันทั้งนั้น
1: ห้องส้วมหรือเรียกว่าห้องสุขาเป็นห้องที่ทำให้ผู้ไปใช้มีความสุขและโดยเฉพาะในช่วงหลังโดยสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักงานส่งเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาตินะได้มุ่งเน้นลงมาด้วยจริงเราจึงเน้นเรื่องส้วมเพราะทุกคนยืนยันว่าถ้าส้วมดีทำให้สุขภาพดี
2: ใครอยากจะเป็นประธานใครอยากจะทำหน้าที่โน้นหน้าที่นี้ใช้หลักความเป็นประชาธิปไตยโดยอาศัยสภานักเรียนเป็นต้นแบบก็เราก็เลยไปค้นหากันก็มีตอนนี้พอดีก็มันมีกิจกรรมของพัฒนาผู้เรียนอีกหนึ่งกิจกรรมที่เพิ่มเข้ามาคือจิตอาสาเราก็เอาเรื่องนี้เข้าไปแทนที่ทันทีว่าหนูไม่ต้องทำกิจกรรมหลายเรื่องไหนจะเราเอาโครงการชมรมคน

0: ลักส้มเข้ามาเพื่อจะเข้าเรื่องสภานักเรียนหนูก็จะได้เรื่องของจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ทำงานอย่างเดียวได้หลายๆอย่างประหยัดเวลาด้วยเพราะว่าเรื่องเรียนต้องเป็นเรื่องหลักกิจกรรมต้องเป็นรองอยู่แล้ว
1: ที่โรงเรียนบ้านบางม่วงแห่งนี้เป็นโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างถึง3ปีซ้อนก็โดยการปลูกฝังหลักการประชาธิปไตยให้เด็กๆในทุกกิจกรรมของเด็กนักเรียนที่นี่เลยทีเดียว
2: ก็คือว่าโรงเรียนของเรานะครับเราก็จะมีประธานสภานักเรียน1คนแล้วก็รองประธานอีก2คนแล้วก็เราจะมีเลขา1ประชาสัมพันธ์1ใช่มั้ยครับแล้วเราก็แยกไปอีกเป็นหัวหน้าฝ่ายกิจกรรมหัวหน้าฝ่ายปกครองหัวหน้าฝ่ายบริหารแล้วแต่ละฝ่ายเนี่ยครับเราก็จะมีคณะกรรมการของแต่ละฝ่ายโดยเรานะครับจะแยกเป็นช่วงชั้นคณะกรรมการเราจะมีอยู่สัก3ช่วงชั้นด้วยกันก็คือช่วงชั้นที่1เราจะมีประธาน1คนรองประธานอีก2คนแล้วก็ประชาสัมพันธ์1เลขา1จะมีหัวหน้าตามกิจกรรมต่างๆทั้ง3กิจกรรมอย่างละ1คนแล้วเราก็จะมีนักเรียนที่ว่าเป็นกรรมการช่วงชั้นนะครับดูแลห้องน้ำ1คนเป็นกรรมการ 2B number 1ของช่วงชั้นที่1 1คนแล้วก็ยังเป็นกรรมการอย.และคบส.อย่างละ1คนด้วยครับ
1: แทบจะพูดได้ว่านักเรียนเกือบครึ่งนึงของโรงเรียนนี้ต้องมีส่วนในการเป็นคณะกรรมการใดคณะกรรมการหนึ่งและต้องมีวาระในการประชุมของคณะกรรมการนั้นเพื่อให้คณะทำงานซึ่งนั่นก็คือเพื่อนนักเรียนจำนวนที่เหลือได้ไปปฏิบัติงานต่างๆของสังคมเล็กๆของพวกเขา
3: ค่ะก็วันนี้นะคะที่ได้เรียกให้เพื่อนๆมาประชุมในวันนี้นะคะก็อยากจะแจ้งเกี่ยวกับวาระต่างๆของพวกเรานะคะก็อาจจะมีปัญหาบ้างในแต่ละเรื่องก็อยากจะขอความคิดเห็นของเพื่อนๆนะคะในวาระแรกก็คือเกี่ยวกับห้องน้ำนะคะตอนนี้ห้องน้ำของเราก็มีชมรมนะคะเกิดขึ้นมาแล้วก็มีประธานมีปัญหานิดหน่อยก็อยากจะมาเสนอเพื่อนๆโดยใช้การใช้ในการแนะนำนะคะว่าจะให้น้องๆเนี่ยแก้ไขปัญหาอย่างไรเพราะว่าส่วนใหญ่สภาเรียนนี้จะมีส่วนร่วมในการดูน้ำนะคะเดี๋ยวเราจะขอคำแนะนำต่างๆจากเพื่อนนะคะใครมีคำแนะนำยังไงบ้างคะ
4: ผมครับ
3: เชิญค่ะ
4: ก็คือว่าอยากจะให้สภานะครับเห็นชอบว่าจัดตั้งเวรเขตรับผิดชอบห้องน้ำให้ช่วยกันทำความสะอาดห้องน้ำด้วยนะอยากจะให้เพื่อนๆมีส่วนร่วมในที่นี้ด้วยครับ
3: ค่ะ
4: ขอบคุณครับ
3: มีใครมีข้อคิดเห็นอะไรอีกไหมคะ
5: ครับก็อยากก็ผมเคยไปทำความสะอาดในห้องน้ำของผู้หญิงมานะครับก็จะเห็นได้ว่ามีบอดและคำขวัญมากมายนะครับก็อยากจะให้มีในห้องน้ำของผู้ชายบ้างครับมีขอความคิดเห็นจากคณะกรรมการด้วยครับ
3: เชิญค่ะได้ไห
6: มคะค่ะพี่ลาล่าคะก้างอยากจะเสนอว่าห้องน้ำสะอาดปราศจากเชื้อโรคประธานพี่ลาล่าและคณะกรรมการคนอื่นเห็นด้วยกับก้างไหมคะ
3: ทุกคนเห็นกับความคิดของน้องไหมคะค่ะก็ขอขอบคุณนะคะสำหรับคำแนะนำนะคะ
0: เพราะว่าการทำงานกับเด็กมันย่อมมีการผิดพลาดแล้วก็ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าขาดความรับผิดชอบในบางวันอย่างบางวันเขาก็เบื่อเขาก็ขี้เกียจเขาก็เลยไม่ไปดูไม่ไปทำเราก็อย่าไปลงโทษหรือว่าไปดุด่าอะไรพวกนี้ก็ใช้การพูดคุยว่าเอ้าวันนี้ไม่สะอาดใช่ไหมคะแล้วหนูกล้าเข้าไปนั่งไหมลูกพอเข้าไปมีกลิ่นหนูจะต้องอุดจมูกเข้าไปแล้วมีความสุขไหมคะการที่เราเข้าไปในนั้นน่ะเราทำไปเพื่ออะไรก็บอกว่าไปปลดทุกข์บอกว่าไปปลดทุกข์ถ้าหนูเข้าไปแล้วหนูต้องบีบจมูกหายใจไม่ออกมันเป็นการสร้างทุกข์เพิ่มขึ้นเราจะใช้วิธีการนี้กันทั้ง3ช่วงชั้นใช้การพูดคุย
1: ด้วยความที่โรงเรียนบ้านบางม่วงแห่งนี้มีนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยม3จึงมีคณะทำงานช่วงชั้นถึง3ช่วงชั้นด้วยกันช่วงชั้นที่1น้องเล็กๆน้องอนุบาลตั้งแต่ป.1จนถึงป.3ช่วงชั้นที่2พี่ป.4จนถึงป.6และช่วงชั้นที่3ก็เป็นพี่ม.1จนถึงม.3ซึ่งคณะกรรมการส่วนนี้ก็จะมีการประชุมกันทุกเดือนเพื่อรับทราบปัญหาและแนวทางการแก้ไข
7: ให้เพื่อนไปสำรวจแล้วทีนี้ก็ให้ท่านห้องไหนสกปรกหรือถ้าสกปรกก็มาบอกหนูให้ไปบอกครูประจำชั้นแล้วก็ให้นักเรียนมาทำใหม่
8: ค่ะวันนี้เราจะมาพูดเรื่องส้วมกันนะคะพอดีว่าช่วงที่สองใครคุมส้วมค่ะใครดูส้วมพี่กระแตกับพี่หมวยแล้วห้องน้ำทราย
9: ใช่ค่ะก็วันนี้เราจะมาประชุมห้องน้ำกันแม่ก็ให้ใครพัวตรวจสอบห้องน้ำทางทรายและยิ่งไปดูห้องน้ำด้วย ก็ไปตรวจสอบว่าพื้นมีกลิ่นเหม็นไหมสกปรกไหม

0: น้องเล็กช่วงชั้นที่1จะมีหน้าที่ในการสำรวจห้องน้ำน้อยๆที่พวกเขาใช้ว่ามีสภาพเป็นอย่างไรมีอะไรต้องปรับปรุงไหมและไปรายงานต่อประธานช่วงชั้นเพื่อที่ได้ทำความสะอาดอย่างสนุกสนานตามประสาน้องน้อยประจำโรงเรียน
1: โอ๊ยสะอาดมานี่
2: สะอาด
1: เดี๋ย
2: วอ่านก่อน
1: อย่าทำก่อนนี
2: ่
1: มีคลิ้นไหม
2: ไม่มี
3: ประธานครับห้องอาชั้นป.2 ทั้ง2ไม่สะอาดครับรองเท้าวางไม่เป็นระเบียบครับ
4: อย่าไปบอกอาจารย์ให
0: ้ช่วงชั้นที่2ที่เริ่มมีความรับผิดชอบขึ้นมารวมทั้งมีความคิดสร้างสรรค์และฝีมือในการประดิษฐ์พอสมควรก็เลยมีการสำรวจตรวจตราห้องน้ำของพวกเขาอย่างละเอียดก่อนไปรายงานประธานช่วงชั้นเมื่อรับทราบปัญหาประธานช่วงชั้นก็เป็นธุระในการเรียกทีมงานเวททำความสะอาดมาลงมือทำความสะอาดกันไปร้องเพลงไปอย่างสนุกสนาน
5: งาน
0: โตสุดก็คือช่วงชั้นที่3ที่รู้จักการแบ่งงานเป็นกลุ่มรวมทั้งมีความรักสวยรักงามตามประสาวัยรุ่นก็เลยมีความคิดสร้างสรรค์ที่จะตกแต่งห้องน้ำของพวกเขาด้วยถ้อยคำเก๋ๆทุกช่วงชั้นจะกรรมการรับผิดชอบห้องน้ำของเขาอย่างชัดเจนทั้งทีมงานสำรวจทีมงานหาหนทางแก้ไขปัญหาและทีมเวรทำความสะอาดที่ทุกคนตระหนักดีว่านี่คือหน้าที่ของพวกเขา
6: แม้ว่าบางครั้งจะมีเสียงสะท้อนจากผู้ปกครองซึ่งยังไม่ค่อยเข้าใจหรือว่ายังเลี้ยงลูกแบบคุณหนูเขาก็บอกว่าการล้างขัดส้วมเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจพานโรงมีทำไมไม่ใช้เขากินเงินเดือนเปล่าๆทำไมก็เลยบอกว่าอย่าเข้าใจผิดตรงนั้นการที่เราให้เด็กลงมือทำเป็นการให้เด็กรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตัว
7: ปัสสาวะ
8: โถเยี่ยวกินเหม็น
0: รางวัลที่ได้มาของโรงเรียนบ้านบางม่วงแห่งนี้ไม่ได้มีความหมายเพียงแค่การรับรองถึงการปลูกฝังหลักการประชาธิปไตยให้เด็กๆนักเรียนที่นี่แต่คือการให้เด็กนักเรียนทุกคนได้ซึมซับและได้มีส่วนร่วมจนเข้าใจว่าการมีจิตอาสาทำความสะอาดส้วมของพวกเขานั้นคือหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อสุขอนามัยของพวกเขาทุกคนส้วมของโรงเรียนบ้านบางม่วงแห่งนี้จึงหอมชื่นใจและสะอาดสดใสอย่างน่าภาคภูมิใจก็ด้วยความร่วมมือร่วมใจของพวกเขานั่นเอง
6: เด็กก็รู้จักทำขึ้นและมีการต่อว่าผู้ปกครองหรือว่าญาติที่เข้าห้องน้ำและไม่ลาดโดยเฉพาะไอ้พื้นที่วางเท้าอ่ะเต็มไปด้วยทรายอย่างนี้หรือว่าไม่เปลี่ยนรองเท้าออกมาจากข้างนอกแล้วก็ย่ำไปอย่างเงี้ยมีทั้งโคลนทั้งทรายเด็กก็รู้จักต่อว่าพอถึงอย่างนี้เขาก็มารายงานผลทางเรียนพวกเราก็เกิดความภูมิใจว่าได้ผลอย่างน้อยเด็กมีจิตสำนึกแล้วไม่ได้เป็นการบังคับแล้วก็งานนี้ไม่เป็นที่น่ารังเกียจเพราะมันเป็นเรื่องของเราเองเป็นความสะอาดของเราเองนี่คือความภูมิใจในปีที่3ที่เราได้มาค่ะ
0: บรรยากาศแห่งประชาธิปไตยที่อ้วนอยู่ที่โรงเรียนบ้านบางม่วงแห่งนี้แฝงอยู่ในกิจกรรมต่างๆที่นักเรียนต่างมีส่วนร่วมกันอย่างมีความสุขโดยไม่รู้ตัว
1: โอเคเพื่อนๆนะคะเราจะจัดโต๊ะกันใหม่โอเคดีไหมคะจัดไหมคะ
9: ดีค่ะ
1: ขอความคิดเห็นจากเพื่อนๆหน่อยนะคะว่าจะจัดโต๊ะกันยังไงดีจัดแบบเป็นกลุ่มนะคะใครจะจัดแบบเป็นกลุ่มยกมือขึ้นค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10คนค่ะต่อไปนะคะจัดแบบนั่งเดี่ยวค่ะใครจะจัดแบบนั่งเดี่ยวคะ1คนใช่มั้ยคะตกลงนะคะจัดเป็นกลุ่มมีคะแนนเสียงมากกว่านะคะคะแนนเป็นเอกฉันท์ใช่มั้ยคะก็ลงมือจัดได้เลยค่ะ
10: ทำให้พวกเรารู้หน้าที่ของตัวเองทำให้พวกเรามีความเป็นระเบียบวินัยไม่แย่งกันทำงาน
11: การลงความเห็นในที่ว่าเราจะทำอะไรเนี่ยคือการลงความเห็นแต่แบบเหมือนสมมตินักเรียนทุกคนเนี่ยมาประชุมกันแล้วก็เหมือนสมมติมีกิจกรรมอะไรก็ช่วยลงความเห็นว่ากิจกรรมนี้ดีไหมคนที่จะเอาเข้ามาให้น้องๆหรือว่าพี่ๆอะไรมาทำกันก็ลงความเห็นกันแบบโหวตเสียงอะไรแบบนี
1: ้สอนให้เรามีความรู้จักรับความคิดเห็นของผู้อื่นนะคะแล้วก็รู้จักมีความเป็นประชาธิปไตยที่ดีรับฟังความเห็นแล้วก็มีความยุติธรรมด้วยค่ะ
12: ยุติธรรมยังไง
1: คือว่าสมมติเขาออกความคิดเห็นใช่ไหมคะแล้วต่างคนก็ต่างโหวตเสียงใช่ไหมคะแล้วคราวนี้มันยุติธรรมอะค่ะ

0: คือว่าไม่ต้องมาเอาไอ้นี่พอแต่พออีกคนบอกเอาแล้วทำไมไม่เอาของเราล่ะมันก็ต้องมีปัญหาเกิดขึ้นนะคะถ้าไม่ทำตามแบบนี้ค่ะ
1: ประชาธิปไตยของเราใช่ไหมคะในโรงเรียนของเราเนี่ยก็จะส่งเสริมเกี่ยวกับการเลือกตั้งการเลือกตั้งนักเรียนเหมือนหนูนี่คะใช้บทบาทในหน้าที่เกี่ยวกับการหาเสียงโดยการนำตัวเองเนี่ยไปสู่น้องๆเพื่อนๆให้ทุกคนรู้จักให้ทุกคนคุ้นเคยว่าเราเป็นใครมาจากไหนอยู่ชั้นไหนโดยไม่ใช่ซื้อเสียงมาค่ะก็ได้รางวัลแล้วก็ได้เป็นตำแหน่งประธานนักเรียนโรงเรียนบ้านบางม่วงอย่างภาคภูมิใจในตัวเองว่าไม่ได้ทุจริตและก็ไม่เสียหายอะไรทั้งสิ้นและเป็นสิ่งที่ภูมิใจมากที่สุดก็คือน้องๆตอบกลับมาว่าดีใจด้วยที่วิโดราได้เป็นประธานเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้หนูเนี่ยคิดว่าตัวเองไม่เคยจะได้ไม่เคยใช้ความทุจริตใช้แต่ความยุติธรรมเข้ามาในใช้ในชีวิตของเราจนถึงวันนี้ได้ก็ต้องขอขอบคุณความที่เป็นมีความเป็นประชาธิปไตยมากถึงมีส่วนหนึ่งที่ทำให้หนูเป็นประธานในวันนี้ได้ค่ะ
2: ถึงแม้ด้วยวัยที่อาจจะยังไม่ลึกซึ้งนักกับหลักการประชาธิปไตยแต่จากสิ่งที่ครูพยายามปลูกฝังให้พวกเขามีจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมมีจิตอาสาในการทำงานเพื่อส่วนรวมตระหนักในการทำงานเป็นกลุ่มและยอมรับในความคิดของผู้อื่นที่แตกต่างก็นับว่านี่เป็นการปลูกฝังให้พวกเขาเข้าใจและซึมซับในวิถีแห่งประชาธิปไตยซึ่งแน่นอนว่าจะส่งผลให้พวกเขาเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไป

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรมั้ยนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องโมเมนตัมกันนะคะโมเมนตัมนะคะก็คือความสามารถในการเคลื่อนที่ของวัตถุซึ่งมีค่าเท่ากับผลคูณของมวลและความเร็วของวัตถุเราสามารถเขียนสมการได้เป็นเวกเตอร์ p มีค่าเท่ากับมวลคูณกับเวกเตอร์ v โดยโมเมนตัมและความเร็ว v จะเป็นปริมาณเวกเตอร์ซึ่งโมเมนตัมจะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทีมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมความเร็ว v มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีความสัมพันธ์ระหว่างแรงและการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมเราจะพิจารณาวัตถุมวล M กำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว V1 มีแรงคงที่ F มากระ

ทำต่อวัตถุในช่วงเวลาเดลต้าทีทำให้วัตถุมีความเร็วเปลี่ยนไปเป็น v 2เมื่อเราใช้กฎการเคลื่อนที่ข้อที่2ของนิวตันนะคะจาก f เท่ากับ ma เมื่อ a คือการเปลี่ยนแปลงความเร็วต่อเวท v 2ลบ v 1หารเดลต้าทีนำค่า a แทนลงในสมการแล้วจะเห็นว่าแรงก็คือการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมต่อเวลานั่นเองดังสมการที่ได้ f จะมีค่าเท่ากับเดลต้า p หารด้วยเดลต้า t การโดนและแรงโดนเริ่มจากกฎข้อที่2ของนิวตัน f เท่ากับ m v 2ลบ v 1ส่วนด้วยเดลต้า t จัดรูปใหม่ได้เป็น f เดลต้า t มีค่าเท่ากับ m v 2ลบ m v 1หรือเท่ากับเดลต้า p ดังนั้นแรงรับคูณเวลาจะเท่ากับการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมของวัตถุซึ่งเราเรียกปริมาณนี้ว่าการโดนมีหน่วยเป็นนิวตันวินาทีหรือกิโลกรัมเมตรต่อวินาทีและ F คือแรงโดนมีหน่วยเป็นนิวตันตัวอย่างในการทดสอบการชนดังภาพรถยนต์มวล 1,500 กิโลกรัมพุ่งเข้าชนกำแพงด้วยความเร็วเริ่มต้น VI เท่ากับ15เมตรต่อวินาทีหลังจากรถชนกระดอนกลับด้วยความเร็วปลาย VF เท่ากับ2.6 เมตรต่อวินาทีถ้าการชนนี้ใช้เวลา 0.15 วินาทีจงหาการโดนและแรงเฉลี่ยจากการชนนี้สำหรับวิธีทำนะคะเนื่องจากแรงโมเมนตัมและความเร็วเป็นปริมาณเวกเตอร์เราจึงกำหนดเครื่องหมายในการแสดงทิศทางโดยทิศทางซ้ายมือให้มีค่าเป็นลบทิศขวามือมีค่าเป็นบวกคำนวณหาค่าโมเมนตัมก่อนชน GI เท่ากับ MVI แทนค่ามวลเท่ากับ 1,500กิโลกรัมความเร็วซึ่งมีทิศไปทางซ้ายจึงมีเครื่องหมายเป็นลบ15เมตรต่อวินาทีคูณกันแล้วได้เป็นลบ 2.25 คูณ10ยกกำลัง4กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีหาค่าโมเมนตัมหลังชน PFเท่ากับ MVF เนื่องจากความเร็วหลังชนมีทิศไปทางขวาจึงมีเครื่องหมายเป็นบวกมีค่าเป็น 2.6 เมตรต่อวินาทีแทนค่าแล้วได้เท่ากับ 0.39 คูณ10ยกกำลัง4กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีสามารถหาค่าการโดนได้จาก i เท่ากับเดลต้า p หรือเท่ากับ pf ลบ pi เมื่อแทนค่าแล้วจะได้คำตอบเป็น 2.64 คูณ10ยกกำลัง4กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีคำนวณหาแรงเฉลี่ยได้จาก f เท่ากับเดลต้า p หารเดลต้า t เมื่อเดลต้า t ตามโจทย์มีค่าเท่ากับ 0.15 วินาทีแทนค่าเดลต้า t และเดลต้า p ที่คำนวณได้ลงในสมการจะได้คำตอบ f เท่ากับ 1.76 คูณ10ยกกำลัง5นิวตันกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมมีหลักการว่าถ้าวัตถุเคลื่อนที่โดยไม่มีแรงภายนอกมากระทำซึ่งเป็นไปตามกฎการเคลื่อนที่ข้อที่1ของนิวตันวัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวตลอดไปหรือกล่าวได้ว่าวัตถุนั้นมีโมเมนตัมคงตัวทั้งขนาดและทิศทางตลอดการเคลื่อนที่สามารถเขียนเป็น p เท่ากับ mv เท่ากับค่าคงที่หรือผลรวมของโมเมนตัมก่อนกระทบเท่ากับผลรวมของโมเมนตัมหลังกระทบกรณีที่มีมวลของวัตถุ2ก้อนสามารถเขียนได้เป็น m1 v1i บวก m2 v2i เท่ากับ m1 v1f บวก m2 v2f การชนแบบยืดหยุ่นและไม่ยืดหยุ่นใน1มิติในการพิจารณาการชนกันของวัตถุต้องอาศัยการอนุรักษ์โมเมนตัมของการชนโดยต้องคำนึงถึงพลังงานที่เกิดขึ้นของระบบด้วยการชนแบบยืดหยุ่นนั้นค่าพลังงานชนรวมของระบบทั้งก่อนและหลังชนจะมีค่าคงตัวโดยไม่มีการสูญเสียพลังงานจากการชนกันของระบบขณะที่การชนกันแบบไม่ยืดหยุ่นนั้นค่าพลังงานชนของระบบจะไม่คงที่เนื่องจากมีการสูญเสียพลังงานของระบบซึ่งสามารถแบ่งประเภทของการชนได้ดังนี้การชนแบบยืดหยุ่นวัตถุมวล M1 และ M2 เคลื่อนที่เข้าชนกันด้วยความเร็ว V1i และ V2i เมื่อชนแล้ววัตถุเคลื่อนที่จากกันด้วยความเร็ว V1f และ V2f จากกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมจะได้ว่าซิกมา pi เท่ากับซิกมา pf หรือ M1 V1i บวก M2 V2i เท่ากับ M1 V1f บวก M2 V2f และเนื่องจากเป็นการชนแบบยืดหยุ่นจึงเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงานนั่นคือซิกมา EKI เท่ากับซิกมา EKF หรือเศษ1ส่วน2 M1 V1i กำลัง2บวกเศษ1ส่วน2 M2 V2i กำลัง2เท่ากับเศษ1ส่วน2 M1 V1f กำลัง2บวกเศษ1ส่วน2 M2 V2f
ยกกำลัง2

0: กรณีการชนกันแบบไม่ยืดหยุ่นวัตถุมวล M1 และ M2 เคลื่อนที่เข้าหากันเมื่อชนกันแล้ววัตถุติดกันไปด้วยความเร็วเดียวกันเป็น VF กรณีนี้ยังคงเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมซิกมา PI เท่ากับซิกมา PF หรือ M1 V1I บวก M2 V2I เท่ากับ M1 บวก M2 คูณกับ VF แต่เนื่องจากกรณีนี้เป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นจึงไม่เป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงานนั่นคือผลรวมของพลังงานชนก่อนชนไม่เท่ากับผลรวมของพลังงานชนหลังชนการชนใน2มิติจากภาพมวล M1 เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว V1I เข้าชนมวล M2 ซึ่งหยุดนิ่งอยู่กับที่หลังจากชนแล้ววัตถุทั้ง2เคลื่อนที่ออกไปจากแนวการเคลื่อนที่เดิมด้วยความเร็ว V1F และ V2F เนื่องจากเป็นการเคลื่อนที่แบบ2มิติเราจึงแยกพิจารณาความเร็วตามแนวแกน X และแกน Y จากภาพจะเห็นว่าความเร็ว V1F เคลื่อนที่ออกจากแนวเดิมทำมุมเซต้ากับแกน X ดังนั้นเราสามารถแยกองค์ประกอบของความเร็ว V1F ตามแนวแกน X และ Y ได้เป็น V1F cos theta และ V1F sin theta ในทำนองเดียวกัน V2F เคลื่อนที่ออกจากแนวเดิมทำมุมไฟกับแกน Y ดังนั้นเราแยกองค์ประกอบของความเร็ว V2F ตามแนวแกน X และแกน Y ได้เป็น V2F cos phi และลบ V2F sin phi ซึ่งเครื่องหมายลบนี้แสดงทิศทางไปทางลบ Y จากกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมพิจารณาในแต่ละแกนแกน x จะได้ m1 v1i เท่ากับ m1 v1f cos theta บวก m2 v2f cos phi สำหรับแกน y เนื่องจากก่อนชนไม่มีความเร็วในแกน y ดังนั้นผลรวมของโมเมนตัมจึงมีค่าเป็น0นั่นคือ0เท่ากับ m1 v1f sin theta ลบ m2 v2f sin phi ถ้าการชนเป็นแบบยืดหยุ่นจะเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงานสามารถคำนวณตามหลักการอนุรักษ์พลังงานตามสมการที่แสดงแต่ถ้าเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นค่าพลังงานชนจะไม่คงที่ดังนั้นสมการนี้จะไม่เป็นจริงตัวอย่างรถยนต์มวล 1,500 กิโลกรัมแล่นด้วยความเร็ว25เมตรต่อวินาทีเข้าชนกับรถตู้มวล 2,500 กิโลกรัมที่เคลื่อนที่มาด้วยความเร็ว20เมตรต่อวินาทีบริเวณ3แยกดังภาพจงหาทิศทางและความเร็วของทั้งคู่ภายหลังการชนสมมติให้การชนดังกล่าวเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นและภายหลังการชนรถทั้งคู่ติดกันวิธีทำนะคะจากกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมพิจารณาในแกน x ผลรวมของโมเมนตัมก่อนชนคือ m1 v1i หลังชนเนื่องจากชนแล้วติดกันไปด้วยความเร็ว vf ทำมุมเซต้ากับแกน x ดังนั้นโมเมนตัมหลังชนจึงได้เป็น m1 บวก m2 vf cos theta แทนค่าจากโจทย์ m1 เท่ากับ 1,500 กิโลกรัม v1i เท่ากับ25เมตรต่อวินาทีและ m2 เท่ากับ 2,500 กิโลกรัมลงในสมการจะได้ตามสมการ1พิจารณาแกน y จะได้ m2 v2i เท่ากับ m1 บวก m2 vf sin theta จากนั้นแทนค่าได้สมการที่2นำสมการที่1และสมการที่2มาแก้สมการจะได้มุมเซต้าเท่ากับ 53.1 องศาและความเร็ว VF เท่ากับ 15.6 เมตรต่อวินาทีเป็นคำตอบข้อสังเกตในกรณีนี้เป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นเราจึงไม่สามารถนำกฎการอนุรักษ์พลังงานมาใช้ได้สำหรับเรื่องโมเมนตัมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
1: พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วม

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: เจ๊สายหยุดเอาไงดีวะเอ้ยรอดแล้ว
1: ไล่ไล่ไล่ไล่ไล
0: ่ตายแน่เรา
2: บ้านหลังนี้ครับเจ
3: ๊มันอยู่ในนี้ใช่ไหม
4: ลูกนี่จ๋าอยู่ไหนจ๊ะออกมาเดี๋ยวนี้นะทีเวลายืมเงินรับปากดิบดีบอกจะคืนวันนั้นวันนี้แต่ถึงเวลาคืนไม่คืนอย่างนี้มันต้อง
5: จัดการขั้นเด็ดขาดแล้วใช่ไหมครับเจ๊ต้องสั่งสอนให้หลับจำ
4: แกเห็นจักรยานคันนั้นไหม
5: เห็นครับเจ
4: ๊ถ้ามันไม่คืนนี่นะแกยกจักรยานคันนั้นไปได้เลยของพวกนี้ด้วย
0: ยึดรถแย่แล้ว

0: ไหนอ่ะ
1: ก็เอาเงินไปประกันตัวเจ๊สิ
0: ประกันอะไรฉันไม่ได้ทำอะไรผิด
1: ไม่ผิดตรงไหนเจ๊มาทวงหนี้แล้วจะยึดทรัพย์แถมยังจะใช้ความรุนแรงอีกแบบเนี้ยไม่ได้นะเจ๊
0: ไม่ได้หรอ
1: ไม่ได้สิลูกหนี้เขามีกฎหมายคุ้มครองอยู่นะเจ
0: ๊ได้งั้นฉันจะยืนด่ามันตรงเนี้ยให้ชาวบ้านชาวช่องแถวเนี้ยเขารู้ไปเลยว่าเจ้าของบ้านหลังเนี้ยมันเป็นเน่แล้วมันไม่ยอมจ่าย
2: แบบนี้ก็ไม่ได้เจ๊กฎหมายเขาห้ามเจ้าหนี้ข่มขู่ลูกหนี้ทำให้ลูกหนี้อับอายหรือทำให้ลูกหนี้เสื่อมเสียชื่อเสียง
0: โอ๊ยแล้วฉันทำอะไรได้บ้างเนี่ยสัญญาเงินกู้ก็มีแชทการยืมเงินสลิปการโอนเงินก็มีและเจ้าหนี้อย่างฉันมันทำอะไรได้บ้างไหนแกลองบอกฉันมาสิ
1: ไปฟ้องศาลดีไหมเจ
3: ๊ถ้าเจ๊ฟ้องศาลเราตายแน่ๆเลยอะใครก็ได้ช่วยผมที
4: เรื่องแค่นี้ไม่ต้องขึ้นศาลก็มีทางออกที่สำคัญไม่เสียค่าใช้จ่ายเลือกการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสิครับสะดวกรวดเร็วขั้นตอนไม่ยุ่งยากไม่เสียเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายไม่เป็นคดีความทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้มีทางออกที่พึงพอใจกันทั้งสองฝ่าย
3: ขอบคุณครับ
1: แล้วเราจะไปไกลเกี่ยกันได้ที่ไหน
4: สำหรับข้อพิพาทที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน5ล้านบาทท่านสามารถขอเข้ารับการไกลเกี่ยได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศสำหรับข้อพิพาทที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน 500,000 บาทท่านสามารถขอเข้ารับการไกลเกี่ยได้ที่ศูนย์ไกลเกี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศทุกปัญหานี้มีทางออกไม่ต้องเป็นคดีความสะดวกรวดเร็วเป็นธรรมไม่มีค่าใช้จ่ายเลือกการไกล่เกลี่ยหนี้สิครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
5: สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับไฟฟ้าและแม่เหล็กกันนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราได้นำมาใช้ประโยชน์อย่างมากมายในปัจจุบันทั้งทางตรงและทางอ้อมเรามาดูว่าสิ่งเหล่านี้มีส่วนช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราและพัฒนาประเทศได้อย่างไรนะในท่าต่อไปเราจะเรียนรู้กันว่ามีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องในการเรียนรู้เราจะแยกเนื้อหาเป็น2 ส่วนนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาเกี่ยวกับไฟฟ้าจะมีเรื่องของกระแสไฟฟ้าสักไฟฟ้าวงจรไฟฟ้าการแก้ปัญหาโจทย์และการประยุกต์ความรู้ไฟฟ้าไปใช้งานนะครับในส่วนของแม่เหล็กก็เช่นเดียวกันเราจะพูดถึงสนามแม่เหล็กแรงแม่เหล็กการแก้ปัญหาโจทย์และการประยุกต์ความรู้เรื่องแม่เหล็กไปใช้ประโยชน์นะครับในส่วนของกระแสไฟฟ้านะครับเกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าซึ่งประจุไฟฟ้าอาจจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือเกิดจากการประดิษฐ์ของมนุษย์ก็ได้ถ้าประจุที่ถูกสร้างขึ้นมาไม่มีสื่อนำไฟฟ้าทำให้เกิดการเคลื่อนที่เราเรียกว่าไฟฟ้าสถิตแต่เมื่อมีสื่อนำไฟฟ้าจะทำให้เกิดการไหลของประจุกลายเป็นไฟฟ้ากระแสซึ่งอาจจะเกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุบวกหรือประจุลบก็ได้อัตราการเคลื่อนที่ของประจุต่อเวลาจะกลายเป็นปริมาณของกระแสไฟฟ้าในระบบนะครับวัสดุต่างๆจะเป็นตัวกำหนดกระแสไฟฟ้าในวงจรซึ่งขึ้นอยู่กับจำนวนพาหะในวัสดุความเร็วเฉลี่ยของพาหะที่เราเรียกว่าความเร็วลอยเลื่อนและพื้นที่หน้ากากของวัสดุตามสมการที่แสดงนะครับแต่เนื่องจากเป็นสมการที่มีตัวแปรเป็นจำนวนมากจึงมีวิธีการหากระแสไฟฟ้าผ่านตัวแปรที่ง่ายขึ้นอีกวิธีหนึ่งที่จะได้กล่าวต่อไปจากสมการที่ยุ่งยากสามารถที่จะทำให้เข้าใจได้ง่ายโดยแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าและความต้านทานถ้าความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันไฟฟ้ากับกระแสไฟฟ้าเป็นเชิงเส้นซึ่งจะได้ความชันของกราฟค่า1ความชันนั้นก็คือความต้านทานไฟฟ้านั่นเองสมการเชิงเส้นเราเรียกว่ากฎของโอห์มนะครับตัวต้านทานในปัจจุบันจะกำหนดค่าความต้านทานต่างๆตามความต้อง

การใช้งานแต่ในวงจรไฟฟ้าจะประกอบไปด้วยตัวต้านทานหลายๆตัวอาจจะต่อแบบอนุกรมขนานหรือแบบผสมกันเราสามารถหาความต้านทานรวมได้ในแต่ละวงจรตามแพทเทิร์นหรือรูปแบบของแต่ละวงจรไปเช่นสำหรับวงจรอนุกรมดังรูปนะครับเราสามารถหาค่าความต้านทานรวมหรือ RT ได้จากความต้านทานแต่ละค่ามาบวกกันตามรูปนะครับรูปนี้จะทำให้เราเห็นวิธีการหาค่า RT ระหว่าง R ตัวแรกและ R ตัวสุดท้ายได้ชัดเจนขึ้นนะเมื่อนำวงจรไปใช้งานจุด2จุดนี้จะนำไปต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้าเพื่อทำให้เกิดการไหลของกระแสไฟฟ้าขึ้นมาสำหรับวงจรขนานจะมีวิธีการต่อวงจรดังรูปซึ่งเป็นรูปแบบเดียวกับการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆภายในบ้านโดยในการคำนวณความต้านทานตัวอย่างในรูปก็คือจะมีตัวต้านทาน R1 R2 R3 จนถึง RN วิธีการหาความต้านทานรวมหาได้จากสมการ1ส่วน RT เท่ากับ1ส่วน R1 บวก1ส่วน R2 บวก1ส่วน R3 บวกไปเรื่อยจนถึง1ส่วน RN นะครับโดยที่ RT คือค่าความต้านทานรวม RN คือค่าความต้านทานแต่ละตัวในวงจรเครื่องหมาย double slash หมายถึงการต่อแบบขนานนะครับสมมติว่าค่าความต้านทาน R1 เท่ากับ10โอห์ม R2 เท่ากับ20โอห์ม R3 เท่ากับ20โอห์มวิธีการหาค่า RT เราจะแทนค่าตามสมการนะครับก็คือ1ส่วน RT เท่ากับ1ส่วน R1 บวก1ส่วน R2 บวก1ส่วน R3 ซึ่งแทนค่า R1 เท่ากับ10 R2 เท่ากับ20 R3 เท่ากับ20ก็จะได้ RT เท่ากับ5โอห์มนะครับตามรูปและตามสมการทางด้านขวามือนะครับสำหรับวงจรผสมนะครับจะพบว่าจะมีส่วนผสมระหว่างวงจรอนุกรมและวงจรขนานซึ่งการคำนวณก็ใช้รูปแบบเดียวกันทั้ง2อย่างรวมกันนะครับถ้าอุปกรณ์หรือตัวต้านทานที่ต่อแบบอนุกรมก็ใช้วิธีการคำนวณแบบอนุกรมถ้าอุปกรณ์หรือตัวต้านทานที่ต่อแบบขนานก็ใช้วิธีการคำนวณแบบขนานนะครับก็เป็นการผสมระหว่างการคำนวณแบบอนุกรมและการคำนวณแบบขนานนะครับสำหรับการหาค่ากระแสและแรงดันไฟฟ้าในวงจรวิธีที่ง่ายที่สุดคือการวัดด้วยแอมมิเตอร์หรือโวลต์มิเตอร์นะครับสำหรับการวัดกระแสในวงจรอนุกรมจะนำแอมมิเตอร์ต่ออนุกรมกับวงจรซึ่งจะต่อกับจุดใดจุดหนึ่งก็ได้เนื่องจากวงจรอนุกรมกระแสในวงจรจะเท่ากันทุกจุดนะครับสำหรับการวัดแรงดันไฟฟ้าในวงจรอนุกรมจะมีวิธีการต่อโดยต่อโวลต์มิเตอร์ขนานกับตัวต้านทานในวงจรซึ่งค่าแรงดันที่ได้จะขึ้นอยู่กับค่าความต้านทานของตัวต้านทานแต่ละตัวถ้าความต้านทานมากค่าแรงดันไฟฟ้าจะมากขึ้นด้วยถ้าความต้านทานน้อยค่าแรงดันไฟฟ้าก็จะน้อยลงสำหรับวงจรขนานนะครับในการวัดกระแสในวงจรขนานจะกระทำได้โดยการนำแอมมิเตอร์มาต่อข้ากับวงจรอนุรูปนะครับซึ่งกระแสจะเปลี่ยนแปลงตามค่าความต้านทานของค่าความต้านทานแต่ละตัวถ้าค่าความต้านทานมากค่ากระแสจะน้อยถ้าความต้านทานน้อยค่ากระแสจะมีค่ามากขึ้นนะครับสำหรับปริมาณอีกอันหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าได้แก่กำลังไฟฟ้าซึ่งเป็นปริมาณที่เป็นผลคูณของกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าแต่เมื่อพิจารณาตามกฎของโอห์มสามารถหาค่ากำลังไฟฟ้าได้จากความสัมพันธ์ของกระแสและความต้านทานหรือแรงดันไฟฟ้ากับความต้านทานดังสมการในรูปนะครับโดย P เท่ากับ IV หรือเท่ากับ I สแควร์ R หรือเท่ากับ V สแควร์ส่วน R โดยหน่วยของกำลังไฟฟ้ามีหน่วยเป็นวัตต์นะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับไฟฟ้าไปแล้วต่อไปเรามาเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับแม่เหล็กกันนะครับในส่วนเนื้อหาเกี่ยวกับแม่เหล็กเราจะพูดถึงสนามแม่เหล็กเป็นอันดับแรกสนามแม่เหล็กขึ้นอยู่กับอะไรบ้างถ้าดูตามรูปนะครับก็คือเป็นลักษณะวัสดุแม่เหล็กที่เราเจอกันโดยทั่วไปรูปร่างของสนามแม่เหล็กจะสัมพันธ์กับลักษณะของรูปร่างของแม่เหล็กนะครับโดยแม่เหล็กจะมีแบ่ง2ชนิดคือแม่เหล็กถาวร
และแม่เหล็กชั่วคราวหรือแม่เหล็กไฟฟ้านั่นเองนะครับแหล่งกำเนิดสนามแม่เหล็กที่พบโดยทั่วไปคือสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเส้นลวดนะครับซึ่งจากการทดลองพบว่าขนาดของสนามแม่เหล็กจะเพิ่มขึ้นตามขนาดของกระแสไฟฟ้าแต่จะแปรผกผันกับระยะห่างจากเส้นลวดตัวนำโดยสนามแม่เหล็กจะมีหน่วยเป็นเทสลาโดยความสัมพันธ์ระหว่างสนามแม่เหล็กกระแสและระยะห่างจากลวดตัวนำเป็นไปตามสมการดังรูปนะครับต่อไปมาดูสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดวงกลมบ้างนะครับสนามแม่เหล็กจะเกิดขึ้นรอบๆขดลวดโดยขนาดของสนามแม่เหล็กที่จุดศูนย์กลางของขดลวดจะแปรผกผันกับรัศมีของขดลวดที่จะแปรผันตามจำนวนรอบของขดลวดตามปริมาณของกระแสนะครับตามสมการด้านขวามือครับคือ b เท่ากับมิวศูนย์ ni ส่วน 2a โดย n คือจำนวนรอบของขดลวดนะครับสนามแม่เหล็กอีกรูปแบบหนึ่งที่นำมาประยุกต์ใช้กันมากก็คือสนามแม่เหล็กในขดลวดโซลีนอยด์นะครับซึ่งถูกประยุกต์ใช้ในการทำอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆเช่นออดไฟฟ้าวาล์วโซลีนอยด์เป็นต้นโดยสนามแม่เหล็กหาได้โดยถ้าแกนขดลวดเป็นวัสดุใดๆเราหาได้จากสมการ b เท่ากับมิว ni นะครับแต่ถ้าแกนขดลวดเป็นอากาศเราหาสนามแม่เหล็กได้จาก b เท่ากับมิวศูนย์ ni นะครับต่อไปมาดูอิทธิพลของสนามแม่เหล็กกันบ้างนะครับโดยปกติแล้วสนามแม่เหล็กจะมีอิทธิพลต่ออนุภาคที่มีประจุนะครับประจุก็ได้ประจุบวกหรือประจุลบโดยที่ขนาดของแรงที่กระทำต่อประจุที่วางอยู่ในสนามแม่เหล็กหาได้จากสมการ F เท่ากับ Q คูณ V คูณ B คูณไซน์เซต้านะครับโดย F ก็คือแรงที่สนามแม่เหล็กกระทำกับประจุมีหน่วยเป็นนิวตัน Q ก็คือประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่เข้าไปในสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นคูลอมV จะเป็นอัตราเร็วของประจุที่เคลื่อนที่เข้าไปในสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นเมตรเปอร์เซกนะครับส่วน B ก็คือสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นเทสลาเซต้าคือมุมระหว่างเวกเตอร์ V กับเวกเตอร์ B นะครับโดยทิศของแรงแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจะเป็นไปตามกฎมือขวานะครับโดยนิ้วชี้เราให้เป็นทิศของความเร็วของอนุภาคนิ้วกลางจะเป็นทิศของสนามแม่เหล็กส่วนนิ้วโป้งจะเป็นทิศของแรงที่กระทำของแรงแม่เหล็กนะครับมาดูตัวอย่างกันนะครับสมมติว่าโปรตอน1ตัวเคลื่อนที่ผ่านสนามแม่เหล็กโลกในแนวตั้งฉากกับทิศของสนามด้วยความเร็ว10ยกกำลัง7เมตรต่อวินาทีความเข้มของสนามแม่เหล็กที่เส้นศูนย์สูตรเท่ากับ10ยกกำลัง9เทสลาจงหาแรงที่กระทำบนโปรตอนโดยสนามนี้และเปรียบเทียบกับขนาดของแรงโน้มถ่วงวิธีทำนะครับจากแรงแม่เหล็กที่กระทำบนโปรตอนเท่ากับ QVB sin theta เนื่องจากสนามแม่เหล็กโลกกับความเร็วของโปรตอนตั้งฉากกันเพราะนั้นเซต้าจะเท่ากับพายส่วน2นะครับเมื่อแทนค่าลงไปจะได้ว่าตัว Q ก็คือ1คูณ10ยกกำลังลบ19นะครับ V เท่ากับ10ยกกำลัง7 B เท่ากับ10ยกกำลัง9นะครับแล้วก็ sin theta หรือ sin พายส่วน2จะเท่ากับ1นะครับซึ่งจะได้แรงแม่เหล็กที่กระทำบนโปรตอนเท่ากับ 1.6 คูณ 10 ยกกำลังลบ 3 นิวตันนะครับทีนี้มาดูแรงโน้มถ่วงบนโปรตอนนะครับจะเท่ากับ m คูณ g ซึ่ง m เท่ากับ 1.6 คูณ 10 ยกกำลังลบ 27 นะครับส่วน g คือ 9.81 ก็จะได้แรงโน้มถ่วงบนโปรตอนเท่ากับ 1.57 คูณ 10 ยกกำลังลบ 26 นิวตันนะครับดังนั้นแรงแม่เหล็กจะมีค่าประมาณ10ยกกำลัง23เท่าของแรงโน้มถ่วงนะครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.tv.ac.th
5: สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทำการศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่เบื้องต้นนะครับที่จะศึกษาในแนวราบแล้วก็แนวดิ่งนะครับการเคลื่อนที่นะครับของวัตถุเราจะทราบได้อย่างไรครับว่าวัตถุจะมีการเคลื่อนที่จาก A ไปยังจุด B ดังนั้นเราก็ต้องทราบว่าจุด A กับจุด B เนี่ยก็คือจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงนะครับซึ่งจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงเนี่ยก็จะเป็นการบอกว่าวัตถุนั้นมีการเคลื่อนที่จริงไหมพอวัตถุเคลื่อนที่จากจุด A ไปยังจุด B แล้วเนี่ยก็จะเกิดระยะทางซึ่งถ้าเกิดระยะทางเนี่ยการเกิดระยะทางคือความยาวตามเส้นทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไปได้ตามระยะทางจริงๆแต่ถ้าเกิดระยะทางนั้นเป็นการเคลื่อนที่แบบเส้นตรงระยะทางกับ การกระจัดจะมีค่าเท่ากันซึ่งการกระจัดก็หมายถึงความยาวของเส้นตรงที่วัดจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายนะครับก็จะเป็นดังภาพที่3ส่วนระยะทางจะเป็นดังภาพที่2นะครับแล้วที่สำคัญมากกว่านั้นนะครับก็คือระยะทางจะเป็นปริมาณสเกลาร์ส่วนการกระจัดจะเป็นปริมาณเวกเตอร์การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงก็จะพบปริมาณอยู่3ปริมาณคืออัตราเร็วความเร็วและความเร่งนะครับซึ่งอัตราเร็วคืออะไรคือระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะครับเป็นปริมาณสเกลาร์มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีส่วนความเร็วก็คือการกระจัดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีเช่นกันส่วนในการหาอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือ v เท่ากับเดลต้า x ส่วนเดลต้า t ความแตกต่างระหว่างอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือเดลต้า x ของอัตราเร็วเฉลี่ยเนี่ยจะใช้ระยะทางเป็นตัวตั้งส่วนความเร็วเฉลี่ยจะใช้การกระจัดเป็นตัวตั้งและหารด้วยเวลานอกจากความเร็วเฉลี่ยแล้วเราก็ยังมีความเร็วขณะใดขณะหนึ่งคือการหาค่าความเร็วช่วงเวลาสั้นๆหรือช่วงใดช่วงหนึ่งที่เราต้องการหาโดยมีสมการหรือสูตรก็คือ v เท่ากับ dx by dt ปรากฏการณ์ที่3ของการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงก็คือความเร่งความเร่งคือการเปลี่ยนแปลงความเร็วใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงความเร็วเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3กรณี1การเปลี่ยนแปลงอัตราเร็ว2การเปลี่ยนแปลงทิศทางการเคลื่อนที่3คือการเปลี่ยนแปลงทั้ง2อย่างสูตรของความเร่งก็คือ a เท่ากับเดลต้า v ส่วนเดลต้า t มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีกำลัง2ตัวอย่างที่1รถเริ่มต้นเคลื่อนที่จากจุด a ซึ่งอยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดไปทางขวามือเป็นระยะทาง30เมตรจากนั้นวิ่งไปยังจุด bที่อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีด52เมตรแล้วถอยหลังกลับไปที่ตำแหน่ง C D และ F ซึ่งจุด F นี้อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดจากทางซ้ายมือเนี่ยระยะทางประมาณ53เมตรดังภาพ A จากโจทย์เขาต้องการให้หากอไก่การกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดขอไข่ความเร็วเฉลี่ยขอควายอัตราเร็วเฉลี่ยวิธีทำครับการกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดนะครับก็คือเราเริ่มต้นดูจากจุด A ห่างจากป้ายลิมิตก็คือ30เมตรแล้วก็จุด F ห่างจากป้ายลิมิตคือ53เมตรพอมารวมกันก็คือ83เมตรเมื่อเราได้ค่าการกระจัดมาแล้วจากกอไก่นะครับแล้วก็มาเข้าหาค่าความเร็วเฉลี่ยนะครับจากสูตร V เท่ากับเดลต้า X ส่วนเดลต้า T ซึ่งเดลต้า X ก็คือค่าการกระจัดนะครับก็จะเท่ากับลบ83เมตรหารด้วย50วินาทีซึ่ง50วินาทีนี้ก็มาจากรูป B นะครับที่จากโจทย์นะครับก็จะเท่ากับลบ 1.7 ต่อวินาทีสุดท้ายนะครับหาค่าอัตราเร็วเฉลี่ยนะครับก็คือสูตร V เท่ากับเดลต้า X ส่วนเดลต้า T ครับแต่ส่วนเดลต้า X ตัวนี้ก็คือค่าระยะทางทั้งหมดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้จริงนะครับไม่งั้นก็คือเอาระยะทางทั้งหมดมารวมกันแล้วก็หารด้วยเวลานะครับก็จะได้ค่าออกมาคือ 2.5 เมตรต่อวินาทีตัวอย่างที่2นะครับก็จะเป็นการคำนวณเกี่ยวกับความเร่งนะครับเพราะงั้นก็อยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูนะครับว่าเราจะคิดตรงกับอาจารย์คิดไว้หรือไม่ครับการเคลื่อนที่นะครับนอกจากการเคลื่อนที่ในแนวระดับแล้วเราก็จะมีการเคลื่อนที่ทั้งในแนวระดับและแนวดิ่งนะครับซึ่งเรียกง่ายๆก็คือการเคลื่อนที่แบบโปรเทคไทล์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเทคไทล์เราจะแบ่งออกเป็น2แนวนะครับก็คือแนวระดับแล้วก็แนวดิ่งนะครับอันดับแรกเราก็จะมาพิจารณาในแนวระดับก่อนแนวระดับเนี่ยเราจะถือว่าการเคลื่อนที่ในของโปรเจกต์ตายเนี่ยในแนวระดับจะเคลื่อนที่อยู่ในอากาศเพราะงั้นจะมีแรงดึงดูดของโลกเท่านั้นที่กระทำเพราะงั้นในแนวระดับเนี่ยมันก็ชี้ค่าแรงที่มันกระทำเป็น0สูตรในการคำนวณก็คือ sx เท่ากับ uxt ครับซึ่ง sx นี่ก็คือการกระจัดในแนวระดับ ux ก็คือความเร็วในแนวระดับ t คือช่วงเวลาของการเคลื่อนที่การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับก็จะมีสมการหรือสูตร4สมการนะครับก็ดังสมการที่โชว์ไปนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือเราจะเปลี่ยนจาก A ก็คือความเร่งนะครับในแนวระดับมาเป็น G ก็คือค่าแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับการหาการกระจัด ณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่ของแบบโปรเจกต์ตายนะครับจะใช้สูตร s เท่ากับ square root sx กำลัง2บวก sy กำลัง2ครับแล้วก็การหาความเร็วณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตายนะครับเราจะใช้สูตรก็คือ v เท่ากับ square root vx กำลัง2บวก vy กำลัง2ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการโชว์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตายแบบต่างๆนะครับก็จะมาให้ดูก็คือรูปกอไก่ขอไข่และคอควายก็จะพบว่ารูปคอควายเนี่ยมีความพิเศษก็คือค่า g หรือแรงโน้มถ่วงของโลกจะติดลบเนื่องจากวัตถุเคลื่อนที่ตามทิศเริ่มต้นของการเคลื่อนที่ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการสรุปเงื่อนไขของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตายนะครับแต่ก็อยากจะให้ไปดูข้อ4แล้วก็ข้อ5นะครับเพื่อให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นตัวอย่างที่3นะครับเมื่อปาวัตถุออกไปในแนวระดับจากที่สูง80เมตรปรากฏว่าวัตถุตกห่างจากจุดปาในแนวราบ20เมตรจงหาอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปวิธีทำนะครับเราจะรู้ว่าโจทย์ที่ให้มาคือ SY เท่ากับ80เมตร SX เท่ากับ20เมตร UY เท่ากับ0ay เท่ากับ10เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะครับดังนั้นจากโจทย์จะให้หาอัตราเร็วของวัตถุนะครับก็จะได้ sy เท่ากับ uyt บวกเศษ1กำลัง2 ayt กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไปคำตอบ t เท่ากับ4วินาทีนะครับหลังจากนั้นก็เอาค่า t เนี่ยไปแทนค่าใน sx เท่ากับ uxt ก็จะได้เท่ากับ ux เท่ากับ5เมตรต่อวินาทีนี่คือคำตอบคือของอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปครับตัวอย่างที่4นะครับก็เป็นการคำนวณเกี่ยวกับเรื่องโปรเหมือนกันนะครับแต่พิเศษขึ้นมาก็คือมีมุมเข้ามานะครับเพราะงั้นก็เลยอยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูอีกครั้งหนึ่งครับ

ครับการตกเสรีนะครับก็จะเป็นการศึกษาการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งนะครับเพราะงั้นเราก็จะใช้สูตร4สูตรหลักของแนวดิ่งของโปรเจกต์ไทยได้เลยนะครับเพราะงั้นเราก็จะมาดูตัวอย่างกันเลยครับตัวอย่างที่5นะครับชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่ด่านฟ้าของตึกสูง50เมตรนะครับดังรูปนะครับแล้วโยนลูกบอลขึ้นไปในแนวดิ่งด้วยความเร็วต้นเท่ากับ20เมตรต่อวินาทีต้องหากอไก่เวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดขอไข่คือระยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้คอควายเวลาที่ลูกบอลตกมาอยู่ในตำแหน่งเดิมกองูความเร็วขณะที่ลูกบอลตกลงมาตำแหน่งเดิมนะครับสุดท้ายคือความเร็วที่วินาทีที่5นะครับวิธีทำนะครับกอไก่นะครับเวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดนะครับเราก็ใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก gt นะครับแทนค่าเข้าไปก็เวลาก็จะได้เท่ากับ 2.04 วินาทีขอไข่นะครับเอาเวลาจากกอไก่นะครับมาแทนค่าเข้าไปในข้อขอไข่เพื่อหาระยะสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้จากสูตร sy เท่ากับ v 0 t บวกเศษ12 gt กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไประยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้ก็จะมีค่าเท่ากับ 20.4 เมตรนะครับส่วนคอควายนะครับคือเวลาที่ลูกบอลจะตกลงมาที่ตำแหน่งเดิมนะครับเพราะงั้นเราจะใช้สูตร sy เท่ากับ v 0 t บวกเศษ12 gt กำลัง2นะครับซึ่งพิเศษกว่านั้นก็คือตำแหน่งเดิมก็คือมีค่ามี sy เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ0เพราะงั้นแทนค่าเข้าไป t ก็เลยมีค่าเท่ากับ0หรือ 4.08 วินาทีครับแต่ว่าคำตอบที่เราต้องเลือกก็คือ t เท่ากับ 4.08 วินาทีงองูนะครับความเร็วขณะที่ลูกบอลตกลงมาอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก gt ก็แทนค่าเข้าไป v 0ก็เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวก g คือลบ9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ t ก็คือ 4.08 วินาทีที่ได้จากคอควายนะครับค่าที่ความเร็วขณะที่ลูกบอลตกมายังตำแหน่งเดิมก็จะมีค่าเท่ากับลบ20เมตรต่อวินาทีนะครับนี่คือคำตอบสุดท้ายนะครับคือความเร็วที่วินาทีที่5หรือความเร็วขณะใดขณะหนึ่งนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก g t เพราะนั้นจะได้เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวกลบ 9.8เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ5วินาทีเวลาที่ใช้5วินาทีเพราะว่าเขากำหนดมาว่าวินาทีที่5งั้นคำตอบของเราความเร็วที่วินาที5ก็จะเท่ากับลบ29เมตรต่อวินาทีนะครับครับตัวอย่างสุดท้ายนะครับตัวอย่างที่6ก็อยากให้ผู้เรียนลองกลับไปทำดูเพื่อให้ทราบว่าตัวเองมีความรู้และความเข้าใจมากน้อยขนาดไหน

0: การเรียนศิลปะเป็นสิ่งที่นักเรียนส่วนใหญ่ให้ความสนใจและสนุกอยู่แล้วแต่การทำให้เข้าใจเนื้อหาพื้นฐานบางอย่างสำหรับนักเรียนประถมต้นนั้นอาจจะทำได้ยากทั้งด้วยคำพูดและตัวกิจกรรมวันนี้คุณทวีศักดิ์ศรีทองดีหรือพี่โลเลศิลปินอิสระจะมาแนะนำกิจกรรมที่จะช่วยให้คุณครูสามารถทำให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น
1: ผมว่าศิลปะเนี่ยเป็นสิ่งที่ก็เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ทำให้เป็นตัวที่จะอะไรกระตุ้นหรือว่าทำให้เด็กสามารถที่จะสื่อสารสิ่งที่ตัวเองคิดออกมาได้ง่ายที่สุดมันสามารถทำให้เราเยอะถอยออกมาไกลๆอ่ะแล้วก็มองว่าเรากำลังทำอะไรอยู่มีความคิดสร้างสรรค์นะฮะสร้างสรรค์สิ่งที่ดีๆให้กับโลกเทคนิคที่เราจะทำงานศิลปะกับเด็กนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่เราเวิร์กช็อปกับเด็กหรือว่าเราทำกิจกรรมร่วมกันเนี่ยคิดว่ามันควรจะเป็นกิจกรรมอะไรที่อิสระมันอาจจะเป็นเหมือนเกมเหมือนการเล่นที่ไม่ได้ดูเป็นสาระนะฮะพยายามให้ดูไม่เป็นสาระแต่ว่าในสุดแล้วมันเป็นสาระ
2: บางทีเวลาสอนเรื่องการจัดองค์ประกอบนะเด็กจะยังงงบางทีคำพูดของเราเนี่ยเป็นวิชาการนิดนึงเด็กเขาจะเข้าใจค่อนข้างที่จะลำบากอะค่ะอยากจะให้พี่โลเลสอนในเรื่องของการพูดกับเด็กๆคือใช้ศัพท์ที่มันง่ายและเด็กเข้าใจง่าย
3: บางทีเราถือรูปทรงมาแล้วเราจะถามเขาว่าเนี่ยเป็นรูปทรงอะไรทีนี้เด็กก็คือไม่เข้าใจแต่เข้าใจในลักษณะที่เป็นลักษณะรูปร่างของสี่เหลี่ยมมากกว่า
4: เทคนิคในการลากวาดเส้นต่างๆของเด็กเนี่ยเด็กจะทำยังไงบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะต้องการแบบเพิ่มเติมในการวาดรูปที่จะให้เด็กรู้ได้เพิ่มมากขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะ
1: มีปัญหาอะไรในการสอนไหมครับ
4: ครูครับหนูผมวาดไม่เป็นอ่ะช่วยวาดให้หน่อยสิบอกถ้าต้องการเรียนอยากวาดรูปสวยๆต้องฝึกวาดเองอะไรเองอะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยพยายามก็ชมเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเธอดีแล้วแต่เธอต้องปรับปรุงอีกหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: มีทั้งเด็กชอบกับเด็กไม่ชอบ
1: ไม่ชอบเรียนศิลปะ
3: ไม่ชอบเรียนศิลปะเลยกับชอบบ้างเราก็เลยไม่มีเหมือนกับเทคนิคหรือแรงจูงใจอะไรที่จะให้เขาทำงาน
2: คือเป็นธรรมชาติเด็กเขาจะสมาธิสั้นอยู่แล้วบางส่วนใหญ่นะคะจะ
1: เ
2: จอ
1: เป็นเด็กเล็กด้วย
2: ใช่เด็กเล็กด้วยแล้วคือเวลาเขาทำงานไปสักพักเนี่ยเขาจะเริ่มเบื่อละเริ่มจะเล่นเริ่มจะคุยเริ่มจะสนใจอย่างอื่นละอะไรเงี้ยค่ะคือทำยังไงให้มีพื้นฐานมากกว่านี้ค่ะ
1: แล้วปกติแล้วไม่ผมก็ไม่ทราบนะฮะว่าในหลักสูตรมันมีคู่มือหรือว่าเทคนิคของการที่เราจะนำบทเรียนไปหา
4: ไม่มีเทคนิคอะแค่บอกว่าสอนตามแผนเลยแผนนี้เป็นรูปลายเส้นชั่วโมงเดียวคือจบไม่มีการต่อ
1: แล้วได้ผลไหมฮะ
4: ไม่ได้ผลค่ะแต่ถ้าเมื่อก่อนเนี่ยคือเขาไม่ได้กำชั่วโมงนี้สอนเท่านี้นะเมื่อก่อนเขาจะปล่อยเลยอาทิตย์หน้าเราต่อได้อีก
2: มีปัญหาเหมือนกันค่ะถ้าให้วาดแล้วชั่วโมงหน้ามาต่อคือมันก็จะข้ามไปอีกสัปดาห์หนึ่งใช่ไหมคะเด็กก็จะคิดไม่ออกแล้วว่าจะวาดอะไรต่อไปอะไรเงี้ยค่ะ
1: สมมติว่าเทอมหนึ่งอ่ะเรามีการเรียนการสอนกี่ครั้งใช่ไหมอาจจะต้องวางแผนว่าช่วงแรกสตาร์ทแบบนี้นะช่วงกลางแบบนี้ช่วงท้ายแบบนี้แล้วก็สรุปแบบไหนอะไรเงี้ยถึงเวลามันสั้นก็ตามแต่ถ้าเราบริหารเวลาสั้นให้มันได้มันก็จะได้ผลก็ได้ปกติแล้วเวลาคุณครูสอนเนี่ยก็จะต้องมีของหลักพื้นฐานเลยใช่ไหมเกี่ยวกับเรื่องเส้นแค่เส้นนี้ก็มีเรื่องราวเยอะแล้วใช่ไหม
4: ใช่มีหลายเส้นเลยแหละอ
1: ย่างเส้นลากตรงมาให้ความรู้สึกมั่นคงเลยใช่ไหมหรือว่าถ้าเส้นนอนเนี่ยเป็นไงฮะก็ดู
3: นิ่งสงบ
1: นิ่งสงบเหมือนกับ
3: เหมือนชีพจรคนเราค่ะ
1: อ๋อใช่
3: เส้นตรงตอนตายแล้ว
1: ถ้าเกิดอย่างเงี้ยครับดูไหม
2: ยุ่งวายอะยุ่ง
1: วุ่นวาย
0: พี่โลเลได้ให้คุณครูแต่ละท่านเล่าถึงวิธีการสอนเรื่องเส้นของแต่ละคนให้ฟังเพื่อให้เข้าใจวิธีการสอนของทุกคนซึ่งคุณครูแต่ละท่านก็มีวิธีการสอนที่คล้ายๆกันจากนั้นพี่โลเลจึงพาคุณครูทำกิจกรรมแรก
1: คราวนี้เราจะมาลองดูว่าถ้าเกิดว่าผมเขียนอะไรสักอย่างบนกระดาษเนี่ยทิ้งไว้แล้วก็ให้คุณครูต่อซึ่งผมก็พอจะรู้แล้วว่าคุณครูแต่ละคนเนี่ยประมาณหนึ่งว่าเริ่มต้นยังไงใช่ไหมก็เดี๋ยวผมจะลองดูนะผมจะลากเส้นไว้แล้วผมก็จะให้คุณครูแก้ปัญหา โอเคคราวนี้ผมจะลองถามดูก่อนว่าปกติแล้วถ้าเกิดว่าเวลาวาดรูปสักรูปหนึ่งอะไรเงี้ยจะคิดอะไรก่อนนะฮะ
4: ที่เราประทับใจที่เราไปเที่ยวมา

0: จะเออตรงนี้นะ
1: หมาด
0: เราน่าจะสเก็ตไว้นะเออเราไปเที่ยวมาที่ไหนอะไรเงี้ย
2: คือคิดไว้เมื่อกี้ว่าจะวาดรูปคือหน้าคนแค่เป็นลายเส้นจมูกปากต่อๆกัน
1: แล้วคุณครูวีฮะ
3: ก็คิดว่าช่องหนึ่งจะทำเป็นหลายๆเรื่องลาว
1: เอาอย่างนี้ว่าผมว่าเราน่าจะมีโจทย์ดีกว่านะเช่นโอเควันนี้เรามาเจอกันที่เนี้ยแบบเห็นอะไรกันอ่ะก็ลองเอาที่เห็นอะไรกันเนี่ยลองมาทำดูดีไหมเดี๋ยวท้ายที่สุดแล้วจะมาถามว่าทำอะไรไปนะฮะดีไหมฮะ
0: จะให้ต่ออันนี้หรือว่าเอาออก
1: ไม่ใช่ครับเดี๋ยวจะให้สลับกันครับเพราะว่า
4: พี่โลเลให้คุณครูสลับแผ่นกระดาษกันเพื่อให้เกิดความสนุกและเพิ่มความยากมากขึ้นและจากเส้นที่พี่โลเลกำหนดไว้ให้นั้นคุณครูแต่ละท่านจะต้องต่อเติมเส้นต่างๆเข้าไปและใช้จินตนาการกันอย่างเต็มที่

0: เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วฮะโอเคงั้นเรามาดูกันไหมอยากให้ลองนึกถึงตอนที่เมื่อกี้ที่เราดูกันว่าเราจะมีเส้นอะไรบ้างใช่ไหมจากที่เราได้ลองคุยกันเมื่อตอนแรกนะครับว่าเกี่ยวกับเรื่องเส้นนะคุณได้คิดก่อนไหมว่าองค์ประกอบของงานที่เราทำวันนี้อยากให้ดูรู้สึกแบบไหน
1: ยังไม่ได้คิด
0: แค่
1: เอาเส้นมาประกอบอย่างเดียว
0: ค
1: ิดถึงองค์ประกอบว่าเราจะวางตรงนี้ไว้ตรงนี
0: ้
1: คืออะไรตรงนี้คือเรื่องราวอะไรตรงนี้คือเป็นยังไงดี
0: ก็อย่างนี้นะฮะตามที่ผมทำตอนแรกเนี่ยถ้าเกิดจำได้ว่าอันนี้จะเป็นเส้นโค้งไหวหมดเลยผมก็เหมือนว่าไกด์ขึ้นมาว่าถ้าผมทำเส้นโค้งแบบนี้คุณปูโอเนี่ยจะใช้เส้นโค้งเนี่ยนำไปต่อไปความลื่นไหลที่อิสระหรือว่าไม่มั่นคงหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะอันนี้ที่ผมคิดไว้นะหรือของคุณครูเนี่ยผมก็กากบาทนี่ก็คือลักษณะของเส้นที่มันตรงนิ่งและกากบาทมันก็ดูเหมือนลักษณะมั่นคงนะฮะหรืออย่างอันนี้ก็จะเป็นเหมือนลักษณะเป็นเส้นขีดที่เหมือนว่าไม่ได้จงใจว่าเป็นอะไรค่อนข้างอิสระฟรีฟอร์มใช่ไหมแต่ว่าโอเคเราไม่ได้เริ่มต้นจากตรงนั้นแล้วก็เป็นจริงๆมันก็อิสระดีตรงที่ทุกคนไม่ได้วางแผนไว้ก่อนแล้วก็ทำแบบออกมาแบบซื่อๆใช่ไหมคราวนี้คุณครูอยากพูดอะไรกับงานของเพื่อนๆครูไหมครับ
2: อันนี้รู้สึกจะเป็นรักสนุกนะคะรักสนุกมีดอกม้งดอกไม้แล้วก็มีลายเส้นที่มันอยู่ในเมืองเนี่ยอาจจะมีอะไรอ่ะมีไฟแสงสีเยอะ
3: ๆสิ่งที่คุณนิดอาจจะฝังใจอยู่หรือคิดถึงบ้านอะไรอย่างก็เลยวาดเป็นลักษณะนี
0: ้ค่ะของครัวครับอยากพูดถึงไงไหม
1: ภาพมีลักษณะก็มองดูโดยรวมมันมีลักษณะทับซ้อนกันระหว่างเส้นคลื่นที่พี่เลอ่ะวาดและให้กับภาพที่เป็นบ้านแล้วก็มีรถมีถนนมีอาคารต่างๆภาพมันเหมือนทับซ้อนกันความรู้สึกมันก็โดยรื่นไหลไปตามจินตนาการ
0: คือก็มันเป็นการทดสอบแบบว่าสั้นๆมากมันอาจจะยังไม่เห็นอะไรมากนะฮะแต่ก็ยังพอทำให้เราได้เห็นเหมือนกันว่าส่วนหนึ่งแหละต้องมาจากความเคยชินในการใช้เส้นที่เราทำคราวนี้ถ้าจะมองว่าเวลาถ้าเราไปเจอเด็กๆแล้วเราอยากรู้อะไรของเด็กเนี่ยบางครั้งเราอาจจะต้องกำหนดเหมือนกับอันนี้เมื่อกี้ไม่ได้กำหนดอะไรมากแค่มีเส้นให้แต่ถ้าเกิดเราบอกว่าขอให้รู้สึกถึงความสนุกสนานสุดๆเลยเงี้ยเด็กก็จะโอเคเส้นตรงเส้นตั้งเนี่ยไม่ควรไปใช้เยอะละเพราะมันไม่สนุกใช่ไหม
3: ใช่
0: เขาก็จะรู้ใช่ไหม
4: อันนี้เส้นหยักหรือเส้นฟันปลาหรือเส้นซิกแซกที่นักเรียนเรียกกันนะคะต่อไปเป็นเส้นลูกคลื่นจากที่ไหนได้ทะเลนะทะเลนะเป็นทะเลได
5: ้
4: อันนี้เส้นตรงหรือเส้น
5: ตรงแนวป่ะ
4: เส้นตรงแนวตั้ง
6: ครูวัฒนากำหนดเส้นและโจทย์ให้นักเรียนวาดภาพโดยใช้เส้นแต่ละประเภทประกอบซึ่งนักเรียนก็เกิดความสนุกสนานและได้ใช้จินตนาการของตัวเองจากนั้นคุณครูก็ขอตัวแทนออกมานำเสนอจินตนาการให้กับเพื่อนๆฟัง
7: อันนี้คือบ้านเพื่อนผมอันนี้คือหอยทากนี่คือรังผึ้งอันนี้คือต้นไม้อันนี้คือผม
8: นี่คือเรือที่ผมข้ามมาโรงเรียนแล้วนี่คือโป๊ะเรือที่หนูรอเรือแล้วนี่คือบ้านหนูนี่คือบ้านเพื่อนแล้วหนูก็เห็นปลาตาย
2: เมื่อกี้ที่สอนคือเกี่ยวกับเส้นต่างๆที่จะให้นักเรียนทบทวนเส้นต่างๆให้นักเรียนรู้ก่อนว่ามีเส้นต่างๆว่ามีเส้นอะไรบ้างก็ให้เด็กช่วยกันต่อไปแล้วก็ให้เด็กวาดตามที่ครูกำหนดเส้นให้ว่าตั้งแต่จากบ้านมาถึงโรงเรียนของนักเรียนอ่ะที่ผ่านมามันมีอะไรบ้างที่นักเรียนจะวาดลงไปได้มีบางคนที่ว่าที่ชอบจริงๆที่ว่าสนใจจริงวิชาศิลปะที่เด็กวาดได้แต่บางคนนี่งงว่าเราจะต่อเติมยังไงดีอย่างเงี้ยเพราะว่าเด็กยังไม่รู้จักในการฝึกให้คิดอย่างนี้ก่อนได้ตรงตัวเลยค่ะตั้งแต่ป.1 ถึงป.6เลยได้เพราะว่ามีหมดเลยลักษณะเส้นต่างๆเนี่ยเด็กป.1 ป.6 เนี่ยเรียนหมดเลย
8: วาดรูปครับเรื่องจินตนาการจากเส้นครับ
9: หนูเห็นใครเขาวาดรูปแล้วหนูอยากวาดมั่งนะหนูก็เลยชอบ
10: เราต้องคิดอะสนุกตรงที่เราคิดขึ้นมาว่าจะวาดยังไงดีทำยังไงดีถึงจะออกมาได้ดี
11: เวลาเราดูรูปทรงเราอาจจะแบบมองเช่นโอเควงกลมสามเหลี่ยมอะไรเงี้ยนะวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมจริงๆแล้วมันมาจากเส้นก่อนใช่ไหมนี่ก็อาจจะต้องมีน้ำหนักวงกลมใช่ไหมคราวนี้ไอ้พวกเหล่านี้ถ้าเกิดว่ามองแล้วมันก็อาจจะประกอบกันได้กลายเป็นรูปร่างได้ใช่ไหมเหมือนกับถ้าวงกลมมันก็จะมีวงกลมที่เป็นวงรีก็มีใช่ไหมวงรีตั้งรีนอนสามเหลี่ยมสูงสามเหลี่ยมแคบใช่ไหมสี่เหลี่ยมก็จะมีสี่เหลี่ยมสูง
12: ใช
11: ่เนี่ยจะมีกว้างอะไรต่างๆเนี่ยนะถ้าเราอาจจะถ้าเรามีสิ่งของที่มันดูคล้ายๆกับว่ามันสามารถยืดหยุ่นได้ก็คงจะดีเช่นเราจะกลมนี้ปั๊บเรากดมาอีกทีมันแบนมันก็เป็นทรงแบนแต่ว่าเราจะไม่มีเครื่องมืออะไรประเภทนั้นใช่ไหมก็ใช้วิธีการให้นึกตามอันนี้ผมก็จะลองมาดูกันว่าวงกลมมันเป็นอะไรได้บ้างที่ผมพอนึกได้นะก็อาจจะเป็นโอเคผมวาดอย่างนี้ปั๊บนะแล้วผมก็เติมวงกลมอย่างนี้ปั๊บมันเบสิกมากเลยมันก็จะเป็นเหมือนสัตว์นะใช่ไหมถ้าใส่
12: ลูกตา
11: ใส่ตาปั๊บเป็นเลยก็มีบ่อยครั้งนะฮะผมเห็นอย่างเช่นเมื่อวานนี้ผมไปที่แผนกขายของเกี่ยวกับของเครื่องใช้ในบ้านนะฮะผมก็เห็นกระบวยอันหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วผมก็คิดมาเอ๊ะมันเป็นอะไรได้บ้างเนี่ยจริงๆแล้วก็แค่เติมตาให้มันตึงมันก็จะเป็นเหมือนพี่
12: น
11: ็
12: อกคิโอ
11: ใช่ไหมแค่มีตาเองคราวนี้เราจะมาลองทดลองดูจากตรงนี้นะฮะคือเรามีดินน้ำมันอะ

0: ราวนี้อยากถามคุณครูว่าคุณครูมีพกรูปทรงอะไรมาบ้างวันนี้
1: รูปทรง
2: ก็มีหนึ่ง
0: โอเค
2: ปากกา
0: คุณครูล่ะสองท่านมีอะไรไหมฮะ
3: ก็มีรูปทรงโทรศัพท
0: ์หลักฐานอะไรต่างๆเอามา
3: โทรศัพท
0: ์โอเค
3: ก็กุญแจนะ
0: คุณครูล่ะ
2: นี่แค่นี
0: ้แค่นี้เลยฮะ
2: แค่นี้นะคะ
0: แค่นี้มันอาจจะน้อยไปผมมีมาเพิ่มเพื่อที่ทำให้คุณครูสนุกมากขึ้นนะฮะโอเคนี่ครับก็จะให้คุณครูนะฮะอาจจะต้อง

ต้องคิดกันก่อนสั้นๆนะฮะแล้วก็ลองดูว่าของที่มีอยู่ตอนนี้นะฮะให้ครูนะเลือกแล้วก็คุ้มค่าที่สุดเลยครับทำให้กลายเป็นสัตว์ในจินตนาการของคุณครูนะครับ

0: อยากให้พูดถึงสิ่งที่เองทำขึ้นมาครับว่ามันคือตัวอะไรฮะเริ่มจากคุณวีก่อนก็ได้คุณวีทำไง
1: รูปทรงที่ได้มาก็มีกบมีดินสอสีก็ลักษณะเป็นเรื่องราวเหมือนในนิทานอะไรอย่างเงี้ยแบ
0: บ
1: งูจงอางห่วงไข่กับกบยักษ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: คุณครูโอ้ล่ะ
2: ก็จำลองเป็นใต้ท้องทะเลเล็กๆค่ะตัวปลาก็จะเป็นโทรศัพท์มือถือนึกออกคือลักษณะสี่เหลี่ย
0: ม
2: ปลาก็จะเป็นสี่เหลี่ยมคือมันมีหลายชนิดนะคะก็หนึ่งชนิดหนึ่งนะคะแล้วก็เอาดินสอมาทำเป็นสลายเพิ่มเติ
0: ม
2: อย่างลบก็เป็นก้อนหินอะไร
3: อันนี้ก็คือ
0: ตัวอะไรครับ
3: ไดโนเสาร์ในอีก10 ปี 10 ปีข้างหน้า
0: อ๋อเดี๋ยวจะมี
3: เมืองไทยมีเมืองไทยจะมี
0: ไดโนเสาร์
3: ในสองพันนี้แหละ
0: อ๋อโอเคอยากให้วิจารณ์นะฮะวิจารณ์ช่วยวิจารณ์หน่อยฮะ
3: ตอนแรกคิดว่าเป็นอะไรนะเป็นอาวุธลับดินสอคือใครอย่ามาเข้าใกล้นะฉันมีอาวุธลับเหมือนกับไอ้ตัวโตเม่นล่ะใครมาเข้าใกล้จะปล่อยคนแหลมๆออกมาอะไรเนี่ยค่ะ
0: คร
3: ับ ก็แปลกอีกอย่างหนึ่ง
2: ของคุณนิดนะคุณนิดก็จะเป็นค่อนข้างที่จะใช้วัสดุได้ลงตัวเหมือนกันค่ะ
0: ยังไงครับ
2: คือมีขามีตัวคือสมส่วนพอดี
0: คุณวีคุณครูวีบ้างของคนอื่นนะฮะเป็นไงดูแล้ว
1: ของคนอื่นก็สวยค่ะกว่าไปอีกแบบนึงอันนี้เป็นลักษณะแบบเหมือนภาพวาดแต่ถ้าเป็นอันนี้จะมองในลักษณะเป็นลักษณะนูนสูง
0: คร
1: ับ แต่ถ้าเป็นแบบอย่างนั้นคือบอกเด็กเลยว่าเป็นลักษณะลอยตัวเหมือนการทฤษฎีนิดนึงอันนี้ก็เหมือนการไก่เป็นภาพลักษณะลอยตัวนะคะมองได้ทุกด้านแต่ถ้าเป็นภาพปลาจะเป็นลักษณะนูนต่ำเพราะว่ามันนูนขึ้นมานิดนึงมันก็เลยภาพก็เลย
0: ทุกอันก็มีชีวิตขึ้นมาจากสิ่งของที่มันดูเหมือนไม่น่าจะมีชีวิตใช่ไหมอันนี้ที่ทั้งหมดที่เราทำเนี่ยมันก็เป็นการเรียนรู้เรื่องรูปทรงให้เด็กทำอย่างนี้เด็กก็อาจจะเป็นแบบนี้ก็คือว่าเอามาต่อกันเนี่ยจนมองข้ามความที่มันเป็นรูปทรงอะไรนะขั้นแรกผมว่าคุณครูอาจจะหยิบของที่มันมีอยู่โดยไม่ต้องทำอะไรเลยแล้วก็ถามว่าหนูเห็นอะไรหนูเห็นว่ามันเป็นตัวอะไร
4: วันนี้นะคะเราจะให้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะโดยการใช้วัสดุเหลือใช้ขวดแก้วกล่องแล้วก็เอามาประยุกต์กับ
5: ดินน้ำมัน
4: เอามาประยุกต์กับดินน้ำมันขวดเนี่ยเราสามารถที่จะเอาขวดเนี่ยไปประดิษฐ์เป็นสัตว์ตัวอะไรได้บ้างหมู
5: ย
4: ีราฟ
5: แมว
4: อะไรคะ
5: สุน
4: ั
5: ข
4: หรอ
5: รถ
6: คุณครูวิภาวีให้นักเรียนใช้ดินน้ำมันที่คุณครูเตรียมไว้ให้ต่อเติมกับสิ่งของเหลือใช้ที่นักเรียนเตรียมมาจากบ้านโดยใช้รูปทรงต่างๆเข้ามาประกอบให้กลายเป็นสิ่งใหม่ที่นักเรียนอยากให้เป็นแล้วคุณครูก็เดินพูดคุยถึงสิ่งที่นักเรียนทำกับนักเรียนทีละกลุ่ม
4: อะไรนะคะ
7: บ้านสวนดอกไม
4: ้อ๋อบ้านสวนดอกไม้ตรงไหนเป็นบ้านคะส่วนนี้เป็นบ้านอ๋อแล้วส่วนนี้ทำส่วนนี้เป็นอะไรลูกอ๋อเหมือนป่องไฟว้าวดูซิว่าเรือดำน้ำนั้นมีวัสดุอะไรบ้าง
7: ขวดน้ำ
4: สติกเกอร์
7: หลอด
4: ไม้พรม
7: ดินสอ
4: แล้วตอนแรกนะเห็นสวัสดิ์ทำเป็นรูปหมูตัวใหญ่ๆมากเลยแล้วมันมีปัญหาเกิดอะไรขึ้น
7: มันขามันทำขาแล้วไม่เท่ากันและตอนที่จะเปลี่ยนแล้วมันตอนที่เปลี่ยนทีไรมันก็ชอบล้มทุกที
4: ตอนแรกก็อาจจะจินตนาการแบบเอามาทำเป็นรูปหมูนะไปมาก็ปรับเปลี่ยนแปลงเพราะว่าในความคิดของเด็กอ่ะมันปรับเปลี่ยนแปลงได้เสมอนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้สนุกมากค่ะสนุกมากครูกับนักเรียนมีความช่วยเหลือเกื้อกูลกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สนุกสนานดี
7: รู้สึกดีใจครับที่ได้มาเรียนครับ

0: เราจะมาเรียนเรื่ององค์ประกอบคุณคิดว่าเด็กจะงงไหม
1: งง
0: งงใช่ไหม
2: เด็กคิดไม่ออกไม่รู้มันองค์ประกอบมันคืออะไร
0: ต้องถามก่อนว่าองค์ประกอบคืออะไร
1: ใช่
0: คราวนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีองค์ประกอบหมดเลยแม้กระทั่งร่างกายเราก็มีองค์ประกอบใช่ไหมเรามีหัวใจเรามีตาทุกสิ่งทุกอย่างถ้าอย่างหนึ่งขาดหายไปมันก็จะไม่ครบอะไรเงี้ยนะนี่คือองค์ประกอบหนึ่งเราจะมององค์รวมมันแล้วก็ให้รู้ว่าดีเทลของมันในความที่มันน่าจะเป็นมันมีอะไรบ้างนะฮะ
3: จากนั้นพี่โลเลได้อธิบายถึงประเภทขององค์ประกอบว่าองค์ประกอบมีทั้งแบบสัดส่วนความสมดุลจังหวะลีลาการเน้นหรือจุดเด่นความขัดแย้งความกลมกลืนและเอกภาพ
0: เราจะให้จินตนาการถึงรูปทรงแล้วก็องค์ประกอบนะฮะโดยที่มันอาจจะเป็นตัวอะไรก็ได้นะฮะผมจะกำหนดสิ่งของที่มีอยู่ผมจะใช้ CD เนี่ยแล้วก็ผมจะขีดเส้นแล้วก็ให้คุณครูเนี่ยต่อเติมวันนี้เราจะมาทำองค์ประกอบแบบเรียบร้อยกันนะฮะโดยที่ทุกอย่างจะไม่ลกนะฮะจะเรียบร้อยแล้วก็ดูสวยดูน่ารักอ่ะโอเคนะฮะ

0: ตอนนี้เราก็ได้ทดลองกันเสร็จแล้วนะเดี๋ยวจะให้พวกเรายิงนี่ดีกว่าจะได้มองเห็นภาพองค์ประกอบกว้างๆเหมือนกับเรามองจากท้องฟ้าลงมาก็ได้อ่ะโอเคคราวนี้อยากให้คุณครูพูดถึงงานคนอื่นแล้วกันนะว่ามันให้วิเคราะห์ฮะว่าองค์ประกอบที่เขาทำมาเป็นยังไง
1: โอ้โหนี่เป็นลักษณะกุ๊กไก่น่าจะเป็นลักษณะกุ๊กไก
0: ่ดูออกได้ไหมเป็นกุ๊กไก
1: ่นี่ปากนี่มีงอนมีหางหน่อยนึงแล้วตรงนี้ต้องน่าจะเป็นขาตรงนี้เป็นมือตรงนี้เป็นมือ
2: ของครูนิดใช่เหมือนครูวีนะคะตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะเหมือนโซฟาอันนี้เหมือนกระถางต้นไม้หรือพุ่มไม้อะไรสักอย่างอยู่อันนี้เหมือนหน้าหม
0: ีเป็นความรักอะไรเงี้ยนะต่างอะไรก็ได้นะ
2: อันนี้เหมือนมีบาดแผลเล็กน้อยใช่ไหมคะค่ะ
3: อันนี้ก็คงเป็นลักษณะเหมือนว่ากลางคืนมีไฟเหมือนต่างจังหวัดมีไฟสีทำให้คนไปอยากไปเที่ยวในงานอะไรเงี้ยฮะ
0: ครับก็มีหิมะตกด้วย
3: จะจะมีหิมะลงมาเป็นดอกม้งดอกไม้เหมือนกับเป็นภาพการ์ตูนน่ารักน่ารักเลย
0: ครับก็ของผมนะก็ดูโดยรวมแล้วนะผมว่าทุกคนก็อยู่ในโจทย์นะคือว่าเรียบร้อยไม่ยุ่งนะฮะแล้วก็พยายามใช้สิ่งของที่มีอยู่เนี่ยมาจัดองค์ประกอบนะฮะอันนี้ก็คือเป็นองค์ประกอบที่เราสร้างขึ้นจากสิ่งที่มีต่างๆมันน่าแปลกไหมครับว่าเราลืมมองไปเลยว่านี่มันคือซีดีนะฮะลืมมองไปเลยว่านี่คือไม้ขีดนะฮะแต่ว่าเรามองข้ามไปเพราะนั้นการที่เราใช้อะไรนะเขาเรียกว่าเล่นแร่แปรธาตุเอาสิ่งของต่างๆมาแล้วจัดมาให้มันมองปั๊บแล้วยังไม่ได้พูดถึงว่านี่มันคือกุญแจนี่มันคืออะไรผมว่าอันนี้คือความสำเร็จที่เราได้สามารถสร้างมันสร้างความหมายให้มันได้จากสิ่งของนะฮะ
2: อุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมี2อย่าง1เลยกระดาษขนาดใหญ่นิดนึงนะคะพร้อมกับรูปวงกลม1อันนะคะทีนี้อย่างที่2ปากกาเมจิกสีดำนะคะการที่จะวาดลงไปเนี่ยบีต้องคิดก่อนนะคะคิดก่อนจะวาดเพราะถ้าเกิดไม่คิดอุ๊ยจะวาดเลยก็วาดเลยไม่คิดไม่มีการวางแผนเลยนะคะวาดไปเป็นไงลูกปากกาเมจิกสีดำเนี่ยลบได้ไหมคะ
4: ไม่ได
2: ้ลบไม่ได
5: ้คุณครูวัชรีวาดวงกลมกลางหน้ากระดาษให้กับนักเรียนทุกคนแล้วให้นักเรียนต่อเติมเส้นเข้าไปโดยใช้หลักการขององค์ประกอบแต่องค์ประกอบของภาพที่ออกมาจะต้องช่วยให้วงกลมที่คุณครูวาดให้ในตอนแรกนั้นเด่นชัดมากขึ้น
2: คิดยังไงคะทำไมถึงวาดภาพนี้ลูก
4: คิดว่าอยากจะวาดรูปคลื่นทะเลแล้วก็พวกทะเลแล้วก็ปลา
2: ไหนปลาอยู่ตรงไหนลูก
4: ตรงนี้ค
2: ่ะปลานะคะอ๋อให้จุดเด่นก็คือวงกลมเป็นปลาถูกไหมคะนักเรียนดูภาพของเพื่อนก่อนลูกดูแล้วเห็นเลยคะเห็นเลยคะ
6: กลม
2: อะไรเด่นคะ
6: ปลาวง
2: อ้าววงกลมแสดงว่าเพื่อนครีรักษาวงกลมได้ดีมากยังอยู่เหมือนเดิมนะคะงี้มาฟังแนวคิดของเพื่อนว่าทำไมถึงวาดภาพนี้ขึ้นมานะคะ
7: หนูนึกถึงหมู่บ้าน
2: นึกถึง

0: ู่บ้านแล้วอะไรอีกลูกชี้สิไหนหมู่บ้านอยู่ตรงไหนคะหมู่บ้านรอบๆเลยแล้วไงอีกลูกบอกเพื่อนสิ
1: และก็มีเด็กผู้หญิงหัวโตมาเดินเข้ามาในหมู่บ้าน
0: อ๋อเด็กผู้หญิงหัวโตเดินเข้ามาในหมู่บ้านนะคะเราไม่ได้กำหนดว่าเขาต้องวาดแบบนี้แบบนี้คือเราฟรีเลยให้เขาเอาอะไรก็ได้ใส่ลงไปแต่ว่าคือจะมีข้อจำกัดนิดนึงเป็นรูปทรงนะแล้วก็แค่เส้นนะแต่จะวางจัดวางตรงไหนก็ได้เพราะว่าการจัดวางนั่นก็คือการจัดองค์ประกอบและก็คืออธิบายคร่าวๆให้เด็กเขาเข้าใจว่าการจัดองค์ประกอบเนี่ยคือการจัดวางนะต้องมีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องทำยังไงให้ภาพมันดูเด่นขึ้นมาซึ่งเขาก็ชอบเขาก็สนุกบางทีเนี่ยเขานึกไม่ออกว่าเอ๊ะการจัดวางเนี่ยการจัดองค์ประกอบมันคืออะไรบางทีเวลาเราอธิบายไปเนี่ยเด็กเขาจะไม่เห็นภาพแต่ถ้าสมมติว่าให้เด็กเขาทำเองเนี่ยเขาจะนึกออกว่าเอ๊ะต้องทำยังไง
2: วาดแค่วงกลมมันก็จะต่อเติมอะไรก็ได้มันจะง่ายไม่มีใครมาบังคับ
1: ใจวาดรูปตามจินตนาการไม่ต้องถูกใครบังคับ
3: ถ้าหนูเรียนศิลปะเมื่อไหร่จะรู้สึกดีเมื่อนั้นค่ะ
4: งานศิลปะของเด็กหรือว่ารูปแบบของเด็กที่ในการเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราผู้ใหญ่เมื่อเรียนรู้จะได้ประโยชน์แน่นอนแล้วก็การที่เราศึกษางานเด็กก็ทำให้เราเข้าใจด้วยว่าเด็กคิดอะไรเพราะฉะนั้นผมว่าศิลปะเนี่ยในวิชาเรียนมันอาจจะไม่ใช่สำคัญมากถึงขนาดที่จะต้องแบบว่าจริงจังกับมันแต่ขอให้มีไว้เพราะว่ามันน่าจะเป็นส่วนประกอบสำคัญของชีวิตนะฮะเหมือนกับทุกวันที่เราจะต้องมีช่องว่างที่จะจินตนาการอะไรก็ได้วิธีการสอนเกี่ยวกับเด็กๆนะฮะคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดน่าจะเป็นเรื่องของสื่อการสอนวิธีการลูกเล่นที่สนุกๆอะไรแบบนี้ถ้าคิดไว้ก่อนมันอาจจะเป็นข้อวิธีการแก้ปัญหาเรื่องของการที่เขาดื้อเขาซนก็ได้ซึ่งเด็กๆผมเคยเป็นเหมือนกันผมมีคุณครูที่มีเทคนิคหรือมีลูกเล่นอะไรแบบนี้เราจะรอคอยวันที่จะเรียนศิลปะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: โครงสร้างของ DNA เป็นสารชีวโมเลกุลนะครับประเภทนิวคลีกแอซิดนะคะโดยมีหน่วยที่เล็กที่สุดนะคะเรียกว่านิวคลีโอไทด์ค่ะนิวคลีโอไทด์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบค่ะได้แก่ DNA นะคะดีออกซีไรโบนิวคลีกแอซิดค่ะและ RNA ค่ะไรโบนิวคลีกแอซิดค่ะ DNA นะครับประกอบไปด้วยฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะและไนโตรเจนัสเบสค่ะไนโตรเจนัสเบสของ DNA นะครับประกอบไปด้วย A T C และ G ค่ะ A นะคะย่อมาจากอะดีนีนค่ะ T ไทมีน C ไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะต่อไปนะคะ RNA นะคะประกอบไปด้วย3องค์ประกอบเช่นเดียวกันนะคะได้แก่ฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะไนโตรเจนัสเบสนะคะไนโตรเจนัสเบสของ RNA นะครับประกอบไปด้วย AUCGค่ะ A คืออะดีนีนนะคะ U คือยูราซิล C คือไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะของ DNA แล้วก็ RNA คือน้ำตาลนั่นเองนะคะโดยน้ำตาลของ DNA นะคะให้ observe นะคะหรือดูที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะเราจะพบว่าประกอบไปด้วยไฮโดรเจนนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยน้ำตาลของ RNA นะคะที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะประกอบไปด้วยหมู่ OH นั่นเองค่ะจึงทำให้ปริมาณของ O นะคะของ RNA แล้วก็ DNA เนี่ยแตกต่างกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วย1ค่ะชูการ์2ไนโตรเจนัสเบสนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่1ของน้ำตาลค่ะและฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะของน้ำตาลนั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาดูที่ DNA structure ค่ะ DNA structure นะคะเริ่มต้นที่นะคะนิวคลีโอไทด์นั่นเองค่ะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วยน้ำตาลเบสและ3นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปจึงจะจัดว่าเป็น1นิวคลีโอไทด์นะคะอันนี้ก็จัดเป็น1นิวคลีโอไทด์ค่ะการนะคะที่นิวคลีโอไทด์เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกันนะคะหรือลิงก์กันได้นะคะมันจะสร้างพันธะนะคะที่ชื่อว่าฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์ค่ะซึ่งพันธะนี้นะคะจะเรียกเป็นภาษาไทยนะคะว่าพันธะราวบันไดค่ะพันธะนี้นะคะเกิดขึ้นนะคะระหว่างฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์นะคะตัวที่2และ OH กรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์ตัวที่1นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาเช็คลิสต์คำศัพท์กันค่ะ complementary base pair นะคะเราจะการเข้าคู่กันของเบสนะคะหรือเบสคู่สมเนี่ยจะพบว่าเบส A นะคะหรืออะดีนีนเนี่ยจะเข้าคู่กับเบส T และเบส A กับเบส T เนี่ยยังสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะระหว่างเบสได้นะคะได้2พันธะไฮโดรเจนค่ะ complementary base pair อีกชนิดนึงนะคะก็คือเป็นการเข้าคู่กันนะคะของ C และ G ค่ะซึ่ง C กับ G นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้ถึง3พันธะค่ะอันนี้ก็เช็คลิสต์ได้เลยนะคะไฮโดรเจนบอนด์ก็คือเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair หรือเบสคู่สมนั่นเองค่ะต่อไปนะครับพิวรีนแล้วก็พิริมิดีนนะคะพี่ขอเพิ่มเติมให้นะครับพิวรีนเนี่ยมันจะมีโครงสร้างนิดหนึ่งนะคะโครงสร้างของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยวงนะคะ6เหลี่ยมนะคะ1วงและวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงนะคะส่วนพิริมิดีนเนี่ยประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะเพียง1วงเท่านั้นค่ะวิธีการจำนะคะเราสามารถจำได้ว่าชื่อสั้นนะคะตัวจะยาวนะคะแต่ถ้าชื่อยาวเนี่ยตัวจะสั้น นะคะแล้วถามว่ามีเบสอะไรบ้างล่ะในกรุ๊ปของพิวรีนนะคะพิวรีนเนี่ยจะประกอบไปด้วย A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพรีมิดีนนะคะประกอบไปด้วยเบส C แล้วก็เบส T ค่ะโอเคนะคะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนนะคะสามารถเช็คได้เลยนะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวเคลียไทด์2ตัวนะคะโดยเป็นการนำหมู่ฟอสเฟตนะคะมาทำปฏิกิริยาหรือสร้างพันธะนะคะกับOH group นั่นเองนะคะต่อไปนะคะ double stranded นะคะ DNA หรือจะใช้คำว่า double helix นะคะ DNA นะคะจะเป็นเกี่ยวคู่นั่นเองนะคะเราสามารถดูได้นะคะว่าอันนี้เป็นสายที่1นะคะและอันนี้เป็นสายที่2นะคะโดยสายของ DNA นะคะจะเวียนนะคะวนทางด้านขวานั่นเองค่ะและนะคะจะมีอีก1คำนะคะได้แก่คำว่าanti parallel หรือ anti parallel นั่นเองนะคะคำนี้เนี่ยสามารถอธิบายนะคะด้วยคำว่า5 palm n และก็3 palm n ค่ะวิธีการดูของพี่นะคะจะดูที่จุดสูงสุดแล้วก็จุดต่ำสุดค่ะไปดูที่ฝั่งนี้ค่ะจุดสูงสุดของมันนะคะก็คือหมู่ฟอสเฟตกรุ๊ปใช่ไหมคะฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5ของน้ำตาลนะคะพี่นะคะจะให้ความสำคัญนะคะกับตำแหน่งของคาร์บอนเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้เนี่ยพี่ก็จะใช้คำว่า5 palm n นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านนี้เนาะสิ่งที่อยู่ต่ำสุดเนี่ยได้แก่ OH group นะคะและ OH group เนี่ยเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่3ของน้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้นะคะพี่ก็จะใช้นะคำว่า3 palm n นะคะหรือปลายด้าน3นั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะพบว่าอีกด้านนึงหรืออีกสายนึงเนี่ยจะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามยังไงคะเราพบว่าจุดต่ำสุดนะคะของสายนี้นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้คำว่า5 palm n นะคะและทางด้านนี้นะคะก็จะใช้คำว่า3 palm n ค่ะเราจะเห็นใช่ไหมคะว่าด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นด้านจาก5ไป3ส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือจาก3ไป5จะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนะคะลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนี้นะคะเขาจะเรียกว่า anti parallel นะคะหรือ anti parallel นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเช็คลิสต์ค่ะถ้าน้องๆเข้าใจนะคะมาลองทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะและสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรนะคะตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมเนี่ยคืออะไรไม่รู้นะคะแต่เราสามารถเดาได้นะคะเพราะว่ามันมีเบสมาเกาะนะคะเบสเนี่ยต้องเกาะที่น้ำตาลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสี่เหลี่ยมก็คืออะไรชูการ์นะคะส่วนนะคะวงกลมคืออะไรคะวงกลมนะคะก็เกาะอยู่ที่น้ำตาลเหมือนกันค่ะก็คือฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะคืออะไรแล้วก็วงกลมคืออะไรตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมคืออะไรคะอ่านนะคะมีช้อยที่เข้ารอบกี่ข้อคะ1 2ค่ะต่อไปนะคะสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรคะคือฟอสเฟตใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะข้อนี้ตอบข้ออะไรคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะข้อใดไม่ถูกต้องนะคะข้อ1นะคะเขาบอกว่าเกี่ยวคู่ของสายโพลีนิวเคลียไทด์นะคะหรือ DNA นะคะเวียนขวาตามเข็มนาฬิกาเป็นยังไงคะถูกไหมคะถูกต้องค่ะข้อที่2นะคะเบสคู่สมนะคะสายโพลีนิวเคลียไทด์นะคะยึดกันด้วยพันธะไฮโดรเจนข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ก็ถูกนะคะเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair เนี่ยก็คือ A เข้าคู่กับT นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะส่วน C นะคะจะเข้าคู่กับ G สามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนั่นเองนะคะพันธะไฮโดรเจนจึงเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair นั่นเองค่ะถ้าเปรียบโครงสร้างของ DNA นะคะเป็นบันไดเวียนขวานะคะราวบันไดนะคะเกิดจากไนโตรเจนัสเบสนะคะจับกับหมู่ฟอสเฟตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยราวบันไดคือพันธะที่ชื่อว่าฟอสโฟอะไรคะไดเอสเตอร์บอนด์ฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์เนี่ยถ้าน้องๆจำได้นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง OH group นะคะแล้วก็ฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเป็นการสร้างพันธะระหว่างไนโตรเจนัสเบสกับหมู่ฟอสเฟตข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะมาดูที่ข้อ4นะคะพบว่าเบสพิวรีนนะคะเป็นวงแหวนนะคะประกอบด้วยนะคะคาร์บอนและไนโตรเจนเนี่ย2วงนะคะและไพริมิดีนเนี่ยมีวงแหวนอยู่1วงจำได้ไหมคะชื่อสั้นตัวจะยาวพิวรีนใช่ไหมคะมีวง6เหลี่ยม1วงนะคะและมีวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงประกอบเป็น2วงถูกต้องค่ะส่วนไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะเป็นยังไงคะตัวจะสั้นนะคะประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะคะ แค่1วงเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกนะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อ3เนี่ยไม่ถูกต้องแบบฝึกหัดข้อถัดไปค่ะโครงสร้างโมเลกุลของวัสันแอนด์คริกนะครับเป็น DNA เกลียวคู่นะคะหรือดับเบิลฮีลิกซ์ค่ะถ้า DNA สายหนึ่งนะครับมีลำดับเบสดังนี้ข้อใดคือลำดับเบสของ DNA ที่เป็นเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair นะคะพิจารณาอย่างช้าๆค่ะข้อนี้นะคะอีกสายหนึ่งเนี่ยที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยจะต้องอยู่ในลักษณะของ anti parallel นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกสายหนึ่งเนี่ยควรที่จะอยู่ในทิศทาง3พามนะคะไป5พามนะคะต่อไปนะคะการเข้าคู่กันของ complementary base pair นะคะเราจะพบว่า A นะคะเข้าคู่กับ T นะคะและ G เข้าคู่กับ C นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอีกสายหนึ่งนะคะจะมีลำดับเบสเป็นดังนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาดูช้อยกันดีกว่านะคะข้อใดนะคะเป็นไปตามนะคะที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมานะคะข้อที่1 นะคะเขาพบว่าเฮ้ยเหมือนกับสิ่งที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมาเลยใช่ไหมคะแต่ทิศทางเป็นยังไงคะทิศทาง3พามกับ5พามเนี่ยอยู่คนละด้านเพราะฉะนั้นนะคะคำตอบข้อนี้นะคะเลยผิดค่ะต่อไปนะคะไปดูที่ช้อยข้อที่2นะคะข้อนี้เนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะคะเขาจะมีการนะคะกลับสายนะคะจากด้านหนึ่งนะคะไปอยู่อีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการหลอกเรานะคะหรือเราดูอย่างช้าๆนั่นเองนะคะ A นะคะ C ค่ะ G นะคะ C ค่ะเราจะพบว่าเหมือนกันทุกประการนะคะและทิศทางเนี่ยยังถูกอีกด้วยนะคะก็คือทิศทางจาก5พามนะคะไป3พามเพราะฉะนั้นนะคะชอยข้อนี้นะคะเลยตอบข้อที่2นั่นเองค่ะเรามาดูนะคะว่าทำไมชอยข้อที่3แล้วก็ชอยข้อที่4นะคะจึงผิดเรามาดูข้อที่3กันค่ะเราพบว่าสายนะคะที่ถูกสร้างมาใหม่นะคะ A นะคะควรที่จะเข้าคู่กับอะไรคะควรที่จะเข้าคู่กับ T นะคะแต่เริ่มต้นมานะคะ A เข้าคู่กับ A เพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นยังไงคะผิดค่ะต่อไปนะคะที่ข้อ4นะคะจริงๆแล้วเนี่ยข้อ4เนี่ยเป็นการลอกโจทย์นะคะลงมาเลยนะคะแต่ทิศทางนะคะมันกลับด้านกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เนี่ยก็ผิดเช่น

เช่นเดียวกันนะคะสำหรับโครงสร้างของ DNA นะคะน้องๆจะต้องเช็คลิสต์คำศัพท์เหล่านี้ค่ะ 1. complementary base pair ค่ะคือการเข้าคู่กันของเบสคู่สมนะคะโดย A เข้าคู่กับ T นะคะและ C เข้าคู่กับ G ค่ะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างเบสนั่นเองนะคะ A นะคะเข้าคู่กับ T สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์ได้2พันธะนะคะและ C เข้าคู่กับ G นะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์ได้3พันธะค่ะพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพิวรีนชื่อสั้นตัวจะยาวไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะสั้นนะคะกรุ๊ปของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยเบส A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วยT นะฮะแล้วก็ C ค่ะต่อไปนะคะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์ค่ะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยการสร้างนั้นนะคะจะใช้ OH กรุ๊ปนะคะและฟอสเฟสกรุ๊ปค่ะต่อไปนะคะดับเบิลสแตนเดดนะคะแล้วก็แอนตี้พาราเรลหรือแอนตี้พาราเรลนะคะเราจะพบนะคะว่า DNA นะคะจะอยู่เป็นเกลียวคู่นะคะและเวียนขวานะคะทิศทางนะคะจะตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามในที่นี้นะคะก็คือตรงกันข้ามระหว่าง5พรามเอ็นแล้วก็ T พรามเอ็นนะคะระหว่างดับเบิลสแตนเดด DNA นะคะหรือ DNA ทั้ง2สายค่ะคำคมสำหรับวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA อยู่บนใบหน้ามองหน้ามีลายป่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์กันนะคะการวัดและระบบหน่วยระหว่างชาติระบบหน่วยระหว่างชาตินะคะเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทางวิทยาศาสตร์นั้นเราใช้ระบบหน่วย SI ซึ่งจะประกอบด้วยหน่วยฐานหน่วยอนุพันธ์และคำอุปสรรคขอเริ่มจากหน่วยฐานก่อนนะคะหน่วยฐานมีทั้งหมด7หน่วยได้แก่ความยาวมีหน่วยเป็นเมตรมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเวลามีหน่วยเป็นวินาทีกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์อุณหภูมิมีหน่วยเป็นเคลวินปริมาณสารมีหน่วยเป็นโมลและความเข้มของการส่องสว่างมีหน่วยเป็นแคนเดลาโดยสัญลักษณ์ของหน่วยที่ใช้จะแสดงตามตารางนะคะหน่วยอนุพันธ์หน่วยอนุพันธ์นะคะก็คือหน่วยที่เกิดจากหน่วยฐานนำมาคูณหรือหารกันทำให้เกิดหน่วยใหม่เราเรียกว่าหน่วยอนุพันธ์ตัวอย่างเช่นความถี่มีหน่วยเป็นต่อวินาทีหรือเฮิร์ตแรงนะคะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทียกกำลัง2หรือเรียกว่านิวตันยังมีหน่วยอื่นๆอีกตามที่แสดงในตารางและยังไม่ได้แสดงในตารางอีกมากมายแต่ทั้งหมดนะคะล้วนเกิดจากการนำหน่วยฐานมาคูณหรือหารกันจำนวนมากน้อยแล้วแต่กรณีค่ะคำอุปสรรคเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเลขฐาน10ยกกำลังเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านเขียนและใช้งานตัวอย่างสัญลักษณ์ของคำอุปสรรคแสดงตามตารางเช่นนาโนสัญลักษณ์ n ตัวเล็กแทน10ยกกำลังลบ9

เซนติสัญลักษณ์ c เล็กแทน10ยกกำลังลบ2กิโลสัญลักษณ์ k เล็กแทน10ยกกำลัง3หรือจิกะสัญลักษณ์ g ใหญ่แทน10ยกกำลัง9ตัวอย่างการนำมาใช้แปลงหน่วยเช่นจงแปลงระยะทาง50กิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรและไมโครเมตรก่อนอื่นเราจะแปลงกิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรก่อนเนื่องจากกิโลคือ10ยกกำลัง3ดังนั้น50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเราจะแปลงหน่วยมิลลิเมตรแต่เนื่องจากมิลลิคือ10ยกกำลังลบ3เราจะเอา10ยกกำลังลบ3มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หารด้วย10ยกกำลังลบ3มิลลิเมตรเมื่อย้าย10ยกกำลังลบ3ขึ้นไปเราจะได้ค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรดังนั้น50กิโลเมตรจะมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรในทำนองเดียวกันเราจะแปลง50กิโลเมตรเป็นหน่วยไมโครเมตรจาก50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเนื่องจากไมโครมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ6เราจึงนำ10ยกกำลังลบ6มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หาร10ยกกำลังลบ6ไมโครเมตรย้าย10ยกกำลังลบ6ขึ้นไปคูณจะได้50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรดังนั้นนะคะ50กิโลเมตรจึงมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรเลขในยะสำคัญเลขในยะสำคัญนั้นหมายถึงจำนวนหลักของตัวเลขที่แสดงความเที่ยงตรงของปริมาณที่วัดหรือคำนวณได้ดังนั้นตัวเลขในยะสำคัญจึงประกอบด้วยตัวเลขทุกตัวที่แสดงความแน่นอนรวมกับตัวเลขอีกตัวนึงที่แสดงความไม่แน่นอนตัวอย่างจากภาพนะคะเป็นการวัดความยาวของวัตถุจะเห็นว่าวัตถุมีความยาวอยู่ที่ 9.3 กว่าซึ่ง 9.3 นี้นะคะเป็นตัวเลขที่บอกถึงความแน่นอนเนื่องจากตำแหน่งสุดท้ายไม่มีการแบ่งสเกลเราคาดว่ามีค่าประมาณ3ใน10ส่วนดังนั้นเราจึงอ่านค่าได้933หน่วยหลักการนับเลขในยะสำคัญมีดังนี้นะคะตัวเลขทุกตัวที่ไม่ใช่เลข0เป็นเลขในยะสำคัญเช่น123มีจำนวนเลขในยะสำคัญทั้งหมด3ตัวกรณีเลข0เราจะพิจารณาตามนี้นะคะเลข0ที่อยู่ระหว่างตัวเลขถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น102มีจำนวนเลขในยะสำคัญ3ตัวเลข0ที่อยู่ทางซ้ายของตัวเลขที่ไม่ใช่0ไม่ถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น012มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2เลข0ที่เขียนทางขวามือของจำนวนเต็มจะเป็นเลขในยะสำคัญหรือไม่ก็ได้เช่น120มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2หรือ3ตัวเลข0ที่อยู่ท้ายตัวเลขและอยู่ระหว่างตัวเลขที่มีจุดทศนิยมถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น 1.020 มีจำนวนเลขในยะสำคัญ4ตัวสำหรับเลขฐาน10เราจะไม่ถือว่าเป็นเลขในยะสำคัญเช่น 1.2 คูณ10ยกกำลัง3มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2หลักการคำนวณของเลขในยะสำคัญนะคะเราจะแบ่งออกเป็นการบวกและลบและก็การคูณและหารสำหรับการบวกและลบนะคะผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนจุดทศนิยมเท่ากับจำนวนจุดทศนิยมน้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาบวกหรือลบตัวอย่างเช่น 2.12 บวก 3.891 บวก 5.4236 ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นะคะเราจะบวกแล้วได้ 11.4346 เมื่อพิจารณาหลักการบวกลบเลขในยะสำคัญจะเห็นว่า 2.12 มีจำนวนทศนิยมน้อยที่สุดคือ2ตำแหน่งดังนั้นคำตอบที่ได้จึงมีทศนิยม2ตำแหน่งคือ 11.43 กรณีการคูณและการหารผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนเท่ากับจำนวนเลขในยะสำคัญที่น้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาคูณหรือหารเช่น 21.10 คูณ 1.025 คูณ 4.32 ผลลัพธ์ที่ได้มีค่าเท่ากับ 93.4308 จะเห็นว่าจำนวนเลขในยะสำคัญน้อยที่สุดคือ 4.32 ซึ่งมี3ตัวดังนั้นคำตอบที่ได้จะต้องมีจำนวนเลขในยะสำคัญเท่ากับ3ตัวคำตอบของเราจึงได้เป็น 93.4 สำหรับปริมาณในทางฟิสิกส์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ปริมาณสเกลาร์เป็นปริมาณที่กำหนดเพียงขนาดอย่างเดียวก็ได้ใจความที่สมบูรณ์และเข้าใจได้เช่นมวลความยาวอัตราเร็วอัตราเร่งความหนาแน่นเวลาอุณหภูมิปริมาตรเป็นต้นปริมาณเวกเตอร์เป็นปริมาณที่ต้องระบุทั้งขนาดและทิศทางจึงจะมีความหมายที่สมบูรณ์

0: และถูกต้องเข้าใจได้เช่นแรงความเร็วความเร่งสนามแม่เหล็กน้ำหนักโมเมนตัมเป็นต้นการเขียนสัญลักษณ์เวกเตอร์ปริมาณเวกเตอร์แทนด้วยสัญลักษณ์ลูกศรโดยที่ความยาวของลูกศรแทนขนาดของเวกเตอร์และทิศทางของลูกศรแทนทิศของเวกเตอร์ให้เวกเตอร์ A เป็นปริมาณเวกเตอร์ใดๆขนาดของเวกเตอร์ A แทนด้วยสัญลักษณ์ A หรือขนาดของเวกเตอร์ A การเท่ากันของเวกเตอร์เวกเตอร์นั้นจะเท่ากันเมื่อมีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันเช่นจากภาพจะเห็นว่าเวกเตอร์ A เท่ากับเวกเตอร์ B เพราะเวกเตอร์ทั้งสองมีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันกรณีเวกเตอร์ลบคือเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเช่นจากรูปจะเห็นว่าเวกเตอร์ลบ A มีขนาดเท่ากับเวกเตอร์ A แต่มีทิศทางตรงกันข้ามการคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์จะมีขนาดเท่ากับจำนวนเท่าของตัวเลขที่นำมาคูณเช่น2คูณเวกเตอร์ A จะมีขนาดเป็น2เท่าของเวกเตอร์ A และมีทิศเดียวกันกับเวกเตอร์ Aภาพที่2นะคะจากรูปคูณด้วยลบ2ดังนั้นเวกเตอร์จะมีขนาดเป็น2เท่าแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเนื่องจากหมายลบการรวมเวกเตอร์นะคะจะมีอยู่ด้วยกัน2วิธีนั่นคือวิธีการสร้างรูปและวิธีการคำนวณหัวข้อแรกเราพูดถึงการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการสร้างรูปซึ่งแบ่งเป็น2แบบคือการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหัวตัวอย่างเช่นจากรูปเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B เวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B แบบหางต่อหัวโดยสร้างเวกเตอร์ A และนำหางของเวกเตอร์ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากจุดเริ่มต้นชี้ไปยังจุดสุดท้ายได้เป็นเวกเตอร์ R ดังภาพสำหรับการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหางนำหางของเวกเตอร์ A และเวกเตอร์ B มาต่อกันจากนั้นสร้างเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากเส้นทแยงมุมระหว่างเวกเตอร์ทั้ง2ดังภาพจะเห็นว่าทั้ง2กรณีไม่ว่าจะรวมเวกเตอร์แบบหางต่อหัวหรือหางต่อหางเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะมีขนาดและทิศทางเดียวกันการลบเวกเตอร์ใช้หลักการทำนองเดียวกันกับการบวกแต่เวกเตอร์ลบมีทิศตรงกันข้ามตัวอย่างเช่นจากรูปต้องการหาค่าเวกเตอร์ A ลบเวกเตอร์ B ดังนั้นเวกเตอร์ลบ B จะมีขนาดเท่าเดิมแต่มีทิศตรงข้ามกับเวกเตอร์ B หาค่าเวกเตอร์ A ลบ B ได้โดยสร้างเวกเตอร์ A นำหางเวกเตอร์ลบ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากหางของเวกเตอร์ A ชี้ไปที่หัวของเวกเตอร์ลบ B คือเวกเตอร์ R ดังรูปการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการคำนวณจากรูปเป็นการหาเวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B โดยเราสามารถคำนวณหาขนาดของ R จากสูตร R เท่ากับ square root A กำลัง2บวก B กำลัง2บวก 2AB cos theta เมื่อมุม theta คือมุมระหว่างเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B แบบหางต่อหางและในการคำนวณหาทิศทางของเวกเตอร์ลับ R ซึ่งเป็นมุม alpha สามารถคำนวณได้จาก alpha เท่ากับ arc tan B sin theta ส่วน A บวก B cos thetaค่ะสำหรับความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ
1: เขื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลอง3สายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
2: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่ล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เคยสงสัยไหมครับว่าวงจรบริดคืออะไรแล้วเงื่อนไขที่เรียกว่าบริดสมดุลเนี่ยทำให้ผลคูณไขว้ต้องเท่ากันแล้ววงจรที่มีแคปาซิเตอร์เนี่ยทำไมต้องมีเงื่อนไขเขียนว่าเปิดไว้สักพักนึงก่อนแล้วค่อยพิจารณาวันนี้เราจะมาพูดถึงวงจรไฟฟ้ากันครับน้องๆเนี่ยคงรู้จักปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวงจรไฟฟ้ามาบ้างแล้วไม่ว่าจะเป็นความต่างศักย์ความต้านทานกระแสไฟฟ้าซึ่งปริมาณเหล่านี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าวงจรของที่เราสนใจเนี่ยมันมีความซับซ้อนมากแค่ไหนซึ่งในวันนี้เนี่ยพี่จะโฟกัสที่อุปกรณ์อยู่2อย่างตัวต้านทานตัวเก็บประจุซึ่งวงจรที่พี่จะพูดมีอยู่2วงจรก็คือวงจรแรกวงจร Wheatstone Bridge อีกวงจรนึงก็คือวงจรที่มีแคปาซิเตอร์หรือตัวเก็บประจุเกี่ยวข้องนั่นเองเราก็จะมาเริ่มในส่วนของทฤษฎีกันเลยนะครับความรู้พื้นฐานที่ใช้เนี่ยจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง V กับ I เป็นหลักนะครับเหตุผลที่พี่พูด V กับ I เนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะดูในส่วนของมิเตอร์หรือตัวที่ใช้วัดกระแสแล้วก็ตัววัดความต่างศักย์กันด้วยชุดการทดลองแรกของเรานะครับที่เป็น Wheatstone Bridge หน้าตาของวงจรเนี่ยจะเป็นแบบนี้ครับจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีตัวต้านทานที่อยู่ตรงข้ามกันอยู่แบบนี้ทั้งหมด4ตัวนะครับแล้วก็มีสายไฟเส้นกลาง1เส้นวงจร Wheatstone Bridge เนี่ยมันจะมีเงื่อนไขที่เรียกว่าบิดสมดุลก็คือเมื่อใดก็ตามที่ผลคูณตัวที่อยู่ตรงข้ามกันอย่างนี้เป็น R1 กับ R4แล้วก็ตัว R2 กับ R3 เนี่ยมีค่าเท่ากันมันจะทำให้กระแสไฟที่ไหลในเส้นกลางเนี่ยพี่เขียนเป็น I0 มันจะทำให้ I0 เนี่ยมีค่าเท่ากับ0นั่นเองที่มาคร่าวๆของเงื่อนไขที่เรียกว่าบิดสมดุลทำให้คูณไขว้กันถึงได้กระแสออกมาเป็น0เรามาลองดูภาพนี้กันเริ่มจากใส่เงื่อนไข Wheatstone Bridge ไปเลยให้ Wheatstone Bridge อันนี้กลายเป็นบิดสมดุลมันจะทำให้กระแสไฟตรงกลางเนี่ยไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าเราลองดูจากภาพนี้กระแสไฟที่ไหลเข้ามาเนี่ยมีค่าเป็น Iและแยกออกมาเป็น I1 กับ I2 เพราะฉะนั้นถ้ามันไม่มีไฟไหลในเส้นกลางเนี่ยมันก็จะทำให้ I1 ไหลไปสู่ R2 แล้วก็ I2 เนี่ยก็จะไหลมาสู่ R4 ก็ไหลต่อกันมาแบบนี้การที่ไม่มีกระแสไฟไหลตรงกลางเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีคุณสมบัติของการไหลของกระแสไฟฟ้าอยู่นะว่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยจะไหลจากที่ที่มีศัก

สูงไปสักต่ำแต่ว่าถ้าสมมติว่าสักสองที่เนี่ยมันเท่ากันหรือที่เราเรียกว่าความต่างสักเท่ากับศูนย์เนี่ยกระแสไฟฟ้าก็จะไม่เกิดการไหลเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ทำในที่นี้ก็คือการหาสักไฟฟ้าในแต่ละจุดเราเริ่มต้นจากการใส่สักไฟฟ้าก็คือแบตเตอรี่ของเราเนี่ยเราใส่ไป V0 เพราะฉะนั้นตอนที่มันไหลผ่านตัวด้านทางต่างๆอย่างถ้าเราลองดูตามสมการนี้เนาะสองสมการแรกเนี่ยพี่มี VA กับ VB ซึ่ง VA กับ VB ก็คือสักไฟฟ้าที่จุดด้านบนกับสักไฟฟ้าที่จุดด้านล่างซึ่งถ้าสองค่านี้มันเท่ากันเนี่ยกระแสไฟฟ้าตรงกลางก็จะไม่ไหลซึ่งพี่ใส่เป็นเงื่อนไขบิดสมดุลไปเรียบร้อยแล้วส่วน2สมการหลังเนี่ยมาจากการที่หลังจาก VA แล้วเนี่ยมันไหลผ่าน R2 ไปอีกพอมันไหลผ่าน R2 ไปมันทำให้สักตรงนี้เนี่ยมันกลายเป็น0แล้วเนื่องจากว่าเราต่อแบตเตอรี่เนาะขั้วหนึ่งก็จะเป็น V0 ฝั่งหนึ่งก็จะเป็น0เพราะฉะนั้นเมื่อกระแสไฟวิ่งผ่านเส้น R2 ไปแล้วซึ่งรวมถึง R4 เช่นกันมันก็จะทำให้สักไฟฟ้าที่เหลืออยู่ณจุดนี้เนี่ย V เท่ากับ0เพราะฉะนั้นภาพที่เราเห็นเนี่ยสมการก็จะอยู่ในรูปแบบนี้ก็คือ VA ไหลผ่าน R2 ก็ถูกหักทิ้งอีกเท่านี้แล้วผลลัพธ์ที่เหลือก็คือ0นั่นเองซึ่งสมการล่างก็ให้ผลเดียวกันทีนี้เนี่ยเรามีอยู่4สมการสมการ 1 2เนี่ยเราจับเท่ากันได้เพราะว่าเราใช้เงื่อนไขบิดสมดุลส่วนสมการที่3สมการที่4เนี่ยเราสามารถย้ายข้างตัว i กับ r เนี่ยไปอีกฝั่งนึงได้เพราะฉะนั้นเราก็จะได้สมการที่3กับสมการที่4อยู่ในรูปแบบนี้ซึ่งในตอนจบแล้วก็คือเราก็แค่จับ2สมการนี้เท่ากันแล้วก็จับ2สมการนี้เท่ากันแล้วเราก็ตัด v 0ออกไปซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นกระบวนการคณิตศาสตร์ทั้งหมดเลยสุดท้ายผลลัพธ์ที่เราได้ก็จะเป็นเงื่อนไขบิดสมดุลอันนี้ซึ่งมันมาจากแนวคิดง่ายๆเนาะก็คือถ้าสมมติว่าโวลต์2จุดมันเท่ากันกระแสไฟก็จะไม่ไหลอีกอันนึงซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะทำให้ดูแบบเน้นการทดลองเป็นหลักเลยก็คือวงจรที่มีตัวเก็บประจุเนื่องจากว่าเรามักจะเจอปัญหาอย่างเช่นวงจรแบบนี้มีการต่อตัวเก็บประจุเข้ามาแล้วมันมีคำที่มักจะพ่วงมาด้วยว่าเราต้องเปิดวงจรทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วค่อยพิจารณาซึ่งการเปิดวงจรทิ้งไว้เนี่ยอย่างที่พี่เขียนไว้เลยมันคือการชาร์จประจุนั่นเองซึ่งการที่ตัวเก็บประจุเนี่ยมันถูกชาร์จจนเต็มมันก็จะทำให้มันไม่มีกระแสไฟไหลเข้าไปในตัวเก็บประจุอีกแล้วถ้าสมมติว่ามันมีเส้นทางของการไหลของกระแสไฟอยู่ในแนวนี้เมื่อตัวเก็บประจุชาร์จเต็มเนี่ยกระแสไฟในวงจรเนี่ยก็แทบจะเข้าใกล้ศูนย์เลยสำหรับการทดลองในเรื่องของวงจรเนี่ยเราเริ่มจากชุดแรกก่อนก็คือวงจร Wheatstone Bridge ซึ่งสิ่งที่เราจะทดลองเนี่ยเราจะพยายามทดลองเงื่อนไขบิดสมดุลหรือว่าความต้านทานที่อยู่ตรงข้ามกันเนี่ยมันมีผลคูณมีค่าเท่ากันมันจะทำให้กระแสไฟในบางเนี่ยไม่ไหลซึ่งการที่ไม่มีกระแสไฟไหลเนี่ยมันเกิดจากการที่โวลต์ทั้ง2ฝั่งเนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นเองครับ2เส้นเปล่าที่พี่เปิดไว้ตรงนี้นะครับจะเป็นเส้นกลางซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาโวลต์มิเตอร์แล้วก็แอมมิเตอร์เข้าไปต่อแนะนำอุปกรณ์กันก่อนนะครับอย่างแรกก็จะมีตัวถ่านไฟฉายนะครับตัวด้านทานขนาด 1,000 โอห์มเนี่ย2ตัวแล้วก็มีตัวด้านทานที่ปรับค่าได้เนี่ย2ตัวเพื่อให้ผลคูณเนี่ยมันเท่ากันได้ง่ายขึ้นมี1ตัวนะครับมีค่าอยู่ระหว่างช่วง0ถึง20,000 โอห์มแล้วก็มีตัวนึงเนี่ยพี่ใช้เป็นช่วงที่มันเป็น0ถึง 2,000 โอห์มเนื่องจากว่าเดี๋ยวพี่จะปรับ 20,000 โอห์มเนี่ยมันมีค่าน้อยๆให้มันอยู่ในช่วง 2,000 โอห์มแล้วค่อยปรับตัว 2,000 โอห์มอีกทีเพราะว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเราปรับเนี่ยค่าที่มันปรับเนี่ยมันจะหยาบกว่า 2,000 โอห์มเพราะว่าช่วงมันกว้างกว่าเพราะฉะนั้นพี่เลยเลือกปรับตัวหยาบก่อนแล้วก็ค่อยปรับตัวที่ค่ามันละเอียดมากขึ้นนะครับเราจะมาเริ่มทดลองกันเลยโดยการต่อตัวโวลต์มิเตอร์เข้าไปนะครับในเส้นกลางซึ่งเมื่อพี่ต่อเข้าไปนะครับก็จะเห็นว่าตัวโวลต์มิเตอร์เนี่ยมันไม่ได้มีค่าเป็น0นะครับซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าจุด2จุดของเส้นกลางเนี้ยมันยังมีสักไฟฟ้าไม่เท่ากันเพื่อทำให้มันเกิดเงื่อนไขบิดสมดุล นะครับที่จึงปรับตัวความต้านทานตัวนี้ซึ่งเมื่อพี่ปรับถึงค่านึงปุ๊บมันก็จะกลายเป็น0เราก็ค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าเฮ้ยตัวเนี้ยมันน่าจะเข้าเงื่อนไขบิดสมดุลแหละแต่ว่าเพื่อให้ความมั่นใจมากขึ้นนะครับเราก็จะลองต่อกับแอมมิเตอร์ดูเนื่องด้วยว่าตัวแอมมิเตอร์เนี้ยอันนี้อยู่ในสเกลที่ค่อนข้างละเอียดกว่านะครับบิดเพิ่มตัวความต้านทานนะครับไปถึงค่านึงเราสังเกตเห็นว่าเนี่ยครับค่ากระแสมันโดดไปเลยครับเหตุผลจากว่าตัวผลคูณนี้เนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันแล้วนั่นเองทำให้บิดเนี่ยไม่สมดุล นะครับถ้าเราปรับไปถึงค่านึงมันก็จะเข้าใกล้ศูนย์มากๆเลยเงื่อนไขบิดสมดุลที่เราได้อธิบายไปก่อนหน้านี้นะครับก็จะสามารถทำให้เห็นได้จริงประมาณนี้เลยเราก็มาเริ่มถึงชุดการทดลองที่2ของเรานะครับก็คือการทดลองการอัดประจุของตัวเก็บประจุนั่นเองนะครับหลักๆเนี่ยก็คือมีมิเตอร์2ตัวนะครับก็คือตัวโวลต์มิเตอร์ใช้วัดความต่างสักแล้วก็ตัวแอมมิเตอร์ใช้วัดกระแสนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดของการศึกษาวงจรนี้ก็คือตัวเก็บประจุหรือแคปาซิเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะต่อตัวโวลต์มิเตอร์คล่อมตัวนี้ไว้เพื่อดูว่าค่าความต่างสักคล่อมตัวเก็บประจุเนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะครับแล้วก็ต่อตัวแอมมิเตอร์เพื่อดูค่ากระแสที่ผ่านเข้ามาในเส้นทางของตัวเก็บประจุนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นตัวต้านทานนั่นเองในที่นี้นะครับเราจะพูดถึงแค่ส่วนของการชาร์จประจุเท่านั้นก็อันนี้เนี่ยเดี๋ยวน้องๆต้องจับตาดูดีๆนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นไวมากนะครับ

โดยทฤษฎีแล้วเนี่ยค่ามันควรจะเพิ่มขึ้นเมื่อเราอัดประจุเข้าไปเต็มนะครับถึงค่านึงแต่ค่าของกระแสเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆเนื่องจากว่าอย่างที่เราเคยพูดถึงไปว่าถ้าถึงว่าตัวเก็บประจุมันอัดเต็มมันจะไม่มีกระแสไหลเข้าไปในเส้นทางนั้นนะครับจะสังเกตเห็นว่าตัวแอมมิเตอร์มันดีดขึ้นไปก่อนเพราะว่าตอนแรกเราปรับให้มันครบวงจรแล้วหลังจากนั้นมันก็ค่อยๆลดลงด้วยผลของการอัดตัวเก็บประจุนั่นเองสำหรับวงจรแรกที่เราได้พิจารณากันนะครับก็คือวงจร Wheatstone Bridge นั่นเองซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าถ้าสมมติว่าเราปรับค่า R เนี่ยให้ตัวต้านทานที่มันอยู่ตรงข้ามกันเนี่ยคูณกันแล้วมีค่าเท่ากันก็จะทำให้กระแสไฟในเส้นกลางเนี่ยไม่ไหลหรือว่าถ้าเราไม่วัดด้วยแอมมิเตอร์เนี่ยก็คือเราวัดด้วยโวลต์มิเตอร์เราก็จะได้ว่าโวลต์ที่เราวัดได้เนี่ยเป็น0นั่นเองครับเพราะว่าเราวัดเทียบโวลต์2จุดส่วนวงจรถัดไปเนี่ยก็คือวงจรที่มีแคปซิเตอร์ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าตอนที่พี่เปิดให้มันชาร์จประจุหรืออัดประจุเข้าไปเนี่ยช่วงแรกเนี่ยกระแสเนี่ยมันจะเด้งไปถึงค่านึงเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆในขณะที่โวลต์ของตัวเก็บประจุเนี่ยมันขึ้นไปถึงค่านึงซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยก็มักจะเกิดขึ้นเวลาน้องๆทำโจทย์หรือเจอโจทย์ที่มีตัวเก็บประจุแล้วมีคำพูดที่ตอบมาด้วยว่าจะต้องเปิดไว้สักพักหนึ่งเหตุผลมันก็คืออย่างนี้นั่นเองเนื่องจากว่าเมื่อเราเปิดให้มันอัดประจุเข้าไปเนี่ยตัวกระแสเนี่ยจะพุ่งขึ้นไปถึงค่านึงแต่เมื่อทิ้งไว้สักพักหนึ่งเนี่ยกระแสไฟฟ้าเนี่ยจะลดลงจนเป็น0ในขณะที่ตัวเก็บประจุเนี่ยมีความต่างศักย์อยู่ที่ค่านึงนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยถ้าน้องๆเนี่ยไปเจอโจทย์นะในที่ไหนที่มีตัวเก็บประจุอยู่แล้วเปิดทิ้งไว้สักพักหนึ่งซึ่งนั่นหมายความว่าตัวเก็บประจุเหล่านั้นเนี่ยถูกชาร์จจนเต็มเพราะฉะนั้นวงจรที่น้องเห็นว่ามันยุ่งยากเนี่ยอาจจะลดลงเหลือแค่วงจรอนุกรมธรรมดาเลยก็ได้ครับ

0: อนที่5ทะเลบัวแดงแม่กดเช้าวันหยุดที่แสนสดใสสีเมืองบัวแดงและมีขิดได้มาที่บ้านของอยู่ดี
1: อยู่ดีไปทะเลบัวแดงกันไหม
2: พวกเธอทำการบ้านเสร็จแล้วหร
3: อยังแต่พวกเราว่าจะการบ้านไปนั่งทำที่ทะเลบัวแดงด้วยไปไหม
2: ดีเหมือนกันฉันยังไม่ค่อยเข้าใจการบ้านเท่าไหร่พวกเธอจะได้อธิบายให้ฉันฟัง
0: เมื่อถึงทะเลบัวแดงเด็กๆก็พากันนั่งใต้ต้นไม้ใหญ่ข้างทะเลบัวแดงที่ดอกบัวบานสะพรั่งจนสุดลูกหูลูกตาและลงมือทำการบ้านกัน
2: แม่กดมีจอจานชอช้างสอโซ่ดอชดาตอปะตักคอควาย
3: ไม่ใช่แม่กดมีจอจานชอช้างสอโซ่ชอเชอดอชดาตอปะตักดอเด็กตอเต่าททหารทอถุงทอผู้เฒ่าทอมนโทและมีสอเสือสอสลาสอฤาษีด้วยนะ
2: ยากจังทำไมมาตราตัวสะกดแม่กดนอกจากดอเด็กแล้วมีตัวอื่นๆเยอะจัง
1: ใช่แล้วคำไหนที่มีตัวสะกดเหล่านี้จะออกเสียงเป็นดอเด็กทั้งหมดเลยนะอยู่ดี
2: จอจานชอช้างสอโซ่ดอชดาตอปะตักดอเด็กตอเต่าทอทหารทอถุงทอผู้เฒ่าทอมนโทและสอสาราสอฤาษีสอเสือสะกดแล้วออกเสียงเป็นดอเด็ก
4: อยู่ดีเธอลืมตัวชอเชอไปนะอย่าลืมอย่าลืม
5: ยังไงบ้างจ๊ะเด็กๆทำการบ้านเสร็จกันหรือยังหิวกันไหม
4: คุณพ่อ
5: พ่อได้ยินพวกหนูพูดกันถึงมาตราตัวสะกดแม่กดสักพักละพ่อจำได้ขึ้นใจเลยล่ะเดี๋ยวพ่อช่วยอธิบายให้ทุกคนฟังดีไหม
6: ดีค่ะ
5: เอาล่ะมาร้องเป็นเพลงให้จำได้ง่ายกันดีกว่านะเด็กๆทดรถคดรู้จักแม่กดหรือไม่เห็นดอสะกดที่ไหนเป็นมาตราไทย

0: ไม่กดนะเป็นมาตราไทยไม่กดนะจำไว้สิจะมีหลายคำแล้วมีใครตอบได้ไหมว่าคำที่สะกดด้วยพยัญชนะเหล่านี้มีคำว่าอะไรบ้างเรามาเล่นเกมต่อคำศัพท์ตัวสะกดแม่กดกันไหมกติกามีอยู่ว่าห้ามตอบคำเดิมซ้ำกันใครตอบไม่ได้อดกินขนมนะจ๊ะดีไหม
1: ดีค่ะ
0: อย่างนั้นเตรียมตัวใครพร้อมให้ยกมือตอบได้เลยนะลูก
2: หนูก่อนคำว่ารถค่ะ
3: โกรธครับ
4: โอกาสค่ะ
5: เกษตรครับ
2: อาวุธ
3: สมบัติครับ
4: ทิศค่ะ
5: ปรากฏครับ
0: โอ้โหเก่งทุกคนเลยนะงั้นรอบสุดท้ายเปลี่ยนเป็นตอบ2คำไม่ซ้ำกันนะเด็กๆใครพร้อมยกมือ
3: ธงชาติกับกระดาษครับ
4: โทรทัศน์กับเกียรติยศค่ะ
5: ของผมครุฑกับขอโทษครับ
2: หนูได้ดูดกับราชภัฏค่ะ
0: โอ้โหเด็กๆเยี่ยมจริงๆงั้นเรามาทานขนมกันนะทุกคนเพราะทุกคนตอบได้หมดเลยเห็นไหมเราว่าแม่กฎในภาษาไทยนอกจากจะใช้ดอเด็กสะกดแล้วตัวอื่นที่สะกดก็ออกเสียงเป็นดอเด็กทั้งสิ้นตามที่พ่อร้องเพลงให้จำได้ง่ายเด็กๆอย่าลืมฝึกร้องฝึกจำนะจะได้ไม่ลืม
1: ค่ะขอบคุณมากนะคะพ
6: ่อหลังจากได้ฟังคุณพ่ออธิบายเกี่ยวกับมาตราตัวสะกดแม่กดแล้วเด็กๆต่างช่วยกันฝึกจำเนื้อเพลงและช่วยกันหาคำศัพท์มาตราตัวสะกดแม่กดอย่างแข็งขันและช่วยกันทำการบ้านจนเสร็จจากนั้นทั้ง4คนจึงกลับไปที่บ้านอย่างมีความสุข

0: ปกติก็จะไปซื้อหนังสือจากที่ร้านหนังสือมาติว
1: ก็อ่านหนังสือแล้วก็สรุปออกมาเป็นหัวข้อแล้วก็มาอ่าน
2: ปกติก็จะเก็บตัวอยู่ในห้องแล้วก็อ่านหนังสือ
3: รวมกันหลายคนนะคะก็ไม่ต้องเครียดมากเฮฮาค่ะเดียวกันแบบเฮฮาเฮฮา
0: เราอาจจะแบบเหมือนเป็นเล่นเกมปกติแล้วถ้าเกิดเราตั้งคำถามนี้เพื่อนบางคนก็อาจจะแบบคิดว่ามันอาจจะง่ายเกินไปแล้วแบบไม่อาจจะไม่น่าสนใจอย่างนี้ก็เราก็แบบเอาขนมมาล่ออะไรอย่างนี
4: ้เราก็ตอบเหมือนกับเล่นกิจกรรมอย่างเงี้ยค่ะก็สนุกเล่นกับเพื่อนกันไม่ค่อยซีเรียสเหมือนกับสอบจริง

0: ี๋ยวก็จะถามหัวหน้าทีมในแต่ละกลุ่มสาระว่าใครถนัดวิชาไหน
1: เรียนหลักใครเอาเรียนหลักเก่งใครเอาเก่งยกมือขึ้นยกมือภาษาอังกฤษใครเอามีสองอย่างก็ภาษาการชี้ภาษาอังกฤษเอาใครก็เก่งส่วนภาษาอังกฤษก็การชี้นะ
2: หลังจากน้องๆเลือกนักเรียนตัวแทนคนเก่งของแต่ละกลุ่มสาระได้แล้วต่อไปมาดูกันค่ะว่าน้องๆจะมีวิธีการหาข้อมูลและเก่งข้อสอบกันอย่างไร
3: ก็อย่างแรกนะคะหนูก็จะถามอาจารย์ภาษาไทยที่สนิทของที่โรงเรียนค่ะแล้วก็อาจจะมานั่งหาข้อมูลในห้องสมุดด้วยค่ะ
4: ค่ะก็จะถามอาจารย์ว่าวิธีการออกแบบข้อสอบภาษาไทยที่ดีนะคะจะต้องทำยังไงบ้างคะพอดีว่าหนูจะเอาไปติวเพื่อน
5: ๆวิธีการออกแบบข้อสอบที่ดีนะคะก็จะต้องแบ่งเป็นส่วนของความจำนะแล้วก็ในเรื่องของการวิเคราะห์เนื้อหาทีนี้เนี่ยในส่วนของความจำส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องของวรรณคดีแต่ถ้าเป็นในลักษณะของหลักภาษาเนี่ยเราต้องเน้นในเรื่องของโครงสร้างนะแล้วก็ในเรื่องของคำทั้ง7ชนิดก่อนเป็นอันดับแรกเพราะว่ามันจะเป็นเนื้อหาหลักๆที่เราเนี่ยจะต้องใช้ตลอดไม่ว่าจะเป็นม.2 ม.3 หรือแม้กระทั่งสอบม.6 เนี่ยก็ยังต้องใช้หลักภาษาตรงนี้อยู่ซึ่งทิ้งไม่ได
3: ้ก็จะเป็นนี่ค่ะพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานนะคะหนูคิดว่าการที่เราเรียนภาษาไทยเนี่ยหลักภาษาที่ดีควรเริ่มต้นจากคำศัพท์ที่หลากหลายแล้วก็สะกดได้อย่างถูกต้องด้วยค่ะ
6: อาจารย์ครับวิธีการออกข้อสอบเพื่อที่จะไปออกข้อสอบในข้อสอบรัฐ

0: ที่ผมจะไปติวเพื่อนๆต้องออกงาน
1: ถ้าครูจะแนะนำให้เธอไปติวเพื่อนนะคะหนึ่งก็คืออันดับแรกเลยหนึ่งไปดูว่าข้อสอบปีก่อนๆเนี่ยเขาออกไงบ้างสองมาวิเคราะห์ว่าข้อสอบที่แต่ละปีเนี่ยต้องย้อนหลังหลายปีหน่อยนะคะเพราะว่าบางปีเนี่ยมันก็จะออกเรื่องนี้หน่อยนึงเรื่องนี้ข้อนึงเรื่องนี้ข้อนึงเรื่องนี้สองข้ออะไรเงี้ยค่ะก็มาทำการเฉลี่ยพอเฉลี่ยเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาวิเคราะห์ว่าปีนี้จะออกแนวไหนแนวโน้มว่าปีแรกออกง่ายปีถัดมาเรื่อยออกยากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราต้องเก่งข้อสอบว่าแสดงว่าปีต่อไปเนี่ยน่าจะข้อสอบน่าจะมีความซับซ้อนมากขึ้น
2: มีหนังสือคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการสอบเข้าม.4ครับแล้วก็มีข้อสอบเก่าที่เป็นโจทย์ข้อสอบของแต่ละโรงเรียนครับมารวมอยู่ในนี้ครับ
3: การนะครับก็เริ่มจากบทเรียนที่เราเรียนกันก่อนจนมาถึงการทดลองครับในห้องเรียนอย่างเช่นทดลองเรื่องวิทยาศาสตร์แสงอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบมีเรื่องเงาเรื่องอะไรเงี้ยครับจนไปถึงแบบการที่ไปหาข้อมูลจากวิทยาศาสตร์ม.ปลายที่เอามาทำให้เหมือนเป็นเรื่องง่ายอย่างเช่นสามวิชาหลักคือฟิสิกส์เคมีชีวะครับแล้วก็เอามาลองปรับดูให้มันเข้ากับม.2ครับ
4: ก็บางครั้งก็เข้าไปในอินเทอร์เน็ตหาข้อมูลลาฟเก่าๆมานั่งดูอะค่ะหรือถ้าเกิดว่ามันไม่มีจริงๆก็เข้ามานั่งในห้องสมุดเลย
5: How did you make an exam or what do you think that has to be in the exam?
6: Well, it's very important that when you write an exam, you have to remember like what have I been teaching in the past. Think and apply what I've been teaching you in the class.

0: แล้วก็มาถึงวันที่ข้อสอบทั้ง5กลุ่มสาระได้ถูกจัดทำขึ้นเป็น PowerPoint เพื่อนำฉายโปรเจคเตอร์เป็นเกมโชว์ได้แบ่งคำถามจาก5กลุ่มสาระตามคะแนนความยากง่ายและแบ่งกลุ่มเพื่อนๆเป็น5กลุ่มมีนักเรียน2คนเป็นผู้ดำเนินรายการจะสนุกและได้สาระขนาดไหนตามไปดูกันเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: เพื่อนทุกคนผมน็อตครับ
1: แพทค่ะ
2: วันนี้เราก็ได้รับเกียรติให้มันเป็นพิธีกรครับมีข้อสอบทั้งหมดอยู่30ข้อครับก็จะแบ่งเป็น5วิชาหลักด้วยกันก็ภาษาไทยสังคมอังกฤษคณิตวิทยาศาสตร์ครับ
1: ค่ะโดย5วิชานี้นะคะแต่ละวิชาก็จะแบ่งเป็น6ข้อซึ่ง6ข้อนี้ความยากง่ายก็จะต่างกันแล้วเวลาที่ให้ก็จะต่างกันด้วยเราจะจับเวลานะคะแต่ละข้อโดยถ้าคิดคำตอบเสร็จแล้วก็ให้เขียนคำตอบลงในกระดานพอหมดเวลาแต่ละกลุ่มก็ชูคำตอบขึ้นมาโอเค
2: แล้วเราก็จะเรียงกลุ่ม1 2 3 4 5เราก็เลือกกลุ่ม1ก่อนครับแล้วกลุ่ม1ก็เลือกคำถามใช่มั้ยแล้วก็ตอบ
1: ค่ะก็จะเวียนอย่าง
0: น้องๆแต่ละกลุ่มก็จะเลือกคำถามที่ตนเองถนัดและตามคะแนนที่ต้องการค่ะ
2: งั้นพร้อมมั้ยนะ
3: เลือกคะแนนเท่าไหร่ดีครับ10ไปเลยโอ้โห

0: รังสีอัลฟาไม่สามารถทะลุกระดาษความแผ่นเดียวไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นจะทะลุทะลวงอะไรมากขนาดนั้นคงจะไม่ได้เพราะรังสีเอ็กซ์เรย์เลย
1: ใช้คำผิดความหมายกอไก่เขาป่วยครั้งนี้ทำให้กำลังเสื่อมถอยลงมากขอไข่ความเป็นเพื่อนเสื่อมทรามลงเพราะต่างคนต่างเอาเปรียบเหลืออีก10วิแล้วแหละ9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลา
2: เวลาแล้วมุมหนึ่งตอบกอไก่นะมุมสองตอบกอควายกลุ่มสามตอบกอไก่กลุ่มสี่ก็ตอบกอไก่มีสามกลุ่มแล้วตอบกอไก่กลุ่มที่ห้าตอบขอไข่มีลูกไข่ด้วยอยากรู้คำตอบกันหรือยัง
1: เอ้ยห้ามแก้นะห้ามแก้

0: กลุ่มที่ตอบกอไก่มีใครอธิบายบ้างว่าทำไมถึงตอบกอไก่ครับถูกต้องเลยนะ
1: น้ำเกลือเข้มข้น 20% จำนวน5 ลิตรผสมกับน้ำเกลือเข้มข้น 10% 20 ลิตร

0: 20% ใน5ลิตรใน100เนี่ยเท่า320เท่ากับ5ถูกมั้ยครับเพราะฉะนั้นราคา5ลิตรก็เท่ากับ1
1: ของผมก็จากที่ฟังของเขาครับเหมือนกันแป๊ะนะครับก็คือว่าของผมมันมีน้ำเกลือ 20% จาก5ลิตรใช่ไหมครับแสดงว่าน้ำเกลือทั้งหมดก็ต้องเท่ากับ1ลิตรจะหาเป็นเปอร์เซ็นต์ก็20ส่วน100คูณ5ลิตรก็จะเท่ากับ1ครับคราวนี้อีกอันนึงก็มันบอกมาผสมกับน้ำเกลือ 10% มี20ลิตรใช้หลักการเดียวกันครับก็10ส่วน100คูณกับ20เท่ากับ2ลิตรครับ
2: กลุ่มที่ได้คะแนนไป60คะแนนนะคะกลุ่มที่2กลุ่มที่5ค่ะเ
3: ข้าไปแล้ว
4: ตกลงกลุ่ม2กับกลุ่ม5เฉือนๆกันมานานก็ได้คะแนนเท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นรางวัลก็จะแบ่งกันค่ะ
5: ท่านเชิญกลุ่ม2กับกลุ่ม5มาข้างหน้าเลยครับเราก็มีรางวัลจากรายการกล้าคิดกล้าทำนะครับมอบให้ทั้ง2กลุ่มเลยครับข้าแทนของกลุ่มครับนี่ครับ
4: จบการแข่งขันไว้เท่านี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนก็คงจะได้ความรู้เพิ่มขึ้นนะคะก็ขอให้โชคดีกับการสอบคุณค่ะ
6: ครูถือว่าเป็นวิทยายุทธ์ที่ดีสำหรับในการที่จะเปิดโอกาสให้เด็กเนี่ยเขาได้คิดในการที่จะสร้างข้อคำถามด้วยตัวเขาเองการที่เขาคิดข้อคำถามด้วยตัวเองเนี่ยแสดงว่าเขาก็ต้องรู้ขั้นตอนในการที่จะพิจารณาว่าโจทย์นั้นจะคิดยังไงถึงจะได้คำตอบถูกไหมคะนั่นก็คือเขาวิเคราะห์โจทย์ได้ด้วยขั้นไปถึงแก้ปัญหาโจทย์ได้ด้วย
7: ก็รู้สึกดีค่ะเพราะเราจะได้แบบรู้แนวข้อสอบเพราะว่าเผื่อบางทีสิ่งที่เพื่อนหามาให้เราทำในวันนี้อาจจะเป็นข้อสอบจริงๆก็ได
8: ้ก็คนที่คิดก็ได้คล้ายๆว่าทบทวนความรู้ของตัวเองก็มาเอามาบอกเพื่อนคนที่มาทำข้อสอบก็ได้รู้ว่ามีข้อสอบเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้เพราะคนเก่งๆเขาคิดกันยังไง
9: ผมรู้สึกดีใจมากครับแล้วก็ประทับใจรายการนี้มากครับที่ได้เสริมทางด้านเกมการศึกษาครับ
10: สนุกครับแล้วก็ได้ความรู้ด้วยครับเพื่อนบางคนก็เก่งมากเลยก็อธิบายตอบคำถามโอ้โหเก่งมากครับแล้วก็สนุกได้เล่นกับเพื่อนๆคุยกับเพื่อนๆครับ
11: เด็กทำอย่างนี้มันเป็นการรีวิว2มันเหมือนกับเป็นการสร้างอะไรนะสร้างคำถามที่ตัวเองรู้คำตอบแต่ตัวเองเนี่ยเหมือนจะเขียนไม่ค่อยคล่องในกรอก็เลยไปปรึกษาครูมันเหมือนเป็นการรีวิวความรู้เป็นการแชร์ความรู้ระหว่างครูกับใครกับศิษย์แต่ถ้าที่จริงแล้วปั๊บไม่ใช่เจตนาของเขาเนี่ยต้องการที่ไปช่วยเด็กห้องอื่นให้เขามาช่วยกันเรื่องเสียสละเรื่องเพื่อนช่วยเพื่อนเรื่องความเป็นวิชาการเรื่องที่ไม่เครียดผมคิดว่าเรื่องนี้มีประโยชน์มากเมื่อไหร่เรียนโดยกระบวนการเซลล์และจากเอาเซลล์ไปช่วยโซเชียลใจของเขาเกิดแน่นอนความเป็นสาธารณะแต่แท้ที่จริงการสาธารณะมันมาจากมายของเขาในเรื่องของวิชาการ
2: สรุปผลลัพธ์กล้าคิดกล้าทำในวันนี้ทำให้เรารู้ว่าการเตรียมตัวก่อนสอบไม่ควรจะเคร่งเครียดมากเกินไปแต่ควรจะสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆเช่นนักเรียนมีการเก่งข้อสอบด้วยตนเองและนำไปปรึกษาคุณครูเพื่อนำมาออกแบบข้อสอบและทบทวนให้กับเพื่อนๆซึ่งวิธีการทบทวนก็สามารถทำให้สนุกได้โดยการสร้างสรรค์ในรูปแบบเกมโชว์นอกจากจะได้สาระความรู้ที่หลากหลายแล้วยังสนุกสนานอีกด้วยค่ะ

แนวทางการใช้การเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะ

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงมีวิธีการอย่างไรเราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากกระบวนการเหล่านี้เดี๋ยวนี้พี่มาเล่าให้ฟังค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงใช้ออร์แกเนลที่สำคัญได้แก่คโครโรพลาสต์ค่ะคโครโรพลาสต์นะคะประกอบไปด้วยเยื่อหุ้ม2ชั้นนะคะ outer membrane outer membrane คือเยื่อหุ้มชั้นนอกค่ะ inner membrane คือเยื่อหุ้มชั้นในระหว่าง outer membrane แล้วก็ inner membrane นะคะประกอบไปด้วยสิ่งที่เรียกว่าinter membrane space นั่นเองค่ะต่อไปนะคะลักษณะนะคะเหมือนกับเหรียญนะคะตั้งอยู่เป็นชั้นๆนะคะ1เหรียญนะคะหรือ1ชั้นนี้นะคะเขาจะเรียกว่าแผ่นไทราคอยด์ค่ะซึ่งภายในแผ่นไทราคอยด์นะคะบรรจุสิ่งที่เรียกว่าคลอโรฟิลล์ค่ะทีนี้นะคะ1ตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากรานุมค่ะส่วนหลายๆตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากราน่าค่ะส่วนของเหลวนะคะที่อยู่ภายในคลอโรพลาสต์นะคะจะเรียกว่าโรมานั่นเองนะคะอันนี้เป็นโครงสร้างคร่าวๆนะคะของคลอโรพลาสต์ค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กรณีหลักๆค่ะ1คือกระบวนการที่ใช้แสงนะคะเรียกว่าไลท์รีแอคชั่นนะคะหรือไลท์ดิเพนเดนต์ค่ะและกระบวนการที่ไม่ใช้แสงนะคะดาร์ครีแอคชั่นนะคะหรือไลท์อินดิเพนเดนต์ค่ะกระบวนการในการใช้แสงนะคะประกอบไปด้วย2กรณีค่ะ1ไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์เป็นกระบวนการในการถ่ายทอดอิเล็กตรอนนะคะแบบเป็นวัฏจักรค่ะกรณีที่2นะคะนอนไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์เป็นการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรค่ะและดาร์ครีแอคชั่นนะคะเป็นกระบวนการที่ชื่อว่าเควินไซเคิลหรือรู้จักในนามของกระบวนการในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะเรามาดูที่กระบวนการไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์ค่ะเริ่มต้นด้วยนะคะระบบนี้นะคะจะใช้ระบบโฟโต้ซิสเต็ม1ค่ะระบบโฟโต้ซิสเต็ม1นะคะประกอบไปด้วยคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษเนี่ยได้รับพลังงานแสงนะคะหรือโฟตอนก็จะทำให้เกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปเรื่อยๆโดยการถ่ายทอดพลังงานนั้นเนี่ยจะต้องไปยังบริเวณนะคะที่เรียกว่า reactionเซ็นเตอร์นั่นเองนะคะหรือบริเวณกึ่งกลางนั่นเองพอได้พลังงานมากพอเนี่ยก็ทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนั่นเองนะคะอิเล็กตรอนนะคะจะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าเฟอร์รีด็อกซินค่ะต่อไปนะคะอิเล็กตรอนก็จะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังไซโตโครมคอมเพล็กซ์ค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังพลาโตไซยานินนะคะและอิเล็กตรอนก็จะกลับมาที่เดิมค่ะและก็จะหมุนเวียนเป็นวัฏจักรเหล่านี้ค่ะเราจะพบว่าอิเล็กตรอนนะคะไม่ได้สูญเสียออกไปจากระบบนะคะสิ่งที่ได้นะคะจากกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะคือATP ค่ะต่อไปนะคะกระบวนการที่ชื่อว่า non cyclic electron transfer นะคะกระบวนการนี้นะคะใช้ระบบ photo system 2ค่ะเริ่มขึ้นนะคะที่ระบบ photo system 2นะคะมีคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษนะคะเมื่อได้รับพลังงานแสงนะคะสูงถึง680นาโนเมตรนะคะก็จะเกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปยังบริเวณที่เดิมค่ะหรือเราเรียกว่า

Reaction Center นั่นเองนะคะเมื่อพลังงานบริเวณของ Reaction Center เนี่ยสูงมากพอนะคะก็จะทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนะคะไปยังตัวรับอิเล็กตรอนตัวที่1นะคะหลังจากนั้นเนี่ยอิเล็กตรอนนะคะจะถูกผ่านโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนนะคะไซโตโครมคอมเพล็กซ์พาโตไซยานินค่ะและยังใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1นะครับเป็นทางผ่านในการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนนะคะไปยังเฟอร์รีด็อกซินนะคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายนะคะได้แก่ NADP บวกนะคะกลายเป็น NADPH นั่นเองค่ะแล้วน้องสังเกตอะไรไหมคะได้อะไรด้วยได้ ATP ด้วยค่ะแต่ถ้าเราสังเกตดีๆนะคะว่าอิเล็กตรอนในการถ่ายทอดแบบไม่เป็นวัฏจักรเนี่ยมีการสูญเสียอิเล็กตรอนนะครับไปจากระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีตัวมาชดเชยอิเล็กตรอนให้กับระบบนี้นะคะนั่นก็คือโมเลกุลของน้ำนั่นเองนะคะน้ำก็จะเกิดการแตกนะคะโดยโมเลกุลของแสงนั่นเองนะคะสิ่งที่เราจะได้เป็นผลพลอยได้นะคะก็คือออกซิเจนค่ะและได้อิเล็กตรอนนะคะชดเชยให้กับระบบค่ะและอิเล็กตรอนเหล่านี้นะคะก็จะเคลื่อนที่นะคะไปเรื่อยๆนะคะนำไปสู่การสร้าง ATP แล้วก็ NADPH ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสรุปกระบวนการ light reaction นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยค่ะ1 cyclic electron transfer นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะเกิดขึ้นที่ไทราคอยด์นะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็คือ ATP นั่นเองนะคะและใช้โรงควัตถุนะคะใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะใช้ความยาวคลื่นของแสงนะคะที่700นาโนเมตรค่ะและนะคะนอนไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นะคะเกิดขึ้นที่ไทราคอยด์เช่นเดียวกันค่ะแต่ผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะได้ ATP NADPH และออกซิเจนนะคะจากกระบวนการโฟโตไลซิสและโรงควัตถุที่เขาใช้นะคะก็คือโฟโตSystem 1 Photo System 2 นะคะแต่เรารู้ลึกไปมากกว่านั้นนะคะว่าเขาใช้เพียงระบบ Photo System 1 ครับเป็นทางผ่านค่ะกระบวนการต่อไปนะคะชื่อว่า Dark Reaction นะคะจะใช้ผลิตภัณฑ์นะคะที่ได้จากกระบวนการ Light Reaction นะคะในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะซึ่งกระบวนการ Dark Reaction นะคะเรารู้ดีนะคะในนามของ Kelvin Cycle นั่นเองนะคะเฟสที่1 นะคะเกิดกระบวนการ Carbon Fixation นะคะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะทำปฏิกิริยากับ Ribulose นะคะ Bisphosphate นะคะหรือ RUBP นะคะได้เป็นโมเลกุลนะคะที่ชื่อว่า 3-phosphoglycerate นะคะหลังจากนั้นเนี่ยโมเลกุล 3-phosphoglycerate เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น 1,3-bisphosphoglycerate นะคะมีการใช้ ATP นะคะที่ได้จากกระบวนการ light reaction ค่ะและ 1,3-bisphosphoglycerate นะคะก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นโมเลกุลที่ชื่อว่า G3P นั่นเองนะคะโดยมีการใช้ NADPH นะคะที่ได้จากกระบวนการ light reaction นะคะ1ตัวของ G3P นะคะจะหลุดนะคะไปยังบริเวณของสโตรมานะคะหรือของเหลวที่อยู่ภายในคอโรพาสนะคะและอีก5ตัวนะคะก็จะมีการรีเจเนเรตนะคะไปเป็น RUBP นะคะวัฏจักรนี้เนี่ยก็จะเกิดวนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าแสงจะหมดนั่นเองค่ะการที่เราจะซินธิซิสนะคะหรือสังเคราะห์กลูโคสขึ้นมาเนี่ยกระบวนการ Dark Reaction เนี่ยจะต้องเกิดถึง2รอบนะคะถึงจะได้โมเลกุลของกลูโคสเนี่ย1โมเลกุลนั่นเองค่ะสรุปกระบวนการ Dark Reaction นะคะหรือเรารู้จักในนามของ Kelvin Cycle นะคะเกิดขึ้นที่สโตรมานะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้เนี่ยก็คือชูการ์นะคะหรือน้ำตาลกลูโคสนั่นเองค่ะมาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อใดถูกต้องนะคะเกี่ยวกับปฏิกิริยาใช้แสงนะคะถ้าน้องจำได้เนี่ยปฏิกิริยาใช้แสงนะคะหรือ light reaction นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยนะคะ1คือ cyclic นะคะ electron transfer product ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะคือ ATP ค่ะ2ค่ะ non cyclic electron transferproduct นะคะหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะ1 NADPH 2 ATP และออกซิเจนจากกระบวนการโฟโตไลซิสนั่นเองข้อที่1ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือ ATP เท่านั้นข้อนี้ผิดค่ะข้อที่2การถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น NADPH เท่านั้นผิดค่ะ3ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์นะครับเป็น ATP เท่านั้นถูกนะคะต่อไปนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ NADPH เท่านั้นผิดนะคะและข้อที่5นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น ATP และ NADPH เท่านั้นผิดนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่3ค่ะต่อไปค่ะข้อที่2นะคะข้อใดเป็นคู่ให้และรับอิเล็กตรอนโดยตรงนะคะที่เกิดขึ้นในไลท์รีแอคชั่นของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะตัวที่ทำหน้าที่ในการให้อิเล็กตรอนนะคะได้แก่กลุ่มของคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษใช่ไหมคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนนะคะ

ได้แก่ NADP บวกค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่4ค่ะกระบวนการโฟโตซินเนซิสนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการค่ะคือกระบวนการใช้แสงและกระบวนการไม่ใช้แสงนะคะกระบวนการใช้แสงนะคะยังถูกแบ่งออกเป็นกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะและกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรเนี่ยเกิดขึ้นที่ไทราคอยด์ค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือATP ค่ะและใช้โลหะวัตถุนะคะโฟโตซิสเต็ม1และนอนไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นะคะเกิดขึ้นที่ไทราคอยด์เช่นเดียวกันค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะคือ ATP NADPH และออกซิเจนจากกระบวนการโฟโตไลซิสค่ะและโลหะวัตถุที่ใช้นะคะได้แก่โฟโตซิสเต็ม1แล้วก็โฟโตซิสเต็ม2นั่นเองค่ะส่วนกระบวนการดาร์ครีแอคชั่นนะคะเกิดขึ้นที่สโตรมานะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้แก่ชูการ์นั่นเองค่ะสำหรับคำคมวิชาชีววิทยาวันนี้ก็คืองานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาอันตรายโทษช้าไม่มีวันเลิกเร็วขอบคุณค่ะ

น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะซึ่งในการทดลองนี้นะคะจำลองที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองข้างต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอนเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเลดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้น้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้

ไรเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้อง

0: สักชุดเอียงไม่งั้นแย่แน่เลย
1: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
2: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
3: น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเลนส์นูนถึงรวมแสงทำไมเลนส์วอลถึงกระจายแสงแล้วที่เราเห็นกันในหนังสือว่าเราสามารถลากเส้นรังสีของแสงผ่านเลนส์นูนแล้วให้มันรวมแสงได้เนี่ยเราสามารถสังเกตสิ่งเหล่านี้ในชีวิตจริงได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำให้พวกเราดูกันครับโดยธรรมชาติของแสงแล้วเนี่ยแสงเป็นทั้งคลื่นและอนุภาคหรือเขาเรียกว่าทวิภาคนั่นเองครับซึ่งทำให้แสงเนี่ยมีสมบัติอยู่ทั้ง4อย่างของทั้งคลื่นและอนุภาครวมกันก็คือสะท้อนหักเหแทรกสอดและเลี้ยวเบนนั่นเองครับซึ่งความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้เนี่ยเมื่อพูดถึงการหักเหเนี่ยแน่นอนครับเราต้องพูดถึงกฎการหักเหของสเนลอยู่แล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นพื้นผิวระหว่างตัวกลาง2ตัวกลางนะครับซึ่งพี่กำหนดให้เป็น N1 และ N2 ซึ่ง N1 N2 เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหนั่นเองและส่วนมุมเทต้าที่น้องๆเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นมุมที่เบนจากเส้นตั้งฉากระหว่างผิวสัมผัสนี้นั่นเองนะครับย้ำว่าเป็นเส้นตั้งฉากนะครับกฎการหักเหของสเนลเนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์อยู่ว่า N1 ไซน์ของมุมเทต้า1จะเท่ากับ N2 ไซน์ของมุมเทต้า2ซึ่งถ้าน้องๆดูโดยสมการแบบนี้แล้วเนี่ยเอ้ยเราจะต้องคำนวณเสมอหรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราลองสังเกตดูนะครับว่าถ้าสมมติว่า n ฝั่งหนึ่งมีค่ามากมันจะทำให้ค่าของไซน์เทต้าเนี่ยมีค่าน้อยลงเพื่อถ่วงน้ำหนักกันเนื่องจากว่ามันเป็นผลคูณนะครับซึ่งการที่ไซน์เทต้าน้อยลงเนี่ยมันจะเป็นผลทำให้มุมที่เบนออกมีค่าน้อยลงนั่นเองสำหรับการหักเหผ่านตัวกลางใดๆมันจะมีการเบี่ยงเบนของแนวการเดินทางของแสงนั่นเองนะครับซึ่งเป็นผลมาจากค่าดัชนีหักเหที่ต่างกันนั่นเองเรามาลองมาดูของเลนส์นูนกันก่อนเลยนะครับสำหรับเลนส์นูนเนี่ยพี่ขีดเส้นสีน้ำเงินไว้นะครับ2เส้นอันนี้เนี่ยเป็นเส้นที่ตั้งฉากกับผิวแต่ละผิวของเลนส์นูนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาเนี่ยพี่ก็จะให้เส้นรังสีของเราเนี่ยเข้ามาในแนวระดับซึ่งเส้นนี้เนี่ยมันก็จะเข้ามาเป็นมุมเทต้า1ค่า1เราจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางจากอากาศเนี่ยกลายเป็นแก้วซึ่งแก้วเนี่ยมีค่าดัชนีหักเหสูงกว่าอากาศนะครับทำให้มุมที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากที่มันเกิดการหักเหแล้วมันเบนเข้าหาเส้นตั้งฉากของเรานะครับมุมนี้เป็นมุมเทต้า2ซึ่งมันจะน้อยกว่าเทต้า1ด้วยผลจากกฎการหักเหของสเนลนะครับทีนี้เนี่ยเรามาลองดูผิวที่2เรามีเส้นที่เอียงมาเล็กน้อยตรงนี้แล้วเป็นผลมาจากผิวแรกนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางอีกครั้งจากแก้วกลายเป็นอากาศนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าดัชนีหักเหของอากาศเนี่ยมีค่าน้อยกว่าแก้วมุมที่เราวัดเนี่ยเราจะวัดจากเส้นตั้งฉากนะครับอย่างที่เคยบอกไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ให้เป็นเทต้า1เพราะว่าเราขึ้นรูปใหม่แล้วมันจะทำให้มุมเนี่ยเบนออกจากเส้นแนวเดิมเป็นมุมเทต้า2ซึ่งมีค่ามากกว่าเทต้า1นั่นเองซึ่งนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงของแต่ละผิวนั่นเองครับถ้าสมมติว่าพี่เอา2รูปนี้มาต่อกันเส้นเนี่ยมันจะเบนเข้าหาแนวกลางมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยเลนส์นูนเนี่ยมันรวมแสงเข้ามาเนื่องจากการหักเหที่ผิวนูน2ผิวนั่นเองดูที่เลนส์วอลกันบ้างน้องๆจะสังเกตเห็นว่าลักษณะของเส้นที่พี่ตีเป็นเส้นตั้งฉากกับผิวสัมผัสเนี่ยมันจะเปลี่ยนแนวไปเนื่องจากว่าลักษณะความโค้งของเลนส์วอลเนี่ยมันกลับด้านกับเลนส์นูนนะครับพี่ลากเส้นที่เป็นแนวแสงเหมือนเดิมตอนที่ผ่านจากอากาศมาแก้วเนี่ยมันจะทำให้การเคลื่อนที่ของแสงมันเบนเข้าหาแนวเส้นตั้งฉากของเรามากขึ้นซึ่งก็จะสังเกตจาก2มุมนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่ามุมมันจะเล็กลงทีนี้เนี่ยเราเปลี่ยนผิวอีกครั้งนึงเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศซึ่งการเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศเนี่ยก็จะทำให้เส้นแนวของแสงเนี่ยจะเบนออกจากเส้นตั้งฉากของเรานั่นเองนะครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ซึ่งมุมก็จะเป็นมุมนี้กับมุมนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกับของเลนส์นูนครับผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยก็คือเส้นที่เข้ามาเนี่ยมันค่อยๆกระจายออกแล้วก็กระจายออกเรื่อยๆซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเลนส์วอลถึงทำหน้าที่กระจายแสงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นทั้งเลนส์วอลและเลนส์นูนเนี่ยใช้ชุดความคิดเดียวกันใช้กฎของสเนลในการคิดเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยมีอยู่แค่ลักษณะของผิวที่เป็นรอยต่อระหว่างตัว

ั่นเองครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการทดลองนั่นเองนะครับพี่เนี่ยแบ่งการทดลองออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกเนี่ยเราจะสังเกตการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์อย่างเดียวนะครับก็คือการฉายแสงผ่านเลนส์แล้วดูว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นยังไงในส่วนที่2เนี่ยเราจะลองทดสอบสมการที่น้องๆอาจจะเคยรู้จักกันมาที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างระยะโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุมาเริ่มจากการทดลองแรกกันก่อนที่เราดูลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์ก่อนนะครับเราก็จะแบ่งการทดลองเป็น2ชุดย่อยๆก็คือชุดที่เป็นเลนวอลกับเลนนูนสิ่งที่เราต้องเซตอัพนะครับก็คือตัวกั้นแสงของเราแล้วลองใช้โทรศัพท์เนี่ยลองฉายแสงดูว่าแสงที่ออกมาเนี่ยเป็นเส้นในขณะที่เราต้องการพอไหมการทดลองนี้เนี่ยถ้าให้ดีน้องๆควรทำในห้องที่มืดนะครับยิ่งมืดยิ่งเห็นชัดน้องๆเนี่ยก็นำเลนส์เข้ามาวางอยู่หลังแผ่นกั้นออกไปแล้วลองฉายแสงดูครับผ่านเลนส์ซึ่งน้องๆเนี่ยจะเห็นภาพคร่าวๆของการกระจายแสงและการรวมแสงนั่นเองครับอุปกรณ์ตัวนึงที่จะช่วยให้น้องๆเนี่ยเห็นภาพได้ง่ายขึ้นก็คือหวีนั่นเองครับในที่นี้เนี่ยน้องๆสามารถใช้หวีขนาดไหนก็ได้หลังจากน้องๆลองวางหวีลงไปแล้วน้องๆก็จะเห็นว่าตอนนี้มันออกมาเป็นเส้นๆแล้วหลังจากที่เราเห็นเป็นเส้นแล้วเนี่ยเราสามารถนำไปต่อยอดได้มากกว่านี้อีกซึ่งจะเป็นอีกการทดลองหนึ่งนั่นเองครับพี่จะนำชุดการทดลองของเลนนูนเนี่ยลองมาหาค่าโฟกัสของเลนนั้นดูว่าถ้าเราใช้ชุดการทดลองนี้และใช้สมการที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นูนได้หรือเปล่าซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่จะใช้ดินสอเนี่ยจุดบางๆไว้ที่ขอบด้านบนและด้านล่างของเลนส์หลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าน้องๆลองวางหวีดูน้องๆก็จะเห็นมันเป็นเส้นใช่ไหมครับน้องๆเนี่ยก็ลองเลือกเส้นมาสัก2ลำแสงซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะเลือกมาแล้วพี่ก็จะจุดดินสอไว้ด้านหลังเลนส์แล้วก็4จุดด้านหน้าเลนส์นะครับก็คือดูแสงที่ก่อนจะหักเหและหลังจากหักเหนั่นเองในขั้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการลากเส้นเชื่อมนั่นเองเพื่อเป็นเหมือนการจำลองภาพที่เราเห็นในก่อนหน้านี้ที่เราปิดไฟหลังจากที่น้องๆลากเชื่อมกันหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้ออกมาคือมันก็จะเป็นเหมือนภาพที่น้องได้เห็นในตอนปิดไฟนั่นแหละครับแต่ทีนี้น้องๆจะเห็นมันอยู่บนกระดาษแทนสิ่งที่เราจะใช้เนี่ยมันเป็นสมการที่มีความสัมพันธ์ของโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุใช่ไหมครับระยะภาพเนี่ยก็จะเป็นระยะที่อยู่หลังเลนส์ถ้าน้องๆเลือกลำแสงมา2ลำน้องๆต้องพยายามเลือกอยู่ด้านล่างของเลนส์และอยู่ด้านบนของเลนส์เพื่อให้มันไปตัดกันที่จุดๆนึงซึ่งจุดๆนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นระยะภาพนั่นเองครับแล้วก็วัดระยะห่างจากเส้นที่เราตีเป็นเลนส์ไว้นะครับก็จะได้ระยะออกมาค่าหนึ่งส่วนนี้ค่าหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นระยะของวัตถุนะครับซึ่งเป็นตัวหลอดไฟของเรานั่นเองในที่นี้ที่เราใช้ในการฉายแสงหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็จะนำค่าที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยไปแทนในสมการที่พวกเรารู้จักกันนี้นั่นเองครับซึ่งจะทำให้เราได้ค่าโฟกัสของเลนส์ออกมานั่นเองทีนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างระยะภาพระยะวัตถุระยะโฟกัสนะครับนี่เป็นสมการที่น้องๆอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็คือ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s พรามซึ่งทั้ง s และ s พรามที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยเราได้มาจากการทดลองเมื่อกี้แล้วทีนี้เนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสเลนส์นี้ได้นั่นเองซึ่งผลที่พี่ได้ออกมาเนี่ยพี่ได้ค่าโฟกัสออกมาอยู่ที่ 10.3 ซมนั่นเองครับแต่ว่าหลังจากที่พี่นำเลนส์นี้เนี่ยไปทดสอบหาระยะโฟกัสด้วยวิธีการที่สแตนดาร์ดนะครับเราพบว่าโฟกัสของเลนส์นี้เนี่ยมีค่าอยู่ที่ประมาณ 12.5 เซนติเมตรซึ่งน้องๆก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยอย่างนี้พี่ทำแล้วทำไมมันถึงไม่เท่ากันล่ะคำตอบคือไม่ใช่ครับคีย์หลักของสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พี่ต้องการบอกในการทดลองนี้นะครับคือขอบเขตของสมการที่น้องๆรู้จักกันดีนั่นเองครับสำหรับสมการนี้เนี่ยน้องๆคิดว่ามันใช้ได้กรณีทั่วไปแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับสำหรับกรณีทั่วไปหรือว่ารูปแบบที่เป็นเลนส์ทั่วไปจริงๆแล้วครับสมการนี้เนี่ยมันถูกจำกัดอยู่ด้วยสิ่งที่เรียกว่าเลนส์บางนั่นเองโดยปกติแล้วเลนส์ที่เราใช้เนี่ยถ้าเป็นเลนส์กระจกตาหรือว่าเป็นเลนส์ที่เราใช้ส่องเนี่ยเขาอาจจะทำให้ไม่หนามากจนสามารถใช้สมการนี้ได้ในขอบเขตที่ยอมรับได้แต่ถ้าน้องๆลองดูการทดลองที่พี่ใช้นะครับขนาดของเลนส์พี่เนี่ยมีความหนาค่อนข้างมากทีเดียวเพราะฉะนั้นการใช้สมการนี้เนี่ยอาจจะเป็นการประมาณที่มากเกินไปและทำให้ค่าผิดพลาดได้นั่นเองครับเราจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงซึ่งแน่นอนครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมการเลนส์บางเนี่ยมันเกิดมาจากสมการนึงที่ใช้ในกรณีทั่วๆไปได้ครับซึ่งสมการนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสมการช่างทำเลนส์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า lens maker equation นั่นเองครับซึ่งสมการช่างทำเลนส์นี้นะครับก็จะเป็นกรณีที่เลนส์เนี่ยมีความหนาน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเทอมที่เกี่ยวข้องกับรัศมีความโค้งก็คือตัว r ของเลนส์แล้วก็ยังมีตัว n เข้ามาครับซึ่งน้องๆจะเห็นไหมครับว่าความซับซ้อนมันก็จะยากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยทีเดียวอยากให้น้องๆรู้ไว้ว่าสมการที่น้องๆใช้นะครับมันเป็นขอบเขตของเฉพาะเลนส์บางเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยต้องระวังนะครับถ้าสมมติว่าเอาไปใช้ในเหตุการณ์จริงอย่างกรณีนี้นั่นเองครับเพิ่มเติมจากส่วนที่เราทำกันในวันนี้นะครับน้องๆเนี่ยสามารถนำไปต่อยอดกันต่อได้โดยการเลือกเลนส์

ที่บางกว่านี้ได้เนี่ยก็จะให้ค่าผลการทดลองที่ดีขึ้นรวมถึงการเซตอัพแผงกั้นตอนแรกซึ่งน้องๆจะสังเกตว่าพี่ตั้งแผงกั้นที่ขอบโต๊ะใช่ไหมครับแล้วกลายเป็นว่าไอ้เส้น2เส้นที่ออกมาจากแหล่งกำเนิดของพี่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตัดกันจริงมันอาจจะไปตัดกันถอยกันมากกว่านั้นแต่พี่กลับเลือกใช้ระยะนั้นเพื่อเป็นการประมาณถ้าสมมติว่าน้องลบการประมาณตรงนี้ออกไปและสามารถทำให้เส้น2เส้นที่ลากมาจากแหล่งกำเนิดเนี่ยสามารถตัดกันจริงได้น้องๆก็จะได้ระยะวัตถุเนี่ยที่แม่นยำมากขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วย2อย่างนี้ถ้าน้องๆลองไปทำดูนะครับน้องๆอาจจะได้ผลที่ดีกว่าพี่ได้และอาจจะทำให้น้องๆได้เจออะไรใหม่ๆได้เช่นกันครับ

0: อนที่5ทะเลบัวแดงแม่กดเช้าวันหยุดที่แสนสดใสสีเมืองบัวแดงและมีขิดได้มาที่บ้านของอยู่ดี
1: อยู่ดีไปทะเลบัวแดงกันไหม
2: พวกเธอทำการบ้านเสร็จแล้วหร
3: อยังแต่พวกเราว่าจะการบ้านไปนั่งทำที่ทะเลบัวแดงด้วยไปไหม
2: ดีเหมือนกันฉันยังไม่ค่อยเข้าใจการบ้านเท่าไหร่พวกเธอจะได้อธิบายให้ฉันฟัง
0: เมื่อถึงทะเลบัวแดงเด็กๆก็พากันนั่งใต้ต้นไม้ใหญ่ข้างทะเลบัวแดงที่ดอกบัวบานสะพรั่งจนสุดลูกหูลูกตาและลงมือทำการบ้านกัน
2: แม่กดมีจอจานชอช้างสอโซ่ดอชดาตอปะตักคอควาย
3: ไม่ใช่แม่กดมีจอจานชอช้างสอโซ่ชอเชอดอชดาตอปะตักดอเด็กตอเต่าทอทหารทอถุงทอผู้เฒ่าทอมนโทและมีสอเสือสอสลาสอฤาษีด้วยนะ
2: ยากจังทำไมมาตราตัวสะกดแม่กดนอกจากดอเด็กแล้วมีตัวอื่นๆเยอะจัง
1: ใช่แล้วคำไหนที่มีตัวสะกดเหล่านี้จะออกเสียงเป็นดอเด็กทั้งหมดเลยนะอยู่ดี
2: จอจานชอช้างสอโซ่ดอชดาตอปะตักดอเด็กตอเต่าทอทหารทอถุงทอผู้เฒ่าทอมนโทและสอสาราสอฤาษีสอเสือสะกดแล้วออกเสียงเป็นดอเด็ก
4: อยู่ดีเธอลืมตัวชอเชอไปนะอย่าลืมอย่าลืม
5: ยังไงบ้างจ๊ะเด็กๆทำการบ้านเสร็จกันหรือยังหิวกันไหม
4: คุณพ
5: ่อพ่อได้ยินพวกหนูพูดกันถึงมาตราตัวสะกดแม่กดสักพักละพ่อจำได้ขึ้นใจเลยล่ะเดี๋ยวพ่อช่วยอธิบายให้ทุกคนฟังดีไหม
6: ดีค่ะ
5: เอาล่ะมาร้องเป็นเพลงให้จำได้ง่ายกันดีกว่านะเด็กๆทดรถคดรู้จักแม่กดหรือไม่เห็นดอสะกดที่ไหนเป็นมาตราไทยแม่กดนะเป็นมาตราไทยแม่กดนะจำไว้สิจะมีหลายคำแล้วมีใครตอบได้ไหมว่าคำที่สะกดด้วยพยัญชนะเหล่านี้มีคำว่าอะไรบ้างเรามาเล่นเกมต่อคำศัพท์ตัวสะกดแม่กดกันไหมกติกามีอยู่ว่าห้ามตอบคำเดิมซ้ำกันใครตอบไม่ได้อดกินขนมนะจ๊ะดีไหม
6: ดีค่ะ
5: อย่างนั้นเตรียมตัวใครพร้อมให้ยกมือตอบได้เลยนะลูก
4: หนูก่อนค่ะคำว่ารถค่ะ
3: โกรธครับ
1: โอกาสค่ะ
2: เกษตรครับ
4: อาวุธ
3: สมบัติครับ
1: ทิศค่ะ
2: ปรากฏครับ
5: โอ้โหเก่งทุกคนเลยนะงั้นรอบสุดท้ายเปลี่ยนเป็นตอบสองคำไม่ซ้ำกันนะเด็กๆใครพร้อมยกมือ
3: ธงชาติกับกระดาษครับ
1: โทรทัศน์กับเกียรติยศค่ะ
2: ของผมครุฑกับขอโทษครับ
4: หนูได้

0: ดูดกับราชพัฒน์ค่ะ
1: โอ้โหเด็กๆเยี่ยมจริงๆงั้นเรามาทานขนมกันนะทุกคนเพราะทุกคนตอบได้หมดเลยเห็นไหมเราว่าแม่กฎในภาษาไทยนอกจากจะใช้ดอเด็กสะกดแล้วตัวอื่นที่สะกดก็ออกเสียงเป็นดอเด็กทั้งสิ้นตามที่พ่อร้องเพลงให้จำได้ง่ายเด็กๆอย่าลืมฝึกร้องฝึกจำนะจะได้ไม่ลืม
2: ค่ะขอบคุณมากนะคะคุณพ่อ
3: หลังจากได้ฟังคุณพ่ออธิบายเกี่ยวกับมาตราตัวสะกดแม่กฎแล้วเด็กๆต่างช่วยกันฝึกจำเนื้อเพลงและช่วยกันหาคำศัพท์มาตราตัวสะกดแม่กฎอย่างแข็งขันและช่วยกันทำการบ้านจนเสร็จจากนั้นทั้ง4คนจึงกลับไปที่บ้านอย่างมีความสุข

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนรวมน้ำใจสู้ภัยฝนฟ้าคะนอง
1: หนังสือยังสภาพดีมากอยู่เลยนะครับ
0: แต่แล้วเล่มก็น่าสนใจมากด้วยครับ
2: ใช่แล้วบางเล่มพี่เคยอ่านตอนเด็กๆด้วยนะสนุกมากเลย
0: ผมว่าเรารีบช่วยกันยกขึ้นรถกันเถอะครับเพราะเมื่อวาน DLTV เช็คข้อมูลข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติในช่วงฤดูร้อนแบบนี้จะมีพายุฝนฟ้าคะนองได้บ่อยๆยิ่งเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะมีความรุนแรงกว่าปกติทั้งลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าผ่าฝนตกหนักอากาศปั่นป่วนรุนแรงด้วยครับ
1: ยิ่ง2วันมานี้อากาศร้อนอบอ้าวมากแล้วดูนู่นสิมีเมฆขนาดใหญ่ก่อตัวขึ้นในแนวดิ่งหรือเมฆรูปทั้งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดลมกระโชกฟ้าแลบฟ้าผ่าและมีฝนตกหนักได
2: ้รีบขนหนังสือขึ้นรถจะได้ตามไปสมทบพี่บาสกับครูพี่ส้มที่บ้านหนังสือชุมชนก่อนฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานพวกเราเนอะ
1: ครับ
2: ยังไม่ถึงไหนเลยรถก็ดันมาติดแงกซะนี่น่าจะถึงเกือบเย็นเลยนะ
0: นั่นสินะครับดีนะที่เมื่อวาน DLTV เช็คข่าวสภาพอากาศเลยไปแจ้งเตือนชาวบ้านให้เขาเตรียมเช็คสายไฟฟ้าภายในตัวบ้านและนอกบ้านเก็บข้าวของรอบๆบ้านย้ายของมีค่าลงที่ต่ำเพื่อกันพายุฝนฟ้าคะนองพัดสิ่งของปลิวว่อนกระจัดกระจายข้าวของเสียหายได้ตัดต้นไม้กิ่งไม้เพราะถ้าลมพายุพัดแรงมากอาจทำให้ต้นไม้หักล้มทับบ้านเสียหายได้เลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอเราต้องเตรียมถุงยังชีพที่จำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนและเอกสารสำคัญต่างๆรวมถึงเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
2: ดีมากเลย DLTVเพราะการเตรียมรับมือก่อนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองจะทำให้ความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตของเราลดน้อยลงได้งั้นพี่ว่าพี่ไลน์ไปบอกพี่บาสให้เตรียมรับมือก่อนดีกว่า
1: อย่างที่พี่อ้นเคยบอกเลยครับว่าการที่เราใช้การสื่อสารด้วยโซเชียลมีเดียหรือติดต่อกันผ่านแอปพลิเคชันในการให้ความรู้และเตือนภัยกันภายในกลุ่มมันมีส่วนช่วยให้พวกเราเตรียมความพร้อมได้ทันและปลอดภัยได้เยอะเลยครับ
2: ใช่แล้วต้นกล้าและถ้าในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินไม่ว่าจะเป็นคนหูหนวกหรือคนหูตึงเขาก็จะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้การใช้วิธีพิมพ์และได้อ่านข้อความที่ส่งไปถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีเลยละ
0: DLTV ขอถามหน่อยครับแล้วถ้าเกิดเรารู้ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นแน่ๆเราจะมีวิธีเตรียมรับมือสำหรับคนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินไหมครับ
2: ผู้บกพร่องทางการได้ยินเขาอาจจะไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าจากฝนฟ้าคะนองได้ดีเราก็ต้องฝึกให้เขาสังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติเหมือนที่ต้นกล้าสังเกตเลยถ้ามีเมฆฝนฟ้าคะนองก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะมีพายุลมแรงและฝนตกหนักได้แล้วก็ต้องตกลงทำความเข้าใจกันว่าถ้ามีสัญญาณภาษามือว่าลักษณะมือแบบนี้หมายถึงอะไรเช่นอันตรายหนีศูนย์อพยพให้ทุกคนรีบหนีออกจากสถานการณ์อันตรายหรือไปยังจุดหมายที่ได้มีการซักซ้อมกันไว้ทันทีอีกเรื่องคือต้องให้เขามีนกหวีดติดตัวไว้สำหรับเป่าขอความช่วยเหลือโดยมีการสอนแนะนำการใช้ที่ถูกต้องนะ
0: งั้นแสดงว่าในกรณีที่คนพิการบางคนมีปัญหาในการสื่อสารหลายๆอย่างเราก็ต้องทำการ์ดข้อมูลบุคคลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของบุคคลสำคัญหรือคนใกล้ชิดให้เขาพกติดตัวตลอดเวลาใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วเพราะเราจะสามารถช่วยเหลือเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเรื่องการฝึกซ้อมอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก็สำคัญนะจะต้องทำอย่างสม่ำเสมอมันจะช่วยสร้างความคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนเพื่อช่วยให้พวกเขาไม่สับสนหรือตื่นตระหนกและมีสติเมื่อ

0: เจอกับสถานการณ์จริงยังไงล่ะ
1: แล้วเด็กอย่างต้นกล้าจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างครับ
0: เด็กๆทุกคนช่วยได้นะเพียงแค่ในชุมชนได้มีการนัดหมายและตกลงกันกับหน่วยงานสถานที่มีการประสานงานที่ชัดเจนเพื่อจะได้ตอบสนองความต้องการแบบเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยและที่สำคัญคนใกล้ชิดและคนในชุมชนควรทำความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาด้านการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินตอนที่เกิดภัยพิบัติเนี่ยเมื่อมีการเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจกันอะไรๆก็จะง่ายขึ้นมากเลยล่ะโดยเฉพาะในศูนย์อพยพเราต้องจัดพื้นที่ส่วนตัวมีที่สงบสำหรับพวกเขามีแสงสว่างที่พอเพียงเพื่อให้คนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินได้เห็นข้อความรูปภาพภาษาท่าทางภาษามือได้ชัดเจนอ้าวถึงแล้วครูพี่ส้มสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับครูพี่ส้ม
1: พี่บาสอยู่ไหนล่ะครับ
0: พี่บาสขอไปพักในห้องเก็บเครื่องมือด้านหลังแกคงเหนื่อยมากเพราะทำงานตั้งแต่เช้าตรู่เลยค่ะงั้นพวกเรารีบช่วยกันขนหนังสือลงกันก่อนนะเพราะดูท่าฝนจะตกแน่ๆเลย
1: ครับหวังว่าเราจะขนหนังสือกันเสร็จก่อนที่พายุฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานเรานะครับ
3: นั่นนะสิยังไงแล้วทุกคนอย่าไปยืนหลบใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะ
1: รับทราบฉันจำได้เรื่องที่นายเคยเตือนไว้ทั้งให้หลบในอาคารที่ปลอดภัยก่อนเป็นอย่างแรกและห้ามอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าเพราะลมพายุจะพัดให้หักโค่นลงมาทับได้ต้องระวังพวกหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมถ้าโดนเข้าจะเป็นอันตรายมากเลยนะครับ
4: เก่งมากเลยต้นกล้าอีกอย่างที่สำคัญเวลาที่มีฝนฟ้าคะนองและมีฟ้าผ่าด้วยอย่ากางร่มที่ปลายยอดร่มเป็นโลหะในที่โล่งแจ้งเด็ดขาดเพราะเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่าเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ต้องระวังนะเด็ก
1: ๆครับพี่อ้นอย่าเพิ่งตกเลยนะฝนถ้าฝนตกลงมาอีกหนังสือเปียกหมดแน่เลย
0: ไม่เป็นไรนะยกลงได้เท่าไหนก็เท่านั้นนะเด็กๆเอาความปลอดภัยเป็นหลักนะ
3: แย่แล้วครับพี่อ้นพายุมาไม่ทันตั้งตัวเลยครับเอาไงดี
1: นั่นสิทำไงดีดูสิลมพัดแรงจนถังขยะล้มเลย
0: เร็วเข้าพวกเรารีบเข้าไปข้างในอาคารกันก่อนเพื่อความปลอดภัยเร็วเข้าทุกคนไปเร็ว
1: โอ้ยอะไรเข้าตาผมก็ไม่รู้ครับ
3: ต้นกล้ารีบเข้าไปข้างในกันก่อนเถอะมาเดี๋ยวฉันประคองไปเอง
0: เร็วเข้าดีเอาทีวีต้นกล้ารีบเข้าไปหลบข้างในเร็ว
2: ครับ
3: ตอนนี้ทุกคนช่วยกันปิดประตูหน้าต่างอย่าอยู่ใกล้ผนังอาคารห้ามใช้โทรศัพท์ห้ามเล่นอินเทอร์เน็ตเมื่ออยู่ภายนอกอาคารหรือที่โล่งแจ้งต้องถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดเพราะในขณะที่เกิดพายุฝนฟองหากเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาจะเป็นอันตรายทั้งข้าวของเครื่องใช้และเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยนะครับแล้วอย่าเพิ่งออกไปข้างนอกเด็ดขาดนะครับ
0: ต้นกล้าเป็นยังไงบ้าง
1: ดีขึ้นแล้วครับ
0: อ๋อให้ไปตามพี่บาสได้แต่เดี๋ยวไลน์บอกก่อนดีกว่า
1: ตอนนี้ฝนก็ตกพี่บาสจะเห็นข้อความที่พี่อ้นส่งไปเหรอครับ
0: โทรศัพท์มือถือของพี่บาสเปิดเป็นระบบสั่นไว้นะเวลามีข้อความเข้าจะมีการแจ้งเตือนไฟหน้าจอโทรศัพท์มือถือก็จะสว่างแล้วเครื่องก็จะสั่นด้วยนะพี่ส่งไปละบาสเอ้ยสงสัยจะเหนื่อยมากจริงๆสินะพายุเข้าฟ้าผ่าขนาดนี้ยังไม่ตื่นเลยงั้นทุกคนรออยู่ตรงนี้ก่อนนะ
1: เย้เย้เย้เย้เย้พี่บาสปลอดภัยแล้ว
0: นั่งพักก่อนพี่บาสในระหว่างที่เกิดภัยให้เรามีสติและใช้สัญญาณที่เป็นไฟกระพริบและวัสดุที่สั่นสะเทือนพวกสายรัดข้อมือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยสัญญาณรูปภาพสัญญาณไฟภาษามือการ์ดสำหรับสื่อสารข้อความสั้นๆเช่นรีบไปที่ทางออก ก็จะช่วยเรื่องความปลอดภัยของชีวิตได้มากเลยละที่สำคัญเวลาที่เราจะให้ความช่วยเหลือให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดถ้ายิ่งใช้ภาษามือได้ก็จะยิ่งดีมากในศูนย์อพยพเองก็ต้องจัดหาล่ามภาษามือเพื่อไปเป็นอาสาสมัครล่ามภาษามือด้วยนะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจต้องให้กำลังใจใส่ใจรับฟังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าให้การ

0: ช่วยเหลือในทุกภาคส่วนทั้งเรื่องการชดเชยค่าเสียหายจากภัยพิบัติเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวเรื่องการดูแลเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสร้างความรู้สึกปลอดภัยสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะพักก่อนนะบาสนี่พี่เองก็เพิ่งจะเคยเห็นบาสเขาเหนื่อยหอบก็วันนี้แหละ
1: เพราะพี่อ้นและครูพี่ส้มมีสติไม่ประมาทจึงทำให้เราสามารถช่วยเหลือพี่บาสได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยยังไงล่ะครับ
2: นี่แหละครับข้อดีของการที่เราเตรียมตัวป้องกันอย่างดีเราจึงคิดหาทางแก้ไขได้ทันทีนะเดี๋ยวถ้ามั่นใจว่าพายุผ่านไปแล้วก็ค่อยตรวจสอบสายไฟและเสาไฟตัวอาคารต้นไม้ด้านนอกข้าวของต่างๆว่าเสียหายมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความเสียหายเยอะมากก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการพื้นที่ทันที
1: นี่รูปอะไรเหรอครับพี่อ้นในจอมือถือครูพี่ส้มมาครับ
0: อ๋อรูปโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุงน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดสกลนครเป็นโครงการที่นายหลวงรัชกาลที่9มีพระราชดำริไว้เมื่อปี2535เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งและแก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนเพราะจังหวัดสกลนครเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนรุนแรงต่อมาในหลวงรัชกาลที่10ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดให้ภาครัฐสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ยังคั่งค้างให้สำเร็จและให้ตรวจสอบปรับปรุงอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง22แห่งในจังหวัดสกลนครให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัยด้วยนะ
1: พระองค์ทรงห่วงพวกเราคนไทยเสมอมาเลยนะครับ
2: ส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วม DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินจะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงในกรณีที่บางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินได้บ้างแต่ไม่ดีมากเรียกว่าคนหูตึงผู้บกพร่องทางการได้ยินต้องฝึกให้สังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติควบคู่ไปด้วยเมื่อเกิดภัยต้องมีสติการใช้วิธีพิมพ์หรือเขียนข้อความการใช้ภาษามือที่ตกลงกันไว้การใช้นกหวีดและการพกการ์ดข้อมูลสำคัญติดตัวเสมอเมื่อเกิดภัยถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีในระหว่างการอพยพออกจากที่เกิดเหตุได้อย่างปลอดภัย

0: เด็กๆรีบเข้าบ้านเร็วเข้าพายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
1: เมอันตรายรีบหนี
2: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการอบรมครูวิทยาศาสตร์ซึ่งจัดโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมร่วมกับมหาวิทยาลัยโอเรกอนประเทศสหรัฐอเมริกาโดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัท TOT จำกัดมหาชนภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยค่ะวันนี้เป็นการอบรมสุดท้ายนะคะของชุดเรื่อง Green Chemistry นะคะสำหรับวันนี้เนื่องจากว่าเป็นวันสุดท้ายนะคะอาจารย์เคนก็เลยบินข้ามมหาสมุทรมาเลยนะคะมาอยู่ร่วมกับเราในที่นี้ค่ะ Welcome to the distance video conference teacher training for science teachers organized by the Distance Learning Foundation and the University of Oregon United States with the support of TOT Public Company Limited Department of Chemistry Faculty of Science Chulalongkorn University and Chemical Society of Thailand. This is the last session out of the sixth session of Green Chemistry series. Today we will focus on polymer. And today is a special session since Professor Kenneth Doxey is here with us at the conference here. And today we will have Ajahn Duong Kamon Nanthasi and myself, Supon Tantayanun, and Professor Kenneth Doxey. Please welcome Professor Kenneth Doxey.
1: Sawasdee krab. It is a great pleasure to be here with you in Bangkok. I have been so impressed with the facilities from TOT.And how well the video workshops have worked that I almost felt that I did not need to come to Bangkok. The previous workshops have felt like I was already here. So my great acknowledgments to TOT Public Company Limited for the wonderful video conferencing facilities that they have. It makes me sad that this is our final session, but I am happy to be here in Thailand with you and having the opportunity to meet some of you.And with that, let's begin our session today. And we will begin, of course, though, by reminding ourselves of the green principles shown on the slide here. And I think all of you have memorized these principles better than I have, and so I will not spend time with them now, but we will refer to them, as always, at the end of each experiment.
0: ค่ะก็อาจารย์เคนได้แสดงความยินดีนะคะที่ได้มีโอกาสมาอยู่ที่นี่นะคะในห้องส่งที่ของบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนที่นี่นะคะแล้วก็รู้สึกประทับใจกับห้องบรรยายนะคะแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหลายที่บริษัททีโอทีจำกัดมหาชนได้ช่วยกรุณาจัดให้กับการถ่ายทอดครั้งนี้นะคะนอกจากนี้แล้วก็ได้มีโอกาสพบอาจารย์ทุกคนคุณครูทุกท่านนะคะความจริงแล้วอาจารย์เคนบอกว่ารู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกเหมือนกับเศร้าใจด้วยเพราะว่ามันจะเป็นเซสชั่นสุดท้ายใช่ไหมคะของพวกเราค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องพอลิเมอร์นะคะซึ่งก็จะมีหลากหลายชนิดของพอลิเมอร์ที่จะมาพูดถึงกันในวันนี้นะคะแต่อย่าลืมว่าเรากำลังพูดถึงเรื่องของ Green Chemistry นะคะทุกคนก็คงจะจำเรื่องของหลักการ12ข้อของ Green Chemistry ได้นะคะวันนี้จะไม่พูดถึงแล้วนะคะอาจารย์คงทบทวนได้นะคะ
1: It's a very simple it's a demonstration maybe more than an experiment this could be very useful at the beginning of a class when you're teaching new students about science and about the importance of making observations and so what we will do in thisdemonstration or experiment is to make observations about things that we're very familiar with, the so-called packing peanuts, these pieces of foam that are used to protect materials when we ship them. In doing this demonstration, we will look at a variety of chemical concepts, including polymers of both petrochemical and of natural origin, the carbohydrate polymers,We will learn about solubility properties. And in the course of this, maybe we will talk about some other things as well.
0: ค่ะ วันนี้ที่อาจารย์เคนยกขึ้นมานะคะก็เราก็จะเป็นการทดลองแรกเนี่ยก็จะเป็นการทดลองที่จะสาธิตให้ดูนะคะซึ่งเป็นการสาธิตที่จะต้องเป็นสิ่งที่เราใช้การสังเกตนะคะเพื่อจะดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะคะก็ใช้ของใกล้ๆตัวนะคะวันนี้ที่อาจารย์เคนยกขึ้นมานี่ก็คือเรื่องของโฟมชิ้นโฟมนะคะภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าพีนัทซึ่งจริงๆพีนัทมันแปลว่าถั่วนะคะถั่วฝักอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าของในภาษาไทยเราเนี่ยเราจะเรียกชิ้นส่วนโฟมนะคะที่เราใช้ในการใส่ไปในบรรจุภัณฑ์เพื่อป้องกันการกระทบกระแทกของสิ่งที่เราบรรจุอยู่ในกล่องนะคะก็เข้าใจว่าทุกคนรู้จักตรงนี้ดีแต่ของที่อาจารย์เคนเอามานะคะที่ในภาพที่ก็จะเห็นมีสีนะคะจริงๆแล้วมันก็เริ่มต้นคือเป็นสีขาวแล้วก็ใส่สีลงไปก็ได้นะคะก็เพื่อให้ดูสวยงามสำหรับที่เราจะทำวันนี้นะคะก็จะเรียกว่าเป็นการเรียนรู้สมบัตินะคะของตัวพอลิเมอร์นะคะเมื่อกี้ในสไลด์แรกๆนั้นน่ะเราจะเห็นเป็นโครงสร้างนะคะที่เรารู้จักกันดีใช้กันทั่วไปคือโฟมโพลีสไตรีนคือทำจากโพลีสไตรีนโฟมนะคะซึ่งโพลีสไตรีนเนี่ยก็เป็นโพลิเมอร์ที่ได้มาจากสารเคมีที่เราเรียกว่าปิโตรเคมีได้มาจากน้ำมันนะทำมาจากน้ำมันอันนั้นก็เป็นโพลิเมอร์ที่เรียกว่ามนุษย์ทำขึ้นมาแต่เราก็จะมีโพลิเมอร์ธรรมชาติด้วยนะคะที่เราเรียกว่าคาร์โบไฮเดรตนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ที่เราจะได้เรียนรู้กันเนี่ยคือดูสมบัติของโพลิเมอร์ที่เป็นโพลิเมอร์สังเคราะห์แล้วก็เป็นโพลิเมอร์ธรรมชาตินะคะแล้วเราก็ยังจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการละลายนะคะของตัวโพลิเมอร์ที่แตกต่างกันนะดูว่าการละลายเป็นอย่างไร
1: We know we have all seen packing peanuts before. We have boxes full of them in our closets perhaps. These are used forwhen we're shipping fragile items to protect them during shipment. If you look at those boxes of packing peanuts in your closet, you may find a variety of different types. There are different shapes, different colors, a different feel if you squeeze them. They're made out of different materials, and we'll explore what those materials look like chemically and think about how the properties of those materials might be predicted based on their chemical structure.And then we'll explore in a simple and safe way whether our predictions are correct.
0: ค่ะก็อาจารย์เคนก็พูดถึงว่าชิ้นส่วนที่เราใช้ในการพวกบรรจุภัณฑ์เนี่ยนะคะนอกจากโพลีสไตรีนแล้วเนี่ยมันก็ยังจะมีโพลิเมอร์ชนิดอื่นๆอีกที่เข้ามาใช้ในการช่วยในเรื่องการบรรจุภัณฑ์ได้ความจริงถ้าเราสังเกตนะคะนอกจากดูจากภายนอกก็คือสีหรือรูปร่างที่มันแตกต่างกันไปแล้วเนี่ยเรายังสามารถใช้ความรู้สึกเราคือสัมผัสเนี่ยเราก็จะเห็นว่าบางชิ้นมันจะแข็งมากกว่าอีกชนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะก็เราอาจจะสอนให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้จากการสังเกตแล้วก็สัมผัสนะคะเพื่อจะบอกว่าโฟมเหล่านั้นเนี่ยมันทำมาจากวัสดุที่แตกต่างกันค่ะ
1: Here's a picture of polystyrene peanuts and stun is the monomerfrom which polystyrene is derived. Styrene is a simple organic molecule shown here. It is derived from petroleum. And when it is polymerized, it makes polystyrene with the repeat structure shown here on this slide. And we had talked earlier, at least Ajahn Sipawan and I, about the different colors of polystyrene packing peanuts. And so I put here in the corner an indication. If you've ever worked with these peanuts, you know that they stick. You open the box and the peanuts come flying out and make a mess. They stick to your skin. They're very prone to static. The pink packing peanuts have been treated with a compound that prevents static buildup. And if you work with them, you'll see they don't stick. You may see green packing peanuts as well. The green color means that 70% or more of that packing peanut was derived from recycled polystyrene.
0: ค่ะเมื่อกี้นี้ได้พูดถึงว่าชิ้นส่วนของโฟมในใช้ที่ใช้ในการบรรจุภัณฑ์เนี่ยมันจะมีหลายสีนะคะสำหรับที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยสีนั้นมีความหมายนะคะอาจารย์เคนแนะนำว่าถ้าเป็นสี ชมพูนะคะสีชมพูเนี่ยก็คือเขาจะใส่เติมสารอื่นเข้าไปด้วยเพื่อป้องกันไฟฟ้าสถิตเราจะสังเกตเห็นว่าบางครั้งเวลาเราเปิดกล่องมาเนี่ยไอ้ชิ้นส่วนนี้มันอาจจะเราอาจจะเห็นเป็นเม็ดกลมๆนะคะเล็กๆพวกนั้นจะเบาแล้วก็จะติดมือกับเรามาก็คือเราจะเห็นเลยว่ามันเป็นมีไฟฟ้าสถิตหรือว่าถ้าเป็นสีชมพูคือเขาจะใส่สารเข้าไปป้องกันไฟฟ้าสถิตถ้าพวกนั้นเราจะไม่ติดมือนะคะส่วนสีเขียวนะคะก็บอกว่ามีความหมายนะว่าสีเขียวนี่บอกให้รู้ว่ามันเป็นพวกโฟมที่ทำมาจากชิ้นส่วนของโฟมเดิมมารีไซเคิลนะคะใช้ประมาณ 70% แล้วก็เป็นของใหม่ 30% นะคะหมายความว่าในกระบวนการผลิตเขาเนี่ยเขาจะเอาชิ้นส่วนโฟมที่ใช้แล้วเนี่ยกลับมารีไซเคิลใหม่แล้วก็เลยใส่สีนี่จะเห็นว่าของประเทศอเมริกาเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการบอกให้ผู้ใช้เนี่ยรู้ว่าสิ่งของที่วัสดุที่เขาใช้เนี่ยเป็นของประเภทแบบไหนนะคะแน่นอนราคาก็อาจจะแตกต่างกันไปค่ะ
1: If you look carefully at your packing peanuts, sometimes you find ones with different shapes. If you find some that are shaped like the number 8, those are usually made out of polyurethane. And on this slide, I showed the general chemistry of polyurethanes. The basic chemical reaction is a reaction between an alcohol and a compound called an isocyanate with an NCO linkage.That forms a molecule called a urethane. And to make a polymer, we will simply take a molecule that contains more than one isocyanate group and another molecule containing more than one OH group or alcohol group. And when the reaction occurs, we will make these long chains of molecules that we call polymers.
0: ค่ะ ก็แนะนำ polymer อีกชนิดหนึ่งนะคะคือ polyurethane เมื่อกี้นี้สไลด์ก่อนหน้านี้นะคะเราพูดถึงโพลีสไตรีนนะคะเราจะเห็นโครงสร้างของโพลีสไตรีนนะคะคุณครูอาจจะไม่ค่อยคุ้นนักนะคะจะเป็นรูปหกเหลี่ยมใช่ไหมคะแล้วก็เป็นเบนซีนริงนะคะแล้วก็จะมีหมู่ของคาร์บอนอีก2ตัวมาเกาะอยู่แต่คราวนี้เรามาดูโพลียูริเทนจะเห็นว่าแตกต่างกันนะคะโครงสร้างไม่เหมือนกันโพลียูริเทนนี้เราก็ทำมาจากสารที่เราเรียกว่าไอโซไซยาเนตนะคะสารไอโซไซยาเนตนะคะก็คือสมการข้างบนนะคะสารไอโซไซยาเนตทำมาจากแอลกอฮอล์นะคะสารไอโซโทษทีค่ะสารพอลียูริเทนนะคะทำมาจากแอลกอฮอล์กับไอโซไซยาเนตนะจะรู้ได้ไงว่าเป็นแอลกอฮอล์ก็คือมีโครงสร้างที่มีไฮดรอกซีกรุ๊ปนะคะไอโซไซยาเนตก็คือจะมีหมู่ N C ดับเบิลบอนด์ O เห็นไหมคะเมื่อทำปฏิกิริยากันแล้วเราจะได้สารที่เราเรียกว่ายูริเทนถ้ายูริเทนเนี่ยก็จะมีโครงสร้างนะคะตามขวาด้านขวามือด้านบนนะคะก็คือมี O นะคะแล้วก็ C ดับเบิลบอนด์ O แล้วก็ต่อกับ N อันนี้คือเป็นยูนิตนะคะของยูริเทนที่พอเป็นโพลียูริเทนเนี่ยก็คือเอายูริเทนมาต่อกันในสายโซ่ยาวซึ่งจะทำตรงนั้นได้เนี่ยเราจะต้องใช้ยูริเทนทำปฏิกิริยากับสารอีกชนิดหนึ่งก็คือพวกไดแอลกอฮอล์เป็นตัวไกลข้อนะคะแล้วเราก็จะเห็นโครงสร้างต่อกันขออนุญาตแนะนำตรงนี้นิดนึงก็แล้วกันว่าเวลาพูดถึงโพลิเมอร์เนี่ยนะคะก็คือหมายถึงโมโนเมอร์หลายยูนิตมาต่อกันเวลาเราเขียนโครงสร้างเนี่ยเราจะใช้เป็นเครื่องหมายอาจจะเป็นวงเล็บนะคะเราจะเห็นมีขีดหยักๆเห็นไหมคะทั้ง2ปลายของสายโซ่ตรงนั้นหมายความว่าก็คือหมู่ซ้ำๆนะหมู่ซ้ำๆของยูริเทนนั่นเองนะคะพอเรามาเป็นโพลียูริเทนเราก็จะเห็นว่ามันจะเป็นหน่วยซ้ำของตัวไอโซไซยาเนตกับตัวแอลกอฮอล์นะคะแน่นอนโครงสร้างต่างกันเพราะฉะนั้นสมบัติเป็นไงคะสมบัติก็จะต้องแตกต่างกันจากโพลีสไตรีนนะคะทีนี้ในของประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาจะมี

0: ระเบียบในการจัดเหล่านี้ดีก็จะใช้ตัวเลขบอกนะคะว่าชนิดของโพลิเมอร์คืออะไรสำหรับโพลิยูเทนเนี่ยก็จะเป็นตัวเลข8นะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วของเวลาต่างประเทศเขาผลิตอะไรขึ้นมาเนี่ยเขาจะทำให้รูปร่างนี่แตกต่างกันเราก็จะรู้ว่าเป็นโพลิเมอร์คนละชนิดนะคะแต่บางทีของประเทศไทยเราอาจจะบอกตรงนั้นชัดเจนไม่ได้ค่ะ
1: There's one more type of polymer that is used for making packing peanuts and this polymer is derived from plant material or starch the starch structure is shown here it is a polymer of a simple sugar called glucose starch you've seen in cooking I am sure it is used in a variety of placesand for our purposes today, it has been developed as a new material for making packing peanuts. And the advantage of starch, we'll talk about more later, but because it is a biological material, it is degradable in nature, unlike polystyrene or like polyurethane, which survive in nature forever.
0: ค่ะคราวนี้ก็มีโพลิเมอร์อีกชนิดหนึ่งนะคะก็คือโพลิเมอร์ธรรมชาติตามธรรมชาตินะคะก็คือแป้งนั่นเองนะคะแป้งที่เราใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวันก็เป็นโพลิเมอร์ชนิดหนึ่งนะคะ เราดูโครงสร้างนะคะเมื่อกี้นี้ของโพลีสไตรีนก็ดีหรือโพลียูรีเทนก็ดีก็คือมีหน่วยซ้ำๆมาต่อกันใช่ไหมคะสำหรับอันนี้ก็เช่นเดียวกันแป้งก็จะมีหน่วยซ้ำๆนี่มาต่อกันนะคะหน่วยซ้ำๆนั่นก็คือกลูโคสนั่นเองนะคะคุณครูคงนึกโครงสร้างของกลูโคสออกนะคะก็จะเป็นรูปโครงสร้างเป็นวงเห็นไหมคะแต่ละยูนิตแต่ละหน่วยมาต่อกันซึ่งเราก็ใช้กันในเรื่องของอาหารนะคะเรารับประทานทุกวันนะคะซึ่งจะมีแป้งหลากหลายชนิดนะคะแตกต่างกันทีนี้ข้อดีของตัวแป้งเนี่ยนะคะก็คือมันสามารถย่อยสลายได้ทางตามธรรมชาตินะคะทางชีวภาพนะคะเขาก็จะเอาแป้งเนี่ยมาทำเป็นโฟมเหมือนกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะดูต่อไปว่าสมบัติของโฟมที่ทำจากแป้งเนี่ยมันดีกว่าโฟมที่ทำจากการสังเคราะห์ขึ้นมานะคะโดยใช้น้ำมันนะคะมาทำหรือว่าพวกปิโตรเคมีนั่นเองนะคะมันจะมีสมบัติแตกต่างกันแล้วก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันค่ะ
1: Since I am here in Thailand, there are several things different for me. One is that my student Jack is not here with me, and you've all gotten to know Jack. He has done the hard work for me over the previous workshops. The good news is I have Ajahn Duangaman here with me, who has been also doing the hard work, and even more so, because while Jack prepared only for me, Duangaman has had to prepare for everybody. So.And I think because of that, we will work a little differently, and maybe I will narrate what to do, and we'll have Ajahn Duangaman show as I talk about the experiment how this will work. So if you would like, you'll move over to the lab table.
0: ค่ะก็อาจารย์เคนบอกว่าทุกครั้งเราจะเห็นว่าอาจารย์เคนได้อยู่ที่ University of Oregon ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาใช่ไหมคะอาจารย์เคนก็จะมีผู้ช่วยก็คือคุณแจ็คนะซึ่งเป็นนักเรียนเป็นนิสนักศึกษาของอาจารย์เคนนะคะแต่วันนี้ไม่มีแจ็คนะคะวันนี้ก็เลยต้องพึ่งอาจารย์ดวงกมลอย่างมากซึ่งอาจารย์เคนก็บอกว่าก่อนหน้านี้อาจารย์แจ็คเนี่ยเพียงแต่ช่วยอาจารย์คนเดียวแต่ว่าอาจารย์ดวงกมลทำงานหนักกว่าแจ็คเยอะเลยอาจารย์ดวงกมลต้องทำให้กับพวกเราทุกคนนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็ทำการสาธิตในการทดลองอันแรกก่อนนะคะ
1: So this experiment is about observation. And so let's begin by just looking at the packing peanuts. And Ajahn Duangaman, can you? It's more interesting for people to see the materials now, I think.
2: ค่ะมาถึงในช่วงแลบแล้วนะคะทีนี้จากก้อนกันกระแทกที่เป็นโพลิเมอร์อันนั้นก็เป็น2ประเภทตามที่อาจารย์ได้ทราบก็คือในที่นี้จะเป็นโพลีสไตรีนกับพวกคาร์โบไฮเดรตที่มีเป็นแป้งนะคะก็คือพีนัท2อันนั้นเดี๋ยวจะนำตัวอย่างมาให้ดูนะคะค่ะอันนี้ เป็นสารที่มาจากโพลิเมอร์นะคะถ้าอาจารย์ลองบีบดูเนี่ยจะเห็นว่าเสียงมันจะเป็นในอีกลักษณะหนึ่งใช่ไหมคะความแข็งมันจะค่อนข้างจะมากกว่านะคะมันแข็งแล้วมันก็สามารถที่จะยืดหยุ่นได้นะคะในขณะที่ด้านขวามือเนี่ยจะเป็นที่มาจากคาร์โบไฮเดรตคือแป้งนะคะพอบีบไปเนี่ยความยืดหยุ่นในการคงตัวเนี่ยมันก็ยืดหยุ่นได้เหมือนกันแต่อาจารย์จะพบว่าเสียงมันจะไม่ดังเท่านะคะในขณะที่ถ้าด้านเนี้ยเป็นโพลีสไตรีนเนี่ยเสียงมันจะดังกว่ามีการบีบของโพลิเมอร์ที่มากกว่านั่นก็คือสมบัติที่แตกต่างกันของโพลิเมอร์นั่นเองนะคะการคืนตัวของมันนะคะก็จะแตกต่างกันนะคะอันนี้คือสมบัติที่แตกต่างจากการสัมผัสจากทางกายภาพนะคะ
1: And then, so I think you're already starting to make some conclusions there. You could see the polystyrene were very flexible, and the starch-based peanuts started to flatten in Ajahn Duangaman's hand. For the most exciting part of this demonstration now is to look at the solubility properties. And a nice way to start this is to ask your students how many of these packing peanuts they think you could put into a glass.And if you have an empty glass first, and you start putting peanuts in, you maybe get 10 or 15 or 20 in. And then, that's enough, but you get the idea. And then you can have a bet with your students. And you could say, you know, I think I could fit 500 packing peanuts into that glass. Mm-hmm. And then we'll show them how you will do that by having...the right solvent in the glass that will dissolve the packing peanuts. And to complete, we would look at every possible combination. So polystyrene, if you add polystyrene to water, we could demonstrate, but it is not soluble, so nothing will happen. And if we put starch in acetone, nothing will happen either because starch is not soluble in acetone. But now, Ajahn, she will now show us what happens with polystyrene in acetone and with starch in water.
0: ก็เดี๋ยวจะดูการละลายนะคะเราก็จะมีโพลีสไตรีนเมื่อกี้ทุกคนทราบแล้วว่าโพลีสไตรีนเนี่ยเป็นโพลิเมอร์สังเคราะห์ขึ้นมานะคะจากทางด้านปิโตรเคมีนะคะหรือว่าทำมาจากน้ำมันนั่นเองส่วนแป้งนี่เป็นตามธรรมชาติเราได้มาจากพืชนะคะทีนี้คราวนี้จะดูการละลายโดยใช้ตัวทำละลายเนี่ยต่างชนิดกันนะคะเราจะใช้น้ำกับแอซิโทนนะคะตอนนี้คุณครูคงจะพอเดาๆได้นะว่าอะไรควรจะละลายในแอซิโทนและอะไรควรจะละลายในน้ำนะคะเดี๋ยวอยากจะให้คุณครูออกมาดูด้วยนะคะเชิญคุณครูมาที่โต๊ะเลยเดี๋ยวอาจารย์ดวงกมลจะทำให้ดูแล้วเรามาดูใกล้ๆนะคะมาลองหย่อนดูก็ได้นะคะจะดูการละลายที่แตกต่างกันระหว่างแป้งกับโพลีสไตรีนนะคะออกมาแล้วมาสัมผัสค่ะอาจารย์ดวงกมลจะให้สัมผัสด้วยนะคะที่น่าสนใจนะคะคือแค่เราจับสัมผัสลองบีบดูเนี่ยเราจะเห็นการคืนตัวไม่เหมือนกันถ้าเป็นแป้งเราบีบไปแล้วมันจะแบนเลยนะคะแต่ถ้าเป็นโพลีสไตรีนมันจะเด้งกลับคืนมาเอางั้นอาจารย์ดูที่ทางนี้นะคะเมื่อกี้นี่อาจารย์ก็ได้ยินเสียงใช่ไหมคะอาจารย์นุกมลบีบให้ดูเนี่ยเราก็จะได้ยินเสียงเลยว่าแตกต่างกันก็คือการคืนตัวของมันนะคะคุณครูเทสดูเป็นไงคะถ้าเป็นแป้งเป็นไงคะมีลักษณะไหมคะนิ่มกว่าไหมคะถ้าเป็นแป้งนิ่มกว่านะคะถ้าเป็นโพลีสไตรีนเนี่ยแข็งนะคะบีบไปเนี่ยมันจะแข็งเรารู้สึกเลยเมื่อกี้เราได้ยินเสียงด้วยบดขยี้มันเนี่ยเราจะได้ยินเสียงเลยนะคะคราวนี้เราดูการละลายนะคะเราดูการละลายนะคะก็จะเอาโพลีสไตรีนนะคะละลายในแอซิโทนแล้วก็ส่วนแป้งเนี่ยนะคะจะละลายในน้ำ
1: Next door is polystyrene and acetone and I don't know how many you've put in there now maybe 20 30 not very much acetone but a lot of peanuts
0: ค่ะอาจารย์สุรพงษ์คะดูทางนี้นะคะ
3: ครับชัดเจนครับอาจารย์ครับ
0: ค่ะดูทางนี้เห็นชัดนะคะ
3: ชัดครับ
0: พอเราใส่โพลีสไตรีนแล้วใส่แอซิโทนไปเพียงแค่เล็กน้อยเองแอซิโทนเล็กน้อยเองมันละลายทันทีเลยเห็นไหมคะแต่ส่วนโพลีแป้งนะคะซึ่งเป็นโพลิเมอร์ธรรมชาติเนี่ยพอเราใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยในน้ำนะคะจำนวนเยอะทีเดียวนะแต่ยังต้องใช้เวลาแต่ถ้าเราเอาแป้งใส่ในแอซิโทนไม่ละลายนะคะนะคะยังเหมือนเดิมนะค่ะแล้วก็ขณะเดียวกันเราก็เอาโพลีสไตรีนใส่น้ำ ก็ยังเหมือนเดิมนะคะอาจารย์จะเห็นทาง
3: อาจารย์ครับอันที่คนอยู่นี่คือ
0: แป้งละลายน้ำค่ะแต่ว่าโพลีไซลีนไม่ละลายน้ำนะคะอาจารย์ดวงกมลกำลังทำอันนั้นก็คือแป้ง
3: ในน้ำใช่ไหมครับ
0: แป้งในน้ำค่ะ
3: แป้งในน้ำโอเคครับ
0: ค่ะจะเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคือตัวก้อนเนี่ยมันเริ่มแตกนะคะตัวก้อนเริ่มแตกไม่เห็นค่ะมองไม่เห็นค่ะ
3: ตอนนี้
0: มองไม่เห็นค่ะ
3: เต็ม
0: ๆตัวก้อนแป้งเนี่ยกำลังแตกนะคะ
3: คร
0: ับ นะคะยังไม่ละลายนะคะแตกนะคะ
3: คร
0: ับแต่ส่วนถัดไปแก้วถัดไปจะเห็นที่น้อยๆเนี่ยนั่นคืออะซิโตนใน
3: ค
0: ่ะกับโพลีสไตรีนละลายนะคะส่วนตอนนี้ที่กำลังทำอยู่เนี่ยอันนี้คือแป้งกับอะซิโตนนะคะไม่เกิดอะไร

0: นะคะ
1: ครับผม
0: นะคะส่วนถ้วยที่ไกลๆสุดอันนั้นก็คือโพลีสไตรีนในน้ำนะคะก็ไม่เกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าขึ้นอยู่กับว่าตัวทำละลายเป็นอะไรแล้วขึ้นอยู่กับว่าวัสดุนั้นคืออะไรนะคะถ้าเราสอนเราก็จะบอกว่าสารที่มีขั้วจะละลายในตัวทำลายที่มีขั้วถูกไหมคะนะคะสารที่ไม่มีขั้วก็จะไม่ละลายในตัวทำละลายที่มีขั้วสลับกันนะคะค่ะ
2: With your students, what you can do is what we're doing here. Especially, I think I like the polystyrene dissolving in acetone. You have the glass with acetone and with polystyrene, and whenever you think about it, you just throw a few more peanuts in, and they dissolve. And it is just amazing how many will dissolve in a very small amount of acetone.
0: ค่ะ ก็เมื่อกี้นี้เราไม่ได้นับว่ากี่ชิ้นนะคะ แต่จะเห็นว่าเราโยนเข้าไปเท่าไหร่ก็ได้อะซิโทนนี่สามารถละลายได้หมดนะคะอันนั้นก็เนื่องจากว่าไอ้การละลายของตัวโพลีสไตรีนมันละลายได้ดีมากในอะซิโทนนี้ถ้าเราเทียบกับน้ำน้ำมันโพลาร์กว่าใช่ไหมคะมีขั้วมากกว่าส่วนโพลีสไตรีนเนี่ยเป็นสารที่ไม่มีขั้วมันก็ไม่ละลายน้ำนะคะ อาจารย์ดวงกมลจะเติมอะไรไหมคะ
3: คงไม่ค่อยมีละค่ะอาจารย์อธิบายอย่างชัดเจนละก็คือตามความมีขั้วกับความไม่มีขั้วตามที่กล่าวไปอะนะคะและอีกอย่างหนึ่งคือความเป็นสารออร์แกนิกด้วยกันมันก็จะละลายด้วยกันได้ดีกว่าในกรณีอะซิโตนก็เป็นสารอินทรีย์เหมือนกันในขณะที่โพลิเมอร์ตรงนั้นที่เป็นคาร์โบไฮเดรตตรงนั้นเนี่ยนะคะมันความมีขั้วตรงนั้นเนี่ยมันมากกว่านะคะมันก็จึงละลายกับน้ำได้ดีกว่าซึ่งเป็นขั้วมากกว่าอะซิโตนนะคะค่ะ
2: Okay, having seen the demonstration and I could tell you all enjoyed it as much as I do and I enjoy this every time I do it. Let us now learn a little bit about the chemistry that we should explain. This experiment is about solubility as well as about polymers. And we always teach our students that like dissolves like. So compounds that are similar to each other dissolve in each other. So in the corners of this slide, let's see if I, here's water, we know water, of course. If you remember the structure of starch, starch is an organic molecule, but it has a lot of alcohol groups. It looks a lot like water. It participates in hydrogen bonding, for example. And so starch is soluble in water. And then acetone, over on the other corner of the slide here, is an organic molecule. It's still polar, but it has a lot of hydrocarbon nature to it. So it does not hydrogen bond donate the way water does. It is not as good a solvent as water for very hydrogen bonding molecules like starch, but it is a very good solvent for typical organic molecules, including, it turns out, polystyrene. And so polystyrene dissolves in acetone. Again, it's the like dissolves like.
0: ค่ะคราวนี้ก็มาดูโครงสร้างนะคะเมื่อกี้นี่เราใช้ตัวทำลาย2ชนิดก็คือน้ำนี่คือ HOH นะคะทางด้านขวาบนนะคะส่วนอะซิโทนนะคะก็คือโครงสร้างทางด้านสายบนนี่ก็คือเกี่ยวกับเรื่องว่าความมีขั้วกับความไม่มีขั้วถ้าเราเทียบกันเนี่ยก็จะเห็นว่าเรามีหมู่ไฮดรอกซี OH นั่นเองนะคะของน้ำถ้านึกถึงกลับไปที่โครงสร้างของแป้งนะเราจะเห็นว่าเป็นหน่วยกลูโคสใช่ไหมคะแล้วก็จะมี OH เนี่ยไฮดรอกซีกรุ๊ปเนี่ยเต็มไปหมดเลยแล้วมันก็เกิดไฮโดรเจนบอนดิ้งกันได้กับ น้ำได้ดีนะคะส่วนอะซิโทนเนี่ยนะคะถึงแม้จะมีซีลิโคนโออยู่เนี่ยมันก็มีความโพลาร์เหมือนกันมีความมีขั้วเหมือนกันแต่มันมีขั้วไม่มากเท่าของน้ำแล้วก็มันจะมีส่วนของเมทิลกรุ๊ปคือ CH เนี่ยนะคะมันก็เป็นโครงสร้างที่แสดงถึงเป็นพวกไฮโดรคาร์บอนก็คือพวกที่ไม่มีขั้วนะคะงั้นตรงนี้จะเห็นว่าจากโครงสร้างของตัวทำละลายกับโครงสร้างของสารหรือวัสดุที่เราใส่ลงไปถ้าเราพูดถึงโพลีสไตรีนเราจะไม่เห็นเลยว่ามันมีออกซิเจนนะคะมันเป็นคาร์บอนหมดเลยมันก็คือเป็นความไม่มีขั้วนั่นเองนะคะทั้งนั้นจะเห็นว่าการละลายนี่มันขึ้นอยู่กับความมีขั้วของตัวทำละลายแล้วก็ลักษณะโครง

0: ร้างความมีขั้วของตัววัสดุด้วยเหมือนกันค่ะ
1: The pictures on this slide I included because they make a nice story about solubility using something that your students will be familiar with. This is a picture of the lotus plant, of course, and you may have seen that the lotus plant never has dirty leaves. The leaves are always bright green and very clean. And the reason is because the lotus leaf, if you look at the picture on the right hand side, is a close up of a lotus leaf. It has little bumps that are made of hydrocarbon, so a very nonpolar surface. When dirt sits on the surface of the leaf and then water runs past, the hydrocarbon surface repels the water, so you make very simple droplets. And the dirt is generally polar. It sticks to the water droplets. And so the lotus leaf is self-cleaning. When it rains or when water splashes on the leaf, the dirt leaves the leaf and attaches to the water and is washed away.
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะคะเขาบอกตามธรรมชาตินะคะเราดูกลีบบัวนะคะใบบัวนะคะเราก็จะเห็นว่าใบบัวเนี่ยจะสะอาดอยู่เสมอนะคะที่เป็นเช่นนั้นเนี่ยก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการละลายเหมือนกันเวลาฝนตกชะล้างไปนะคะเราก็จะเห็นภาพนะคะขวาบนภาพขวาบนนี่คือกำลังขยายใหญ่นะคะเราก็จะเห็นเลยว่าจริงๆแล้วผิวของใบบัวเนี่ยนะคะมันไม่เรียบมันมีตะปุ่มตะป่ำนะคะแล้วก็เมื่อสมมติว่าสิ่งสกปรกหรือว่าฝุ่นผงเนี่ยนะคะมาตกอยู่บนใบบัวเนี่ยฝุ่นผงเหล่านั้นเนี่ยก็จะมีความเป็นมีขั้วเพราะฉะนั้นเวลาน้ำเนี่ยหยดลงไปเนี่ยมันก็จะกลิ้งไปตามใบบัวนะคะเพราะว่าไอ้ตัวใบบัวเนี่ยมันไม่มีขั้วนะคะงั้นส่วนที่จะหลุดชะล้างไปก็คือฝุ่นผงที่ติดอยู่บนใบบัวนั่นเองก็จะโดนน้ำเนี่ยล้างกลิ้งไปนะคะงั้นใบบัวก็จะดูว่ามันสะอาดอยู่เสมอค่ะ
1: My final slide for this experiment as it has always been through the series of workshops is to talk about the green relevance and maybe this would be a good time since I'm here in Bangkok to not show the slide right away but instead to ask the teachers here in the room or the ones in Hua Hin who can respond to uswhich green principles they think this experiment illustrates
0: ค่ะอาจารย์เคนเค้ามีของขวัญนะคะอาจารย์เคนถามว่าในการทดลองอันเนี้ยนะคะมันเข้าข่ายของหลักการ green chemistry ข้อไหนบ้างคุณครูช่วยตอบไหมคะเดี๋ยวตอบแล้วจะมีรางวัลค่ะ You're going to give a gift right
2: Yes
0: โอเคค่ะรางวัลจาก University of Oregon นะคะเข้ากับหลักการของ Green Chemistry ข้อไหนคะทางหัวหินก็ตอบได้นะคะแล้วเดี๋ยวจะฝากของขวัญกลับไปให้ค่ะนอกจากจะตอบว่าข้อไหนแล้วต้องอธิบายว่าทำไมถึงเข้าข่ายข้อนั้นนะคะ
3: เข้ากับหลักของ Green Chemistry ข้อหนึ่งอะค่ะที่บอกว่า Green Prevent Waste ก็คือกรณีของโฟมที่ทำจากคาร์โบไฮเดรตนั้นสามารถละลายในน้ำได้เพราะฉะนั้นถ้าหากเราใช้ในปริมาณมากในการกันกระแทกเมื่อเวลาที่เอาวัสดุหรือเอาอุปกรณ์นั้นออกไปแล้วตัวโฟมที่เหลืออยู่เนี้ยค่ะก็คือถ้าหากจะทำลายก็คือแค่ละลายน้ำมันก็สามารถสูญสลายได้ก็คือไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมอะค่ะยังเป็นอาหารให้กับปลาให้กับสิ่งมีชีวิตในน้ำได้ด้วยอะค่ะ
0: ค่ะถูกต้องเลยค่ะ
1: The comment was made about biodegradability, and actually that is principle number 10 at the same time. Okay, number 10 says design for degradation, and by working with polystyrene, we're designing for landfills, but with starch, we're designing for degradation once the peanuts are released to the environment. Okay. We might also think about principle number 3 that says to work with less hazardous reagents,instead of using styrene, which is toxic, and the solvents and polymerization agents that are necessary for that to make polystyrene, we will just use starch. If you're working with polyurethanes, isocyanates are quite toxic, and so avoiding those is also a good illustration of principle number 3. Number 4 as well, safer chemicals. And number 7, I think, is illustrated here because starch comes from nature.

0: polystyrene comes from styrene, it comes from petroleum. And so by working with starch, we're working with a renewable resource.
1: ค่ะสำหรับเมื่อกี้นี้คำตอบว่า prevent waste นะคะก็คือไม่มีของเสียก็คือหมายความว่ามันสามารถมันสามารถสลายตัวได้เนี่ยมันก็เข้าข่ายข้อที่10เหมือนกันก็คือการออกแบบคิดตั้งแต่แรกแล้วสุดท้ายพอหลังจากใช้งานเสร็จแล้วนะคะมันก็จะทำลายถูกทำลายไปโดยธรรมชาตินะคะก็เลยสอดคล้องกับทั้งข้อ1กับข้อ10นะคะส่วนข้อ3นะนี่ก็บอกว่าสอดคล้องกับข้อ3ด้วยเพราะว่าข้อ3เนี่ยใช้สารที่ไม่เป็นอันตรายหรือว่ามีความเป็นพิษต่ำนะคะอันนั้นก็คือเนื่องจากว่าถ้าเราพูดถึงโพลีสไตรีนมันต้องทำจากสไตรีนตัวสไตรีนเองเนี่ยเป็นพิษนะคะในขณะที่เป็นแป้งมันมาจากธรรมชาติมาจากกลูโคสเรารับประทานได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอันนั้นก็คือมีความเป็นพิษน้อยกว่าถ้าเราเปรียบเทียบกับอีกตัวหนึ่งก็คือโพลียูรีเทนนะคะยิ่งมีความเป็นพิษสูงขึ้นอีกเพราะมันต้องใช้ไอโซไซยาเนตสารไอโซไซยาเนตเนี่ยสามารถทำให้เราถึงตายได้นะคะอันนี้ก็คือสอดคล้องกับข้อที่3หลักการที่3ของ Green Chemistry สำหรับข้อที่4ก็คือใช้บอกว่าเป็นสารเคมีที่มีความปลอดภัยมากกว่านะคะก็เนื่องจากว่าเป็นแป้งนะคะนี่คือมาจากกลูโคสก็ปลอดภัยมากกว่าก็สอดคล้องทั้งข้อ3ข้อ4สำหรับสอดคล้องข้อที่7นี่ก็คือบอกว่ามาจากวัสดุหรือวัตถุดิบที่สามารถทดแทนสร้างทดแทนขึ้นใหม่ได้นะคะแป้งนี่คือได้มาจากพืชนี่เราปลูก 3-4 ปี5ปี10ปีก็ตามเราก็จะเห็นในชีวิตของเราใช่ไหมคะแต่ถ้าบอกว่าทำจากปิโตรเคมีหรือทำจากน้ำมันทุกคนก็เคยได้รับรู้มาว่าพวกน้ำมันเนี่ยมันก็มาจากการสลายตัวของพวกสารอินทรีย์ซึ่งใช้เวลาเป็นหลายๆพันล้านปีถ้าเราถือว่าพวกน้ำมันเนี่ยมันเป็นวัสดุที่ไม่สามารถสร้างทดแทนขึ้นมาได้ภายในชีวิตของเราอะนะคะก็เลยเรียกว่าเป็น non renewable ค่ะ
0: In this experiment we will again explore polymers in the form of carbohydratesThe focus of this experiment is different, though, and so I think this will allow you to teach topics. The premise of the experiment is very simple, and that is we can use commonly available materials to illustrate important chemical concepts, including those about polymer chemistry. And the chemical concepts that this experiment could be used to introduce include things like the properties of covalent molecules, like the carbohydrates, carbohydrate chemistry itself,Polymer chemistry as a general theme. We'll see a little bit of acid-base chemistry, not a lot. We will talk about the interactions between molecules. And in the middle there, I've listed food chemistry. The experiment we do will actually be used for making jelly or jam in the kitchen. We won't do that today, though.
2: ค่ะ การทดลองที่สองนะคะก็เป็นเกี่ยวกับโพลิเมอร์อยู่เหมือนเดิมแต่เป็นโพลิเมอร์ทางธรรมชาติก็คือสารคาร์โบไฮเดรตหรือแป้งเนี่ยนะคะในที่นี้เนี่ยเป็นแป้งเนี่ยก็เป็นอันที่ใช้อยู่ในครัวเรือนอยู่แล้วนะคะเป็นโพลิเมอร์ชนิดนึงเหมือนกันซึ่งตรงนี้เราก็จะสามารถนำมาเชื่อมโยงกับทางหลักการทางเคมีได้ให้นักเรียนสามารถเข้าใจว่าโครงสร้างของมันเป็นยังไงสมบัติของมันมีความเชื่อมโยงกันยังไงนะคะพันธะที่เกิดขึ้นจากการฟอร์มโมโนเมอร์เป็นโพลิเมอร์เนี่ยก็เป็นพันธะโควาเลนต์ตรงนั้นนะคะในการฟอร์มเป็นจากน้ำตาลโมเลกุลเดียวโมเลกุลคู่เป็นไปจนถึงคาร์โบไฮเดรตโมเลกุลใหญ่ๆนะคะนอกจากนั้นก็อาจจะมีท็อปิกที่เกี่ยวกับเคมีทางอาหารในการทำอาหารเนี่ยให้ความรู้อะไรกับเราได้บ้างมาเชื่อมโยงกับความรู้ทางเคมีอะไรได้บ้างเติมสารมากเติมสารน้อยจะมีผลยังไงนะคะก็เป็นชนิดของโพลิเมอร์โดยทั่วๆไปทั้งนี้อาจจะศึกษาถึงความเป็นกรดเป็นเบสของโพลิเมอร์ชนิดนั้นถ้าเปลี่ยนเพิ่มความเป็นกรดเข้าไปนั่นก็คือเติมสารที่เป็นความเป็นกรดอย่างพวกมะนาวพวกอะไรไปแล้วโพลิเมอร์จะเป็นยังไงนะคะเป็นเบสจะเป็นยังไงนะคะเป็นพวกเกลือพวกอะไรอย่างนั้นนะคะนอกจากนี้อาจจะศึกษาแรงระหว่างโมเลกุลถ้ามีโพลิเมอร์2เชนมาอยู่ในภาวะที่มีน้ำมากน้ำน้อยจะให้ผลอย่างไรนะคะซึ่งตรงนี้ก็เข้ากับหลักการทางการทำอาหารทางวิทยาศาสตร์สามารถเอามาอธิบายด้วยกันได้นะคะสามารถเชื่อมโยงกันได้ซึ่งตอนนี้เดี๋ยวเราจะดูซิว่าถ้าน้ำมากน้ำน้อยจะเป็นยังไงการเพิ่มน้ำตาลมากน้ำตาลน้อยจะเป็นยังไงในการเกิดโครงสร้างของการเปลี่ยนฟอร์มของคาร์โบไฮเดรตเชนใหญ่ๆแป้งเนี่ยนะคะเป็น

0: แยมเป็นเจลลี่อย่างเงี้ยนะคะจะทำได้อย่างไรนะคะ
1: A little bit of background about this experiment. We just talked about starch in the previous experiment, and we know starch comes from the cell walls of plants. But if you look carefully at the composition of the cell wall of a plant, it contains more than just starch. In fact, one of the main ingredients that helps hold the starch together is a compound called pectin. Pectin is a very complicated structure. I will show you on the next slide a little bit about it. But it is composed of carbohydrate units. It's a polymeric thing, so it's a polysaccharide that contains a linear chain of sugars, and then it has branches that come off and make it a very, very complicated structure. And an interesting thing about pectin is that when you take a pectin and put it in water and treat it with a sugar, like table sugar or sucrose, we'll talk about the details of how that works in just a minute, but pectin becomes a gel. Okay. And before I go on, I need to show Ajarn Surapong. Here is your pectin. Unfortunately, it's here, not in Hua Hin. So I brought this with me, and I forgot to give it to you, and I apologize. I will leave it here, and we will get it to you somehow, so you can try this later.
0: ค่ะตามที่ Professor Ken ยกให้ดูอ่ะนะคะอันนั้นคือสารเพคตินที่ Professor Ken เตรียมมาจากทางอเมริกาเลยนะคะประเทศไทยค่อนข้างจะหายากนิดนึงประเทศไทยจะหาได้ในลักษณะที่เป็นวุ้นเป็นอาการนั่นคือสารคนละแบบแต่อาจารย์ลองเอามาเปรียบเทียบกันนะคะทำการทดลองเปรียบเทียบกันดูซิว่ามันจะมีความแตกต่างกันยังไงนะคะเดี๋ยวอันนี้เราจะพูดถึงในช่วงต่อไปอะนะคะนี่ขอพูดถึงในส่วนของเพคตินตรงนี้ก่อนนะคะเพราะว่าเพคตินเป็นโครงสร้างที่มาจากผนังของเซลล์วอลของพืชนะคะเป็นผนังของผนังด้านนอกของพืชกับของผลไม้อะไรพวกนั้นอะนะคะซึ่งถ้าสกัดออกมาได้มันก็จะเป็นโครงสร้างของโพลีแซคคาไรด์นั่นคือเกิดจากโมเลกุลเล็กๆของกลูโคสเนี่ยมาต่อกันต่อเนื่องกันไปนะคะกลูโคสหรือซูโคสเนี่ยนะคะประกอบเป็นเชนยาวๆเลยนะคะเป็นสายเชนของโมเลกุลของสารที่เรียกว่าGalacturonic acid เดี๋ยวจะมีในสไลด์ถัดไปจะมีโครงสร้างนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยในวันนี้เนี่ยเราจะนำสารเพคตินเนี่ยมาละลายกับน้ำแล้วก็ใส่น้ำตาลเข้าไปหลังจากนั้นเราให้ความร้อนเราก็จะพบว่ามันก็จะเกิดการฟอร์มเป็นเจลขึ้นนะคะหรือเป็นเจลลี่นั่นเองที่เราเด็กๆชอบทานกันนะคะอย่างนั้นนะคะเราก็มาศึกษาถึงความเข้มข้นของมันช่วง pH ของมันว่าจะมีผลต่อการเกิดเป็นโครงสร้างที่มันเป็นเจลได้มากน้อยต่างกันอย่างไรนะคะความเหนียวความเป็นเจลความเป็นแข็งหรือยืดหยุ่นยังไงมันจะต่างกันยังไงนะคะค่ะ
1: This slide is difficult to read and it is not important for you to see the detail but it's to try to show you the structureOf pectin. Pectin is a complicated mixture of molecules, not a single molecule, but it contains a long chain of sugar molecules that you can see along the yellow in the center here. And then, as I said, from the sides of this long straight chain of sugar molecules come branches that contain additional sugar units of a variety of different structures.
0: ค่ะโครงสร้างที่แสดงในสไลด์แผ่นนี้นะคะก็คือโครงสร้างของเพคตินอาจารย์จะเห็นว่ามันเป็นเชนโพลิเมอร์ยาวๆเลยนะคะสีเหลืองยาวๆตรงนั้นน่ะนะคะ1โมเลกุลเล็กๆถ้าอาจารย์มองดีๆเล็กๆตรงนั้นเนี่ยจะเป็นรูปเหมือนกับหกเหลี่ยมซึ่งหกเหลี่ยมตรงนั้นน่ะเป็นเพียงแค่1โมเลกุลของกาแลคทูโรนิกแอซิดซึ่งมันเป็นรูปที่มันถูกเปลี่ยนจากแอลกอฮอล์ในส่วนที่เป็นกลูโคสเป็นคาร์บอกซิลิกแอซิดแล้วนะคะอันนั้นคือ1ยูนิตเล็กๆแต่ละ1ยูนิตเล็กๆเนี่ยมาต่อกันเป็นเชนยาวๆเลยสีเหลืองนั่นน่ะคือเป็นตัวแทนของกาแลคทูโรนิกแอซิดส่วนสีต่างๆกันนั้นก็คือเป็นอีกแต่ละส่วนแต่ละโมเลกุลของโครงสร้างน้ำตาลเหมือนกันแต่เป็นโซ่กิ่งแยกออกไปตรงนั้นเป็นโครงสร้างที่ถือว่าเป็นน้ำตาลแต่เป็นน้ำตาลที่มี ครงสร้างที่แตกต่างกันไปต่างชนิดกันไป

0: นะคะค่ะซึ่งด้านล่างก็จะมีรายละเอียดบอกไว้ซึ่งตรงนี้อาจารย์สามารถให้ถ้านิสิตสนใจก็ให้นิสิตไปลองหามาดูซิว่าแต่ละอันเนี่ยมันมีโครงสร้างต่างกันยังไงอะไรตรงนี้นะคะเป็นจุดที่ให้นักเรียนศึกษาได้นะคะ
1: If we look a little more closely at the molecules involved, on this slide I show the structure of sucrose on the left. This is table sugar. I think we are familiar with it. And then on the right is a close-up of that central chain of galacturonic acid units in pectin. So you can see the type of groups that are present in that molecule. And you'll see carboxylic acid groups and OH groups in particular.When we look at this experiment and see the gel formation, I've made some notes on this slide about it. When I began studying this experiment, I thought that there would be a chemical reaction occurring between the sucrose and the pectin, but it turns out that is not true. It is not a chemical reaction. It is simply a physical effect caused by the presence of the sugar in water. So pectin dissolves in water.When we add sugar, the sugar is more soluble in water than pectin is, and the sugar takes the water away from the pectin. That leads to the pectin molecules collecting and interacting with each other to form the gel. And maybe I can say a few more things and I'll let you translate all. You can see because there are carboxylic acid groups in pectin, if the pH is too high,and those groups are deprotonated, they will be negatively charged, and those negative charges will repel. So when the pectin chains try to collect together, the negative charge will push them apart, and so gel formation will not occur. So we need to make sure that the acidity of the solution is high enough that those groups will be protonated. And I think that's enough.
0: Okay.อันนี้ลงรายละเอียดถึงโครงสร้างนิดนึงนะคะโครงสร้างด้านซ้ายมือจะเป็นโครงสร้างของซูโครสก็คือน้ำตาลทรายเนี่ยนะคะอาจารย์จะสังเกตเห็นว่ามีส่วนของไฮดรอกซีกรุ๊ปคือ OH CH 2 OH ตรงนั้นนะคะแต่ถ้าอาจารย์จะเห็นว่าเป็น2ยูนิตของ6ริงนะคะของกลูโคสนะคะเป็น2ยูนิตของกลูโคสมาต่อกันเป็นซูโครสแต่ถ้าเป็นด้านของเพกตินเนี่ยอันนี้เป็นโครงสร้างอย่างที่เป็นอย่างย่อนะคะซึ่งถ้าเต็มๆเนี่ยก็จะเป็นต่อสายไปได้อีกอันนี้ประกอบด้วย4โมเลกุลของกลูโคสนะคะ4หน่วยของกลูโคสนะคะและอีกอย่างนึงที่เห็นความเปลี่ยนแปลงไปนั่นก็คือส่วนของที่เป็นไฮดรอกซีกรุ๊ปตรงด้านซ้ายของซูโครสเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นคาร์บอกซิลิกกรุ๊ปแล้วเห็นไหมคะด้านบนของตรงที่ต่อกันระหว่างออกซิเจนบอนด์อะนะคะตรงนั้นข้างๆจะมีหมู่ C ดับเบิลบอนด์ CO2H นะคะตรงนั้นจะเปลี่ยนเป็นส่วนที่เป็นคาร์บอกซิลิกแอซิดแล้วนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะจะเป็นโครงสร้างของเพกตินค่ะเป็นฟอร์มที่มันถูกออกซิไดซ์ไปแล้วนะคะเป็นโครงสร้างของเพกตินที่เกิดขึ้นตรงนี้โดยทั่วไปเนี่ยเพกตินก็จะอยู่เป็นเส้นๆแบบนี้นะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่นำเพกตินไปละลายน้ำเพกตินก็จะสามารถละลายน้ำได้ตามที่ได้ดูไปเมื่อการทดลองที่แล้วก็คือเป็นคาร์โบไฮเดรตก็ละลายน้ำได้นะคะพอละลายน้ำพอใส่ละลายน้ำก็โอเคมันก็ยังอยู่ในภาวะที่ไม่มีความหนืดนะคะแต่พอเมื่อไหร่ใส่น้ำตาลเข้าไปพอใส่น้ำตาลเข้าไปก็จะพบว่าการใส่น้ำตาลเข้าไปเนี่ยจะเกิดการฟอร์มเกิดการจัดเรียงตัวให้มันเป็นเจลขึ้นมานะคะตรงนี้เขาบอกว่าไม่ใช่การเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะแต่เป็นเกี่ยวกับการที่ทำให้2เส้นของมันหรือแต่ละเส้นของเพกตินเนี่ยมาอยู่ใกล้ชิดกันมากขึ้นนะคะการเพิ่มน้ำตาลเข้าไปเนี่ยมันก็จะทำให้นำโมเลกุลน้ำที่มันเคยอยู่ล้อมรอบในการละลายเพกตินเนี่ยกระจายออกไปน้ำก็กระจายออกไปข้างๆนะคะเพกตินก็จะมาอยู่ใกล้กันมากขึ้นทำให้มันมีการฟอร์มตัวเป็นเจลขึ้นได้นะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่เนี่ย pH ของมันสูงเกินไปนั่นก็คือว่าเพิ่มความเป็นเบสของมันนั่นพอเพิ่มความเป็นเบสของมันในส่วนที่เป็นกรด C double bond OH ตรงนั้นน่ะนะคะถูกดึงออกไปโปรตอนถูกดึงออกไปเมื่อไหร่โปรตอนถูกดึงออกไปเนี่ยจะเกิดประจุลบขึ้น พอเมื่อไหร่มีประจุลบแล้วเนี่ยประจุลบอยู่ใกล้กันมันจะเกิดแรงผลักซึ่งกันและกันนะคะเมื่อปรับเจลที่เราฟอร์มตัวแล้วเนี่ยเป็นเบสนะคะเป็น pH ที่สูงนิดนึงก็จะพบว่ามันจะเกิดการสลายตัวอีกครั้งหนึ่งจากการที่เคยฟอร์มเป็นเจลมันก็จะเริ่มละลายออกมานะคะก็จะไม่เป็นเจลแล้วในตอนนี้นะคะ
2: ค
0: ่
2: ะค่ะเพิ่มเติมอาจารย์ดวงกมลนิดนึงนะคะเมื่อกี้อาจารย์ดวงกมลอธิบายให้ดูโครงสร้างใช่ไหมคะเราก็จะเห็นซ้ายมือบนเนี่ยโครงสร้างเป็นซูโครสนะคะส่วนทางด้านขวามือบนเนี่ยเราบอกเป็นโครงสร้างของเพคตินเมื่อกี้นี่เราจำได้ให้ดูโครงสร้างเพคตินจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเส้นตรงเฉยๆนะคะมันจะมีกิ่งก้านออกมานะแต่ส่วนตรงเส้นตรงเนี่ยเราเรียกว่าเป็นสายโซ่หลักนะคะซึ่งในหน่วยซ้ำๆของสายโซ่หลักเนี่ยมันแตกต่างไปจากหน่วยกลูโคสนะคะตรงที่ว่ามี CO2H นะคะก็คือเป็นหมู่คาร์บอกซิลแอซิดซึ่งหน่วยซ้ำๆตรงนี้ก็คือหน่วยกาแลคโทนิกแอซิดไม่ใช่หน่วยกลูโคสอีกต่อไปเพราะว่าโครงสร้างคนละอย่างนะคะทีนี้เนื่องจากว่ามันมี COOH นี่แหละมันก็เลยทำให้มีบทบาทนะคะอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์อธิบายว่าถ้าเราปรับให้ pH นี่ไม่เหมาะสมนะคะเราก็จะไม่สามารถทำให้เกิดเป็นเจลขึ้นมาได้งั้นตรงนี้คือสำคัญนะคะแล้วก็อาจารย์อธิบายเรื่องของก็การที่เราเติมซูโครสไปนะคะแล้วก็ทำให้การเกิดเจลดีหรือไม่ดีเนี่ยมันขึ้นอยู่ตรงนี้ด้วยเหมือนกันเพราะว่าการเติมซูโครสเนี่ยก็เป็นการที่ว่าไปดึงเอาน้ำออกมาใช่ไหมคะเพราะว่าตัวซูโครสมันมีไฮดรอกซีกรุ๊ปเนี่ยเยอะแยะมากกว่านะคะมากกว่าของตัวเพคตินก็ทำให้หรือมีความโพล่าเยอะกว่าก็ดึงเอาน้ำมาล้อมรอบตัวเองก็เลยทำให้ตัวเพคตินเนี่ยนะคะไม่มีน้ำมันก็ละลายต่อไปไม่ได้นะคะก็เกิดเป็นการฟอร์มเจลขึ้นมาเพราะฉะนั้นจะมี2อย่างก็คือจะมีเรื่องของการปรับคอนดิชความกับสภาวะนะคะความเป็นกรดเป็นเบสนะคะแล้วก็ปริมาณเหมาะสมของน้ำตาลที่ใส่เข้าไปซึ่งเดี๋ยวเราจะดูการทดลองอีกทีนึงโอเคเคน
1: To address the issue of the pH of the solution, we could add hydrochloric acid or any other acid. But since we are exploring safe chemistry, what we will do for this experiment is to use a naturally occurring acid, malic acid, and that is conveniently found in fruit juice, including that from the apple fruit. And so instead of having a bottle of hydrogen chloride here in the studio, we have a bottle of apple juice.And we will use that to adjust our pH.
0: ค่ะในการปรับ pH น่ะนะคะเราก็อาจจะใช้กรดไฮโดรคลอริกก็ได้แต่ที่ความเข้มข้นต่างๆนิดนึงแต่ถ้าจะแบบพื้นบ้านโดยที่ไม่ต้องเตรียมกรดให้มันมีความอันตรายในการขนย้ายมาถึงที่นี่แล้วก็ในการที่จะให้เด็กๆทำการทดลองนะคะอาจารย์อาจจะใช้เป็นสารใช้เป็นน้ำผลไม้ก็ได้นะคะเนื่องจากว่าน้ำผลไม้น้ำแอปเปิ้ลหรือว่าน้ำองุ่นขาวเนี่ยพบว่ามีสารที่เรียกว่ามาลิกแอซิดซึ่งโครงสร้างก็ดังที่แสดงในสไลด์นะคะซึ่งมาลิกแอซิดเนี่ยจะเห็นว่ามีหมู่ไฮดรอกซีกรุ๊ปอยู่สองข้างเห็นไหมคะ C double bond OOH ทั้งสองข้างปลายโมเลกุลของโมเลกุลมาลิกแอซิดนี้นะคะซึ่งตรงนี้ค่ะจะทำให้มันลด pH ลงมาได้นะคะ
1: Maybe I should explain the picture at the bottom of this slide just briefly. That is meant to show the pectin molecules interacting with each other but still containing a lot of water so that they don't just precipitate as a solid but instead form the gel that we will see
0: ค่ะรูปด้านล่างนะคะนั่นก็คือมาลิกกับเพคตินที่นำมารวมกันแล้วนะคะเมื่อทำปฏิกิริยานะคะก็จะพบว่ามันฟอร์มเป็นเจลได้เนื่องจากว่ามันมีการจัดเรียงตัวในลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะคะมันจะไม่ใช่เป็นพันธะที่เกิดขึ้นเป็นโมเลกุลอย่างถาวรแต่มันเป็นการฟอร์มตัวในลักษณะที่เกิดแรงอันตรกิริยาซึ่งกันและกันแต่ไม่ถึงกับการฟอร์มพันธะนะคะไม่ถึงกับการเกิดพันธะเกิดแค่ในลักษณะที่เป็นเจลเท่านั้นนะคะ
2: ตรงภาพนะคะเราก็จะมีเป็นเชนที่เขียนเป็นเส้นๆนะคะเส้นๆเนี่ยก็คือตัว เพกตินนะคะแล้วก็ส่วนที่เป็นภาพระบายตรงนั้นนะคะตรงนั้นคือน้ำนะคะอันนี้คือการเกาะกันที่

0: ฟอร์มเป็นเจลนะคะ
1: In the package of materials for this experiment we described three different tests The tests looked like exactly the same thing except for the amount of sugar that we will add And given the effect of sugar on the gelling, remember the sugar pulls water away from the pectin so that the pectin molecules collect, we could make a prediction that the more sugar there is, the more strongly water will be taken away from the pectin, and the stronger the gel that should be formed. I wanted you to have the procedures for all three of these. Here today, we don't have time to test all of these. But Ajahn Duangaman will try the first procedure, test number one. And because we're trying to be green chemists and try to save on waste generation and quantities of materials, we won't work with the quantities that we showed here. We experimented with the experiment, and we found that if we reduce these materials by a factor of four, so we worked at one quarter of the scale, we still had a perfectly useful experiment that demonstrated what we wanted to see. So I don't know if Ajahn is ready.
0: ค่ะอันนี้เป็นการเตรียมนะคะการทดลองจะมี3บิกเกอร์นะคะหรือ3ถ้วยในการทดลองอันนี้คือปริมาณที่เขาใส่แต่ละชนิดก็มีน้ำเพกตินแล้วก็น้ำผลไม้แล้วก็ซูโครสอาจารย์จะพบว่าปริมาณที่เปลี่ยนไปนั่นก็คือปริมาณน้ำตาลที่ใส่นะคะเริ่มจากอันนี้เริ่มจากกลางๆก่อน53เทสที่2หรือแอคชั่นที่2จะน้อยลงนะคะส่วนเทสที่3จะมากขึ้นนะคะเดี๋ยวมาดูความเปลี่ยนแปลงว่าแต่ละอันเนี่ยจะมากขึ้นหรือน้อยลงแล้วจะมีผลยังไงแต่ในการทดลองอันนี้เนื่องจากเป็นกรีนเคมิสทรีเราก็ไม่อยากจะให้ใช้สารที่มันสิ้นเปลืองมากเกินไปนะคะสามารถเก็บสารไปทำอย่างอื่นได้ว่าเป็นสารที่เป็นอาหารด้วยทานได้ทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นซูโคสน้ำผลไม้หรือเพกตินนำไปทำวุ้นทำอะไรก็ได้ก็ทดลองแต่พอประมาณในที่ทำมาวันนี้เนี่ยนะคะก็ใช้เพียงแค่1ใน4ของตามตารางเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวลองดูนะคะว่าถ้าจากการทดลองตรงเนี้ยแล้วเราจะได้ผลเป็นยังไงเนื่องจากว่าถ้าจะใช้เวลาตรงนี้ในการเตรียมทั้งหมดเนี่ยมันก็จะกินเวลานานเกินไปนะคะดังนั้นเราก็จะเตรียมมาให้แล้วแต่จะทำในการทดลองแรกเท่านั้นนะคะส่วนอันอื่นก็จะทำเหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะมีผลให้ดูค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย